0: พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถรุตติดองคมนตรีที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอขานุวรรักษาบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรักษาบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยและมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมพร้อมได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็ว
1: อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11วานี้ว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วในแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการเหลือเพียง37แห่งได้กลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและผู้บริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจะส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12หลังจากอพยพและส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะน้ำท่วมไปที่นั่นและกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันนี้โดยต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาและทยอยเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายใน16ตุลาคมนี้ส่วนที่เขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือครุภัณฑ์เนื่องจากโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานเพื่อรับมือฝนตกหนัก
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยและผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในวันนี้ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion แต่งการนำเสนอ3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านวิลเนตเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพื้นที่สวนเบญจกิติ ซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี
5: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลี่และภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันเพื่อให้พลเรือนชาวยูเครนสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นเรื่องง่ายที่โยนความผิดให้กับยูเครนซึ่งประชาคมโลกต่างเข้าใจดีว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ายูเครนควรมีประธานาธิบดีคนใหม่หลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
9: ทำเนียบประธานาธิบดีปากีสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมสั่งระงับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่นำโดยพรรคปากีสถานเตรีอีอินซาฟหรือ PTI ของนายอิมรานคานอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางปากีสถานโดยอ้างว่าพรรค PTI ล้มเหลวในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธรวมถึงกองกำลังความมั่นคงและประชาชนยังคงเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปด้านนายซูฟิกาบูคารีโฆษกของพรรค PTI ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งถือเป็นการรัฐประหารที่มาในรูปแบบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจนำไปสู่การนองเลือดและความไม่สงบระลอกใหม่
1: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือบรรทุกผู้อพยพลำหนึ่งประสบเหตุล่มบริเวณทางตอนเหนือของเมืองโอโบกของจิบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่จะเดินทางไปเยเมนในช่วงระหว่างคืนวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย139รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก15รายและสูญหายอีก84รายจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด305รายซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเอธิโอเปียขณะที่นายอเล็กซานเดอร์คอยแซกหัวหน้าภารกิจของ IOM ประจำจิบูติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่ผู้อพยพต้องเผชิญท่ามกลางการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียที่ประกาศตัดสินใจขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีก5วันตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนายแพทย์นาคิบกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจากเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสลมอาจนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกพร้อมย้ำว่าทางการรัฐยะโฮจะติดตามเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเจอกับมีอาร์บริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งผลปรากฏว่าแบดนี้รัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านคู่แข่งจากเดนมาร์กไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม17-21และ13-21คว้ารองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 636,500 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยที่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพใหญ่นักกีฬาพาราทีมชาติไทยรวมทั้งหมด412คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเครื่องเช่าเหมาลำของการบินไทยมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นลำโดยนักกีฬาระดับโลกอย่างสายสุนีจันนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024รุ่งรอดไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนรวมถึงพงศกรแปรยอและชัยวัฒน์รัตนะเจ้าของผลงานเหรียญทองจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้นักกีฬาเดินทางด้วยเครื่องเหมาลำช่วยให้อุปกรณ์ของนักกีฬาไปถึงเร็วไม่กระทบกับการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดซึ่งจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยทำได้27เหรียญทองอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลครั้งนี้ไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้นักกีฬาแสดงผลงานให้เต็มที่โดยเชื่อว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าเดิม27เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับ Tour of Thailand 2027ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่24มีนาคมถึง2เมษายนปีหน้าเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาพร้อมเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยและต่างชาติเก็บคะแนนสะสม UCI ลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028หลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่มาร่วมการแข่งขันส่งผลให้อาจต้องเพิ่มจำนวนทีมจากเดิมที่ตั้งไว้ประเภทละ20ทีมเพื่อรองรับทีมนักปั่นจากนานาชาติพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
9: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11มีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่12ตุลาคมในภาคใต้และวันที่13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น
11: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์และสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่2ในการแสดงหนังตะลุงมักนำโม่งมาใช้เพื่อกำกับจังหวะและทำนองประกอบการขับร้องของในหนังรางโม่ง1รางประกอบด้วยโม่ง2ใบคือโม่งที่มีเสียงแหลมเรียกว่าหน่วยจี้และโม่งที่มีเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยทุ้ม ทั้งสองใบจะแขวนไว้ในรางไม้เรียกว่ารางมุงโดยนายหนังตะลุงต้องตกแต่งมุงหน่วยจี้ให้มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงตนเพื่อให้การขับร้องบทกลอนไพเราะชวนฟังมากที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับในช่วงที่2สามารถติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF วันแรกวันนี้ค่ะ
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
15: คืน11

0: รินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
3: ภาวนาจนจิตใจโลกแจ้งเห็นจริงในโลกในนามในกายในจิตในความเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองจนเห็นแจ้งทั้งโลกไม่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่จะเข้าใจต้องทำต้องปฏิบัติไม่ใช่เพียงแต่ว่าฟังไปทิ้งไปยุบไป

ก็ตามกิริยาบทของคนเราคือว่ายืนเดินนั่งที่สุดก็ไปถึงขั้นนอนหลับหลับแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะหลับอย่างเดียว

เดินขึ้นเดินไปมาเมื่อมันลอกในอาการสี่มันก็มารวมเป็นยืนเดินนั่งนอนนั่งนอนยืนเดินมันก็อยู่นั่นแหละอันคำว่าสมาธิภาวนาหมายถึงความตั้งใจของผู้ปฏิบัติคำว่าผู้ปฏิบัติไม่ได้หมายเพศหญิงเพศชายไม่ได้หมายคฤหัสถ์และนักบวชหมายผู้ร่วมใส่ศรัทธาในการปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นสัพพัญโญพุทธะเป็นผู้ตั้งใจสูงสุดไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในดวงจิตดวงใจของท่านนับตั้งแต่พระองค์ปรารถนาเพื่อจะให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ไม่ได้ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจถึงกิจกรรมการงานใดๆมาถึงเข้าเฉพาะหน้าพระองค์ก็ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญกิจกรรมนั้นให้ลุล่วงไปในหลักบารมีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญหรือว่าพระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายบำเพ็ญหรือว่าผู้ที่จะข้ามพ้นไปจากทุกข์ภายในวัฏสงสารนั้นจะต้องตั้งอยู่ในคุณงามความดีโดยย่อๆก็คือว่ามันมีอยู่สิบข้อทานบารมีการให้การบริจาคอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญศีลบารมีมีจิตเจตนาเลิกละเว้นจากโทษต่างๆได้แก่รักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ให้บริสุทธิ์ผ่องใสเมฆัมมะบาลามีถือเพศนักบวชสละกิจกรรมการงานคฤหัสถ์ญาติโยมมาเป็นสมณะนักบวชอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ในเมื่อพระพุทธเจ้าของเรามาตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ให้สาวกทั้งหลายที่เป็นนักบวชก็ให้นุ่งผ้ากาสาวพัดไม่ให้นุ่งอย่างอื่นผ้ากาสาวพัดหรือว่าผ้าทองชัยพระอรหันต์มีหมายเพศไว้จะเป็นสีเหลืองสีขาวสีแดงดำด่างอะไรก็ตามอันนั้นมันสุดแท้แต่ว่ามันตามมีตามเกิดอันเมฆัมมะคือเว้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ให้จิตใจของตนกลับไปสู่กิเลสที่เราเลิกละมาได้แล้วอย่างหยาบหยาบจนถึงขั้นอย่างกลางอย่างละเอียดที่เราได้ปล่อยวางมาแล้วไม่ให้มันกลับก่อกลอกลวงมันจะมีมารยาสาไถอย่างไรในกิเลสเหล่านี้ผู้ภาวนาต้องรู้เล่เหลี่ยมมันใครจะหลงไหลไปมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลส่วนเราผู้ตั้งใจเป็นเนกขัมมะบาลามีเยินเดินนั่งนอนก็โยในเนกขัมมะบาลามีโยในทานะบาลามีโยในศีลบาลามีตั้งโยในใจนะไม่ให้ใจล่มลุกคลุกคลานไม่ให้จิตใจแสสายลุ่มหลงไปตามอาการภายนอก
ไม่ให้หลงไหลไปตามโลกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เรียกว่าตั้งใจให้อยู่เหนือโลกเหนืออารมณ์เหนือกิเลสเหนือความอยากความดิ้นรนทั้งหลายแหละให้จิตใจตั้งมั่นลงไปในใจของตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นทำแทนให้มันเป็นการปฏิบัติบูชาภาวนาของผู้มุ่งหวังความพ้นทุกข์ความไม่เอาเรื่องกิเลสมาไว้ในใจทุกอิริยาบถนั่งแบบใดนอนแบบใดยืนแบบใดเดินไปมาที่ไหนตาดูหูฟังอะไรทั้งหมดสมาธิหมายถึงจิตให้ตั้งมั่นอย่าไปโลเลด้วยการเล่นการสนุกเฮฮาหรือว่าปล่อยให้อารมณ์พูดเล่นว่าเล่นไปตามเรื่องเรานี่ไม่ดีทั้งนั้นต้องให้อยู่ในความสงบกายสงบวาจาสงบจิตถ้าเราจะมาจำแค่สงบกายสงบวาจาสงบจิตเท่านั้นแล้วก็เวลากายวาจาจิตมันเคลื่อนไหวไปมาขาดสมาธิขาดภาวนาเมื่อพูดอะไรก็ไม่มีหลักมีเกณฑ์เพลินไปตามคำพูดปล่อยให้คำพูดเหล่านั้นหลงไหลไปโยกับกิเลสราคะกิเลสโท

เว้นจากโทษนั้นข้อศีลที่เราจดจำไว้อันนั้นมันเป็นข้อที่เรียกว่าไม่ให้ไปประกอบกระทำอย่างพระองค์ว่าให้เว้นจากฆ่าสัตว์ฆ่าตาลักทรัพย์ประพฤติผิดในการกล่าวมุสาว่าดื่มกินสุราเมรัยอันนั้นเป็นโทษมันไม่ใช่ว่าศีลศีลนั้นคือจิตเจตนาเลิกละให้เว้นจากการฆ่าการลักการขโมยจึงเป็นตัวศีลเป็นองค์ศีลขึ้นมาศีลอยู่ที่ไหนเจตนาเลิกละความชั่วต่างๆได้ด้วยตนเองไม่ใช่เพียงแต่ว่าทำให้ผู้อื่นเห็นว่าเราเป็นคนมีศีลต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งคิดไปทั่วพูดไปทั่วทำไปทั่วไม่มีขอบเขตอย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมศีลธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านะสอนตัวเราเองสอนตัวเราทุกๆคนไม่ใช่ว่าเพื่อสอนคนอื่นบอกคนอื่นบอกตัวเราให้ทำให้ปฏิบัติให้ตั้งอยู่ในความสงบไม่เลือกการไม่เลือกเวลาด้วยบารมีที่ท่านบำเพ็ญมาจึงว่ามีทานมีศีลมีภาวนามีเมตขัมมะบารมีมีวิริยะภาพเพียรพยายามมีปัญญาเฉลียวฉลาดมีขันติความอดความทนมีสัจจะมีอธิษฐานธรรมมีเมตตามีอุเบกขาอยู่ในกายวาจาจิตของเราทุกคนคือจิตเจตนาที่เราตั้งไว้ในตัวในใจของเราไม่ให้มีการล่มเลิกได้ยินอะไรได้ฟังอะไรได้เห็นอะไรก็ตามไม่ปล่อยให้อำนาจกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะมาออกหน้าออกตาออกกายออกจิตจงมีความสงบกายสงบจิตเป็นเครื่องอยู่ภายในคือไม่ให้จิตใจว่าวุ่นไปตามเรื่องภายนอกใจให้มองดูร่างกายสังขารตัวเองภายนอกมีอะไรมีผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงมีกระดูกไส้เอ็นเต็มอยู่ในร่างกายดูเข้ามาภายในอย่าไปดูภายนอกดูภายนอกออกไปภายไม่เข้าภายในไม่ได้เรื่องเป็นทางลุ่มหลงมัวเมาต้องให้เข้ามาภายในคำว่าเข้ามาภายในดูกายดูใจของตัวเองว่ามันในน่ะอะไรอย่างว่าในกระดูกในเนื้อในหนังในเส้นในเอ็นในตับในไตไส้พุงมาดูสิ่งเหล่านี้ให้เห็นมันสวยงามที่ไหนก็ให้รู้มันเกิดมาแล้วตั้งอยู่ดังใดก็ให้รู้ให้เห็นไม่ใช่ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอารมณ์ชอบใจก็ทำไม่ชอบใจก็ไม่ทำไม่ภาวนาไม่ได้พระพุทธองค์ท่านจึงทรงตรัสว่าการปฏิบัติภาวนาจะบริกรรมภาวนาบทใดข้อใดก็ตั้งใจนึกตั้งใจเจริญบริกรรมนึกน้อมสิ่งนั้นให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่าอย่างลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนั้นไม่ได้มีเวลาหยุดแม้คนนอนหลับมันก็ยังหายใจเองการปฏิบัติภาวนานี่ก็คล้ายกันร่างกายจะยืนจะเดิน

0: จะไปจะมาตาดูหูฟังอะไรก็ตามภาวนาอยู่ในใจดูสิ่งที่ไม่เที่ยงดูสิ่งที่เป็นทุกข์ดูสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราดูเรื่องราวกิเลสราคะโทสะโมหะที่มันดิ้นรนวุ่นวายอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามเราจะไปหาให้มันอิ่มมันพอในอารมณ์กิเลสนั้นไม่มีโลกนี้ไม่มีเต็มไม่มีพอท่านจึงให้ชื่อว่าตัณหากามตัณหาความรักใคร่พอใจภาวะตัณหาความยินดีพอใจในภพต่างๆคืออยากได้ความสุขตามกิเลสไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละจงสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตในใจให้ใจมันแน่วเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในนั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินไปไหนมาไหนก็ภาวนามีสติระวังกายระวังจิตของตนอยู่ทุกขณะทุกเวลาไม่ใช่ให้ผู้อื่นบอกตักเตือนจึงทำจึงปฏิบัติอันนั้นไม่จัดว่าภาวนาจะได้ยินได้ฟังไม่ได้ยินได้ฟังก็ตามเราก็ต้องนึกต้องเจริญภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเหมือนลมหายใจเข้าออกมันหยุดที่ไหนถ้าคนไหนลมหายใจหมดไม่หายใจคนนั้นก็ตายไปแล้วถ้ายังมีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ก็นั่นแหละเป็นเวลาปฏิบัติภาวนานั่งที่ไหนก็ภาวนาในตัวในใจของเราเพียรเพ่งดูว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างไรมันแก่อย่างไรมันเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรมันแตกมันดับอย่างไรกี่ปีกี่เดือนมันจะต้องแตกต้องดับเราจะอยู่ได้ไปกี่ร้อยปีพันปีเกิดมาชาติหนึ่งย่อมมีเวลาตายพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าอันความตายของคนเราแต่ละบุคคลนั้นจะต้องนึกให้ได้ว่าเราต้องตายคนที่ดิ้นรนวุ่นวายไม่สงบก็คือไม่มองเห็นความตายที่จะมาถึงตนเข้าใจว่าตนไม่แก่แล้วก็เข้าใจเอาเองว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีในเราผลที่สุดเราจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายดิ้นรนไปตามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่จบไม่สิ้นนั่นล่ะคือมันมองไม่เห็นความตายมันมีอยู่ได้ทุกลมหายใจต้องนึกถึงความตายของตัวเองให้ได้ทุกลมหายใจเข้าไปหายใจออกมาก็ให้นึกให้เห็นเจริญให้ได้เตือนใจผู้รู้ภายในให้รู้สึกสำนึกตัวอยู่ตลอดเวลาหายใจออกไปก็ตายได้หายใจเข้ามาก็ตายได้มันตายได้ทุกเวลาเมื่อมันตายได้ทุกเวลาจะไปเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งอะไรเริ่มนึกถึงความตายเพลินไปกับหมู่กับคณะกับอารมณ์เรื่องราวกิเลสกามวัตถุกามสิ่งเหล่านี้นะมันปิดบังปิดบังกิเลสปิดบังหัวใจเราไม่ให้รู้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้รู้สึกสำนึกตัวเพลินไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เพลิดเพลินไปกับสิ่งภายนอกเกิดมาชาติหนึ่งๆอายุไม่ค่อยถึงร้อยปีไปมัวเมาวุ่นวายอะไรอยู่ชีวิตของคนเราย่อมมีความตายเป็นผลที่สุด เกิดมาแล้วมันต้องตายไม่มีใครจะยืนหยัดอยู่ในโลกไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายเป็นผู้ดีวิเศษมีที่ไหนเวลามันตายมียศใหญ่ขนาดไหนก็ตายได้มีทรัพย์สินเงินทองมหาศาลเมื่อความตายมาถึงเขามันก็ตายได้ทรัพย์สินเงินทองซื้อเอาไม่ได้ซื้อเอาไม่ให้เราตายมันไม่ได้เมื่อมันไม่ได้เราอย่าเป็นห่วงมันตั้งใจภาวนามรณังเมภวิสตินึกถึงความตายในใจตัวให้ได้ตลอดเวลาเวลามันจะตายเขานั่งอยู่ดีๆมันก็ตายไม่ต้องนอนล่ะนั่งอยู่ดีๆเวลามันจะตายก็เอาล่ะบัดนี้ลมหายใจสั้นเข้าสั้นเข้าทำอะไรไม่ทันไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรล่ะมันเอาเขานั่นแหละหายใจเข้าไปเหมือนหายใจใส่ทุ่งใส่ที่กว้างๆอย่างนั้นแหละหายใจมันสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าก็จนหมดมันหมดแล้วจิตใจผู้ได้ยินได้ฟังก็หนีไปหนีไปแสวงหาพบใหม่ชาติใหม่ไปสู่บุญบาปที่ตัวกระทำไว้ก็เกิดมาอีกก็แก่เจ็บไข้ตายไปอีกอย่างเก่านี่แหละมันไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าใหม่ในโลกมันของเก่าโลกอันเก่าเสียงอันเก่ากินอันเก่ารสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันเก่าชรลาพยาธิมรณะเกิดแก่เจ็บตายมันอันเก่าทั้งนั้นฉะนั้นจงดูกายดูใจของตัวเองอย่าไปมัวดูที่อื่นอย่าไปคิดหาความสุขความสะดวกอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่มีหรอกมันมีแค่ความหลงนั่นโยดูดูนั่งภาวนามันก็บ่ให้อยู่มันก็ให้ไปคิดโน้นปรุงนั่งแต่งนี่ความเป็นแปลงเหล่านี้เป็นว่ากองกิเลสทั้งนั้นไปห่วงคนนั้นห่วงคนนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ไปทึกทักคิดถึงทำไมสมมติว่าเราจะตายนะคนอื่นจะมาช่วยได้ไหมช่วยทำให้ตายมันจะพอทำได้แต่ช่วยให้มันโยนะมันไม่มีทางต้องเคล็ดดูเพ่งดูให้รู้จะไปที่โน้นจะไปที่นี่ไปไหนก็ไปเถอะเวลามันตายแล้วที่เราจะไปมันก็ไปไม่ได้ที่เราจะเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้มันไม่ได้ทางนั้นเวลาจะตายก็ร้องไห้น้ำตาไหลเท่านั้นเองเวลาอยู่ดีไม่สบายไม่ทำไม่ปฏิบัติปล่อยให้ชั่วโมงหนึ่งล่วงไปปล่อยให้วันหนึ่ง24ชั่วโมงหมดไปสิ้นไปตั้งแต่เกิดมานี่มันหมดไปเท่าไหร่แล้ว10ปีมันหมดไปเท่าไหร่20ปีมันหมดไปเท่าไหร่40ปี50ปีมันหมดไปเท่าไหร่มันไม่ใช่ได้มันหมดไปหมดไปแค่นั้นอย่าได้คิดฟุ้งซ่านลำคาญอย่าไปเห็นแก่ความสุขสะดวกสบายนิดนิดหน่อยๆด้วยการกินด้วยการนอนด้วยการพูดการคุยสนุกเฮฮาภาษากิเลสไม่มีประโยชน์อะไร กิดมาคนเดียวเวลาตายเราก็ตายไปคนเดียวตายไปจิตใจเราคนเดียวผู้อื่นเขาจะตายไปนำไม่มีดูสิเขาตายก่อนคนที่เขาตายก่อนเราเขาได้อะไรไปเขามีลูกเขาเอาลูกไปได้ไหมเขามีผัวมีเมียเอาผัวเมียไปได้ไหมเขามีเลือกสวนไร่นาบ้านเรือนเคหสถานเวลาเขาตายแต่เขาเอาไปได้ไหมเขาแบกไปหามไปใส่รถใส่ลาไปหรือแล้วไม่มีร่างกายกองกระดูกของตัวเองก็ทิ้งไว้ในที่นอนนั่นแหละเอาไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้อย่าไปมัวคิดที่อื่นให้ภาวนาเพ่งดูตั้งแต่หัวถึงตีนตั้งแต่ตีนถึงหัวหนังหุ้มโยเป็นที่สุดล่อภายในหนังหุ้มเข้าไป มันมีอะไรอยู่ในนี้เอามาภาวนาให้มันเห็นจริงเห็นแจ้งยังไม่ตายมันก็เปื่อยเน่าพุพังแสดงความเหม็นสาบเหม็นคาวให้ปรากฏการอยู่เวลาถ่ายปัสสาวะเวลาถ่ายอุจจาระออกมาอะไรล่ะก็นั่นแหละที่เราว่ายังโยดีสบายแต่มันก็ถึงขั้นมันตายมันเปื่อยมันเน่าออกมาให้ปรากฏการเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะโดยโยได้ร้อยปีพันปีที่ไหนไม่มีทางมันคอยจะแตกจะดับอยู่ทุกเวลาพระพุทธเจ้าพระองค์ฉลาดพระองค์รู้ว่าให้นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจจึงจะเป็นผู้ไม่ประมาทถ้าบุคคลผู้ใดหมดวันหมดคืนหมดเดือนหมดปีไม่ได้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนทั้งๆที่มันตายอยู่ทุกเวลานั่นเป็นคนประมาทคนประมาทคือคนเสื่อมไม่เจริญไม่มองเห็นความแก่ความเจ็บความไข้ของตนและบุคคลผู้อื่นมาหลงรักหลงชังวุ่นวายอยู่กับกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าท่านเตือนใจของพระองค์จนจิตใจของพระองค์รู้ว่าลมออกไปก็ตายได้รู้ว่าลมเข้ามาก็ตายได้เกิดมาชาติหนึ่งตายหนเดียวเวลาตายมันไม่มีหลายครั้งตายหนเดียวเท่านั้นแล้วไปแห่นั้นอย่าปล่อยให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นนั่งที่ไหนก็มองดูความตายมันตายอยู่ตลอดเวลาแต่จิตประมาทไม่ได้นึกไม่เจริญก็เข้าใจว่าตัวเองอยู่ดีสบายอยู่กินได้นอนหลับสนุกเฮฮาอยู่จะเอาอย่างโน้นจะเอาอย่างนี้ไม่ดูกายดูจิตของตัวเองมันแสดงออกซึ่งชลาพยาธิมรณะอยู่ตลอดเวลาจงดูจงเข้าใจให้รู้ซึ่งเข้าไปภายในอันกิเลสโลเลจงเลิกละออกไปให้หมดสิ้นอย่าไปให้มันโลเลอยู่ในโลกในวัฏสงสารมาให้มันมีความลังเลสงสัยในที่ทั้งปวงวิเจกิจฉามาสงสัยว่าตัวไม่แก่ว่าตัวไม่เจ็บไข้ว่าตัวไม่ตายไม่ต้องให้มันมีเห็นแจ้งว่ามันตายอยู่ทุกเวลามันแก่อยู่ทุกเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ทุกเวลา เวลาใดมันอยู่ดีสบายไม่มีฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นึกให้เจริญมรณังเมภาวิสติมันยังไม่ตายก็ให้เห็นว่ามันตายอยู่มันตายอยู่ตายโดยลำดับลำดับมันไม่ได้หยุดแต่จิตประมาทมัวเมาเราเองต่างหากแล้วไม่นึกไม่เจริญไปคิดเอาเองหมายเอาเองแล้วทำอะไรก็อยากจะให้มันได้ง่ายง่ายง่ายโดยไม่ทำอะไรเหมือนกับว่าไปหยิบเอาทีเดียวมันได้ที่ไหนจะนั่งสมาธิภาวนาวันเดียวชั่วโมงเดียวจะให้มันเสร็จสำเร็จเสร็จสิ้นมันเป็นไปไม่ได้
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเวลา 8:00 น.

ใสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไซทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไสงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่า

ชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-0

ในที่สุดเมื่อได้สืบสวนแล้วได้ความจริงว่ายายแก่คนนั้นเป็นคนที่มาอาศัยอยู่กับพระที่วัดใหม่แกไม่ใช่ศิษย์ของเราและตัวเราเองจะไปไหนก็ไม่เคยปรากฏว่ามีศิษย์หญิงติดตามเรื่องจึงได้สงบเงียบไปต่อมาถึงพรรษาที่สองได้เกิดมีเรื่องขึ้นอีกได้มีฆราวาสบางคนนำเรื่องราวของเรามากราบเรียนถวายสมเด็จพระสังฆราชวัดปวรนิเวศโดยกล่าวหาว่าเราเป็นพระหลอกลวงสมเด็จพระสังฆราชจึงได้มีหนังสือสั่งให้พระโครกรุณาธวัดจันทนารามเจ้าคณะไปสืบถามเราจึงได้คัดลอกหลักฐานใบสุทธิส่งไปถวายโดยด่วนท่านได้รับสั่งว่ารอให้ออกพรรษาเสียก่อนจะไปดูด้วยตนเองเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็ได้ออกเดินทางไปจังหวัดจันทบุรีพอเราได้ทราบข่าวว่าเรือมีที่ท่านโดยสารมาถึงท่าแฉลบจึงได้ชักชวนญาติโยมไปทำการต้อนรับท่านได้ไปพักอยู่ที่วัดจันทนาราม1คืนรุ่งเช้าเมื่อฉันจังหารเสร็จแล้วท่านได้มาเยี่ยมเราที่วัดป่าของกงจึงได้นิมนต์ท่านให้แสดงธรรมะแก่บรรดาญาติโยมท่านรับสั่งตอบว่าเราไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานจะให้มาแสดงธรรมะกรรมฐานได้อย่างไรประการต่อไปท่านได้รับสั่งว่าเราได้ทราบว่ามีคนนิยมเลื่อมใสเธอมากเรานึกว่าพระอย่างเธอนี้หายากเมื่อได้รับสั่งเสร็จแล้วก็กลับไปวัดจันทนารามแล้วเดินทางกลับพระนครต่อมาถึงพรรษาที่3ประชาชนชาวจันทบุรียิ่งเกิดความนิยมเลื่อมใสขึ้นมากมีคนในตลาดและตามบ้านมาฟังเทศน์ที่วัดมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งนายซองกุ่ยเจ้าของรถยนต์โดยสารเกิดความศรัทธาออกประกาศว่าถ้าใครนั่งรถยนต์ของเขามาฟังเทศน์พระอาจารย์องค์นี้เขายินดีลดราคาค่าโดยสารให้เป็นพิเศษสำหรับตัวเองตลอดจนกระทั่งพระเนรในวัดจะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ต้องเสียค่ารถนับวันก็มีคนรู้จักมากขึ้นมากขึ้นทุกวันตลอดจนกระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอทุกอำเภอเมื่อออกพรรษาแล้วก็ได้ออกเดินทางเที่ยวทุดงไปเทศสั่งสอนอบรมประชาชนตามตำบลต่างๆทุกอำเภอในจังหวัดจันทบุรีเมื่อเดินทางกลับมาถึงจังหวัดแล้วได้เข้าไปแสดงธรรมะในเรือนจำเกือบทุกวันอาทิตย์ในเวลานั้นพระนิกรบดีเป็นผู้ราชการจังหวัดขุนภูมิประสาทเป็นในอำเภอท่าใหม่ทั้งสองท่านนี้รู้สึกว่าเป็นผู้สนใจให้ความสะดวกในการไปมาอยู่เสมอบางคราวก็ได้นิมนต์ไปเทศอบรมนักโทษและผู้ต้องหาที่วัดบ้างที่อำเภอบ้างบางครั้งก็นำไปเทศอบรมราษฎรตามตำบลต่างๆในเขตอำเภอท่าใหม่โดยเฉพาะตำบลนายอามซึ่งเป็นตำบลที่มีโจรผู้ร้ายชุกชุมมากเพราะพื้นที่เป็นป่าทึบได้พยายามติดต่อสั่งสอนอบรมประชาชนอยู่อย่างนี้เสมอมาเหตุการณ์ต่างๆและเรื่องของบุคคลที่อิจฉาตาร้อนคอยก่อโกนปั้นข่าวใส่ร้ายต่างๆนานาก็ยังคงมีอยู่อย่างหนาแน่นในจังหวัดแต่ไม่เคยรู้สึกหวาดหวั่นเกรงกลัวสิ่งใดๆทั้งหมดบางวันคุณนายกิมลังซึ่งเป็นโยมอุปถากนับถือประดุจบรรดาได้มาเตือนว่าเขาจะต้องเล่นงานท่านหลายวิธีทางผู้หญิงบ้างทางนักเลงโตบ้างให้คอยจับผิดเพื่อหาโอกาสใส่ร้ายบ้างท่านจะสู้เขาไว้ไหมถ้าสู้ไม่ไหวขอนิมนต์ไปอยู่เสียที่อื่นเถอะจึงได้ตอบไปว่าขอให้ยกกันมาอีก2จันทบุญฉันก็ไม่หนีแต่ถ้าเรื่องราวต่างๆสงบเมื่อไหร่ฉันอยากหนีเหมือนกันหลังจากนั้นก็ได้พยายามสร้างความดีติดต่อกันเรื่อยมาได้มีบางหมู่บ้านต้องการพระปฏิบัติไปอยู่ประจำแต่ก็ไม่มีพระจะให้เขาเฉพาะอย่างยิ่งขุนภูมิประสาทในอำเภอท่าใหม่ต้องการนิมนต์ให้ไปอยู่บ้านนายอามเพื่อเป็นการช่วยทางบ้านเมืองปราบปรามโจรผู้ร้ายจึงได้รับปากว่าจะหาพระให้และได้มีจดหมายไปขอพระจากวัดพระอาจารย์สิงห์ท่านก็ได้จัดส่งพระมาให้รวม5รูปได้ไปตั้งเป็นสำนักขึ้นที่ตำบลนายอามบ้านนี้เป็นบ้านที่อาจจะคัดขาดแคลนมากจะหาแม้เพียงเสียมขุดหลุมปักเสากุฏิก็หาไม่ได้เมื่อได้ส่งพระไปจัดตั้งสำนักเรียบร้อยแล้วก็ได้พาญาติโยมไปเยี่ยมอาทิคุณนายหงภรรยาหลวงอนุไทยคุณนายกิมลังภรรยาคุณอำนาจเป็นหัวหน้าคณะญาติโยมพอไปถึงสำนักที่พักตำบลนายอามได้เห็นภาวะความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
และพระเนนที่ได้ส่งไปอยู่ในฐานะอัตคัดขาดแคลนคุณนายกิมลังทำท่าทางโฉงเฉงและพูดเอ็ดขึ้นว่าพาพระมาอดๆอยากๆตกระกำลำบากขอพวกท่านอย่าอยู่กันเลยกลับไปอยู่จังหวัดจันทบุรีเสียเถอะพระจันทร์กงมาซึ่งเป็นหัวหน้าอยู่ที่สำนักนั้นพอได้ยินเช่นนี้ก็ใจเสียคิดกลับจันทบุรีจริงๆในที่สุดสำนักนี้ก็เลยลางไม่มีพระอยู่จำพรรษาต่อไปต่อมาได้ออกไปจำพรรษาอยู่บ้านหนองบัวอำเภอเมืองจันทบุรีได้อบรมญาติโยมให้ออกไปช่วยกันเผยแพร่ในจังหวัดจันทบุรีในระหว่างที่จำพรรษาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนี้ได้ออกไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดครั้งหนึ่งได้เดินทางไปจังหวัดตราดได้ไปพักอยู่ข้างป่าช้าวัดลำดวนมีญาติโยมพากันมาฟังเทศประมาณ200คนมีญาติโยมจากจันทบุรีติดตามไปด้วยอีกประมาณ10คนในคืนวันนั้นเวลาหัวค่ำกำลังจะแสดงพระธรรมเทศนาได้มีเหตุเกิดขึ้นโดยมีคนร้ายคว้างก้อนอิฐเข้ามาในกลุ่มคน3ก้อนโตๆตนเองก็ไม่รู้ความหมายว่าเหตุใดจึงมีคนแกล้งเช่นนั้นพวกญาติโยมก็พากันแตกคือขึ้นปีนั้นกำลังเกิดสงครามอินโดจีนเราเองเคยได้ยินเสียงปืนใหญ่ยิงอยู่ในทะเลเสมอพอเกิดเหตุขึ้นก็นึกถึงลูกปืนบางคนลุกขึ้นจะวิ่งตามหาตัวคนร้ายเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงได้กล่าวเตือนญาติโยมว่าโยมอย่ายุ่งอย่าตามถ้าเขาเป็นคนดีควรตามถ้าเป็นคนร้ายอย่าตามตามฉันดีฝ่าฉันไม่กลัวอะไรเลยอย่าว่าแต่ก้อนอิฐต่อให้เอาปืนมายิงอกฉันก็ไม่กลัวยิงปากก็ออกคนไม่ต้องกลัวคนพอได้ฟังเช่นนี้บรรดาญาติโยมก็นิ่งเงียบหมดจึงได้แสดงธรรมะให้ฟังมีใจความโดยย่อว่าการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกเมื่อได้พักผ่อนอยู่พอสมควรแล้วก็ได้ออกเดินทางไปอำเภอแหลมงอบเพื่อไปเยี่ยมญาติของโยมคือภรรยาในอำเภอแหลมงอบได้ไปพักอยู่2วันแล้วพาญาติโยมลงเรือข้ามทะเลไปพักอยู่ในป่าลึกเงียบสงัดที่เกาะช้างได้เทศอบรมญาติโยมพอสมควรแล้วก็เดินทางกลับอำเภอแหลมงอบได้พักอยู่ที่ตำบลหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอมีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งมีญาติโยมตามมาพักด้วยเกือบ20คนต่างคนต่างจัดเตรียมที่พักของตนเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาบ่ายประมาณ3โมงรู้สึกเหนื่อยจึงเข้ากรดพักอยู่สักครู่หนึ่งก็ไม่หายเหนื่อยเพราะโนโคพวกโยมก่อไฟบ้างคุยกันบ้างหักฟืนเสียงดังบ้างจึงลุกขึ้นจากการนั่งสมาธิเปิดกรดออกไปลองถามว่าเรื่องอะไรกันพูดได้ไม่กี่คำก็เห็นยุงทะเลบินเป็นกลุ่มมืดมาทางร่มทรายใหญ่นึกในใจของตนว่าเรามีเมตตาไม่เคยคิดฆ่าสัตว์เลยตั้งแต่บวชมาคิดเช่นนั้นแล้วก็เปิดมุ้งตลบขึ้นร้องสั่งญาติโยมและพระเนนทุกคนว่าให้ทุกคนดับไฟเดี๋ยวนี้จุดธูปและตลบมุ้งขึ้นนั่งสมาธิรวมกันทุกคนฉันจะภาวนาแผ่เมตตาต่อสู้ยุงโดยไม่ต้องแสดงมารยาทบรรดาสานุศิษย์เมื่อได้ยินดังนั้นก็พากันทำตามทุกคนจึงได้แสดงธรรมะเมตตาอยู่ประมาณ5นาทียุงก้อนนั้นก็จางหายไปเกือบหมดไม่ปรากฏว่ากัดหรือตอมผู้ใดแม้แต่ตัวเดียวคืนนั้นได้พักอยู่ที่นั่นตอนเย็นได้มีญาติโยมในอำเภอพร้อมทั้งข้าราชการชาวบ้านร้านตลาดได้พากันมาฟังเทศมากจึงได้แสดงธรรมะให้เขาฟังเมื่อได้พักอยู่พอสมควรแล้วก็ออกเดินทางผ่านตำบลคลองใหญ่ข้ามเขาอิโต้เผอิญมาพบศิษย์คนหนึ่งที่แหลมยางเขาเอาเรือมาขนไม้หัวหมูเขาได้นิมนต์ขึ้นเรือของเขาชื่อกุมารทองบ้านเขาอยู่ตลาดแหลมสิงห์ใกล้จังหวัดจันทบุรีได้เดินทางกลับมาถึงวัดป่าของกุ้งตามเคยแล้วได้อยู่จำพรรษาที่นั่นในพรรษานี้เกิดอาพาธมีอาการปวดท้องเป็นกำลังฉันยาอะไรก็ไม่หายเลยนั่งสมาธิจนเกือบสว่างนั่งไปถึงเวลาประมาณ4:00ได้เคลิ้มฝันว่าโรคที่เราเป็นนี้เป็นโรคกรรมไม่ต้องกินยาคือมีความรู้สึกเวลานั่งสมาธิแล้วก็เงียบสนิทคล้ายหลับแล้วเห็นนิมิตปรากฏขึ้นในใจมองเห็นกรงนกเขากรงหนึ่งนกเขาที่อยู่ในกรงตัวผอมโซได้ความว่าครั้งหนึ่งเคยเลี้ยงนกเขาไว้แล้วลืมให้ข้าวให้น้ำแก่นก
เป็นเวลาหลายวันกรรมอันนั้นจึงติดตามมาสนองให้ตัวเองเกิดเป็นโรคกระเพาะขึ้นในครั้งนี้ฉะนั้นมีทางเดียวที่โรคนี้จะหายขาดคือการทำความดีในทางจิตโดยเหตุนี้จึงได้คิดออกเดินทางไปวิเวกเมื่อออกพรรษาแล้วจึงได้ออกเดินทางไปทางอำเภอท่าใหม่ได้เทศอบรมญาติโยมเรื่อยๆไปได้เดินทางไปจนถึงปากน้ำประแสอำเภอแกลงได้ไปพักอยู่ข้างตลาดแห่งหนึ่งมีชาวตลาดแจ็คจีนมาทำบุญใส่บาตรกันมากมายมีหญิงจีนคนหนึ่งอายุประมาณ40ปีมาขอคนผมและพูดว่าจะขอติดตามหลวงพ่อเขามีบุตรเพิ่งคลอดได้2เดือนเตรียมตัวบวชนุ่งผ้าขาวมาเสร็จแต่ได้เกิดมีเรื่องขึ้นคือลูกชายได้ติดตามมาขอร้องให้กลับบ้านแต่ไม่ยอมกลับจึงได้เกิดวุ่นวายกันขึ้นเวลานั้นได้ถูกญาติโยมรบกวนมากกลางวันไม่มีเวลาพักกลางคืนเทศอยู่มาวันหนึ่งได้เดินข้ามไปทางทิศตะวันตกของตลาดคือคิดจะหนีผู้หญิงจีนคนนั้นพอดีแกรากลับบ้านไปเก็บของลูกชายแกเดินสวนทางมาวันนั้นพอฉันจังหันเสร็จก็หาทางปลีกตัวไปอยู่แต่ลำพังในป่าช้าอันลึกรกด้วยน้ำได้กับพักอยู่ในร่มไม้เตี้ยๆแห่งหนึ่งปูเสือกระโจดนั่งนอนพักยังไม่ทันได้หลับตาขณะนั้นได้อธิษฐานใจว่าถ้าไม่ถึงบ่ายสองโมงจะไม่ออกไปสักครู่เดียวได้ยินเสียงซ่าๆบนยอดไม้เตี้ยมองขึ้นไปเห็นรังมดแดงแตกที่เป็นอย่างนี้เพราะมีเถาวัลย์พันอยู่ที่รังมดแดงเรานั่งทับโคนเถาวัลย์เข้ามันก็แตกกระจายร่วงหล่นลงมาบนที่นอนลุมกันกัดเป็นการใหญ่เรารีบลุกขึ้นนั่งมดแดงเกาะแข้งขาเต็มไปหมดได้ตั้งใจแผ่เมตตาจิตอุทิศกุศลให้สัตว์ทั้งปวงตั้งสัตยาธิษฐานว่าข้าพเจ้าตั้งแต่บวชมาก็ไม่เคยนึกเลยว่าจะฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนสัตว์นี่ข้อหนึ่งข้อสองถ้าชาติก่อนพบก่อนข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนกินท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ขอให้กัดกินเสียให้พอแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่เคยเบียดเบียนท่านมาแต่การก่อนขอจงเลิกแล้วต่อกันอย่ากัดข้าพเจ้าเลยอธิษฐานเสร็จก็นั่งสมาธิจิตสงบเงียบสงัดเสียงโซ่โซ่ซาๆของมดแดงเงียบหายไปมดแดงแม้แต่ตัวเดียวก็ไม่เกาะผิวหนังรู้สึกเป็นสิ่งอัศจรรย์ยิ่งในธรรมะพอลืมตาขึ้นเห็นมดแดงเกาะอยู่ตามริมขอบเสื่ออย่างมากมายเกาะกันเป็นแถวพอได้เวลาจวนเพลได้ยินเสียงมีโยมสองคนเดินมาหาเมื่อเข้ามาใกล้ๆได้ยินเสียงร้องเอะอะวอยวายเป็นเสียงจีนได้ยินเสียงตีพุ่มไม้แล้วร้องดังๆว่าไอ้ยาเราได้ยินก็นึกขันอยู่ในใจจึงลองถามว่าเรื่องอะไรกันเขาตอบว่ามดแดงกัดผลที่สุดโยมจีนสองคนนั้นก็ไม่สามารถเข้าไปหาเราได้ได้เวลาบ่ายสองโมงก็ออกจากที่นั่งพักกลับมาสู่ที่พักข้างนอกจึงได้ความว่าจีนสองคนนั้นเป็นลูกชายของโยมจีนที่จะขอติดตามเราไปจึงได้นั่งสนทนากับเขาลูกชายพากันร้องไห้ไหว้วอนขอให้หลวงพ่อช่วยขออย่าให้แม่ติดตามไปเพราะน้องยังเล็กอยู่พ่อหรือก็แก่แล้วถึงเวลาค่ำหญิงจีนคนนั้นก็มาถึงในมือถือร่มสะพายย่ามนุ่งขาวห่มขาวแกมาบอกว่าจะติดตามหลวงพ่อก็ได้พูดขู่เข็นแกต่างแกก็พูดอย่างห้าวหาญว่าไม่กลัวอะไรทั้งนั้นขอให้ได้ไปด้วยก็แล้วกันจึงบอกแกว่าถ้าฉันไม่กินข้าวโยมจะทำอย่างไรแกก็ตอบว่าไม่กินถามว่าถ้าฉันไม่กินน้ำล่ะแกตอบว่าไม่กินเหมือนกันยอมตายทุกอย่างแกพูดต่อไปว่าฉันทุกข์เรื่องครอบครัวมาหลายปีแล้วพอได้พบหลวงพ่อรู้สึกใจเย็นเบิกบานกล้าหาญเวลานี้ฉันสามารถพูดธรรมะให้ญาติโยมฟังแทนหลวงพ่อได้ทั้งที่ความจริงแกพูดไทยก็ยังไม่ชัดจึงลองขยับถามเรื่องธรรมะกับแกก็ชี้แจงเหตุผลล้วนแต่เป็นธรรมะทั้งสิ้นเป็นการน่าอัศจรรย์ญาติโยมที่แก่ธรรมะต่างยกมือขึ้นสาธุเมื่อได้ฟังแกพูดจบลงแต่ตนเองหนักใจมากในที่สุดต้องปลอบใจสั่งสอนอบรมว่าเพศหญิงจะไปกับพระไม่ได้แสดงธรรมะให้แกฟังอยู่เป็นเวลา 2-3 วันในระยะนั้นในระหว่างเวลาเดินทางเป็นโรคปวดท้องทุกวัน
พอได้พบเหตุการณ์นี้เข้าอาการปวดท้องหายไปหมดสิ้นนับตั้งแต่วันออกเดินทางเป็นโรคปวดท้องอยู่รวมทั้งสิ้น31วันได้เทศอบรมอยู่จนแกยอมปฏิบัติตามคำสอนทุกอย่างในที่สุดได้ยอมกลับไปอยู่บ้านจึงได้พูดบอกกับแกว่าจะหาเวลามาโปรดเสมอๆไม่ต้องกลัวฉันพักอยู่ที่วัดป่าของกุ้งนี่เองที่พบกันนั้นเขายังไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแต่พอเห็นเข้าก็แสดงความยินดีและพอใจเมื่อได้ทำความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ออกเดินทางกลับจันทบุรีตามเคยโรคปวดในท้องก็หายไปเมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาก็ได้พักอบรมชาวจันทบุรีอีกตามเคยในระหว่างที่อยู่จันทบุรีนี้เมื่อถึงเวลาออกพรรษาแล้วได้ออกเดินทุดงทุกปีได้เที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆเช่นระยองชลบุรีปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วได้กลับไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีจนถึงปีพ.ศ. 2482ในปีนี้นึกอยากออกไปเที่ยวประเทศพม่าและประเทศอินเดียจึงได้จัดการเขาหนังสือเดินทางได้สำเร็จเดือนพฤศจิกายน2482ได้ออกเดินทางจากจังหวัดจันทบุรีมาจังหวัดพระนครพักที่วัดสระปทุมได้ไปติดต่อกับทางราชการและสถานทูตก็ได้รับความสะดวกทุกอย่างมีหลวงประกอบนิติสารเป็นผู้รับรองและช่วยติดต่อทางทูตรับรองทางการเงินรับรองความบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคฤหัสถ์เป็นอันเรียบร้อยตามกฎหมายทุกประการเมื่อได้รับหนังสือเดินทางเรียบร้อยแล้วก็ได้ออกเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกแล้วออกเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกไปจังหวัดสุโขทัยจังหวัดตากเข้าถึงจังหวัดตากและไปพักอยู่ที่วัดหนึ่งโยมได้ติดต่อซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อข้ามเขาไปยังอำเภอแม่สอดแต่ไม่สำเร็จเพราะมีคนโดยสารเต็มทุกเที่ยวในการไปครั้งนี้ได้มีศิษย์คนหนึ่งชื่อนายชินติดตามไปด้วยเป็นคนไม่ค่อยเต็มบาทแต่ใช้งานใช้การได้ดีรุ่งขึ้นเช้าฉันจังหันแล้วได้ออกเดินทางจากจังหวัดตากข้ามเขาผาวอกว่าจะถึงอำเภอแม่สอดต้องเสียเวลานอนกลางทาง2คืนได้ไปพักอาศัยอยู่ในวัดพม่าชื่อวัดจองโตยะวัดนี้ไม่มีพระสงฆ์เลยมีแต่คนคนหนึ่งเป็นชาวกุลาอาศัยอยู่เป็นคนรู้ภาษาพม่าได้พักอยู่กับแกหลายวันจนได้รู้จักภาษาพม่าบ้างรวมเวลาที่พักอยู่ประมาณ1อาทิตย์จึงได้ออกเดินทางต่อไปได้เดินข้ามแม่น้ำเมยพอเดินข้ามแม่น้ำไปก็ถึงตลาดเล็กๆแห่งหนึ่งมีโยมผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีวิ่งมาต้อนรับขอนิมนต์ให้ขึ้นรถเขาจะไปส่งเขาบอกว่าเขาเป็นคนไทยชาวเมืองกำแพงเพชรได้จากบ้านเดิมมาอาศัยอยู่ในประเทศพม่าเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วสองคนกับนายชินได้รับนิมนต์ขึ้นรถของเขารถวิ่งเข้าป่าขึ้นเขาสูงวกไปเวียนมาเวลาประมาณบ่าย2โมงรถจึงวิ่งพ้นเขาเทือกนี้ถึงที่ราบแล้ววิ่งต่อไปถึงหมู่บ้านกอกแกลกถึงเวลามืดพอดีจึงถึงบ้านของแกจึงได้พักอยู่ที่บ้านของโยมผู้นี้เวลาประมาณตีสี่มีหญิงพม่านำข้าวต้มมาถวายมาบอกให้ฉันเราไม่ยอมฉันเพราะยังไม่สว่างเขาจึงออกไปรออยู่ข้างนอกจนสว่างพอสว่างฉันจังหันแล้วภริยาในคนนั้นได้ส่งเครื่องยนต์ไปท่าจงโตคือท่าเรือไฟแล้วได้ขึ้นเรือเดินทางไปเมืองมะละแมงเดินทางทางเรือประมาณ4ชั่วโมงระหว่างอยู่ในเรือมีแขกและพม่ามาชวนสนทนาด้วยเราไม่ค่อยรู้ภาษาเท่าไหร่นักเวลาประมาณ4โมงเย็นเรือถึงจังหวัดมะละแมงจากจังหวัดนี้จะต้องข้ามเรือไปฝั่งมอตมะข้ามแม่น้ำไปอีกหลายนาทีจึงถึงมอตมะเมื่อมาถึงฝั่งนี้แล้วมองเห็นสถานีรถไฟอยู่ดิบๆเวลาประมาณ1ทุ่มรถไฟจึงจะออกจากสถานีมอตมะระหว่างที่รถไฟยังไม่ออกได้ไปนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้คอยเวลารถออกได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีสังเกตดูเป็นคนมีอัธยาศัยดีงามได้เข้ามาหาและพูดบอกว่าอนุญาตให้ท่านขึ้นไปนั่งพักบนรถไฟได้เป็นพิเศษก่อนรถจะออกเพราะท่านเป็นพระไทยมาจากแดนไกลเขาเรียกเราว่าโยธยาคงยีเราก็ได้พูดแสดงความขอบใจกับเขาว่าทั้งเกี่ยวบริมัตเขาก็ยกมือไหว้อย่างยิ้มแย้มแล้วถามว่า
แวดูอยู่คำฟอมเราตอบเขาว่าไอ้คำฟอมสยามพูดกันเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปนั่งพักบนรถไฟจากในที่รถไฟก็มาติดต่อสนทนากันพอรู้เรื่องพูดภาษาพม่าบ้างภาษาอังกฤษบ้างปนกันไปเมื่อได้เวลารถไฟออกเป็นเวลากลางคืนอากาศหนาวเรานอนคุมโปงในชินนั่งเฝ้าบริการขณะรถไฟไปถึงสถานีหงสาวดีมีหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีขึ้นมานั่งใกล้ๆที่นอนของเราเขามาถามเป็นภาษาพม่าฟังออกบ้างไม่ออกบ้างแต่ก็ได้ลุกขึ้นสนทนากับเขาโดยมารยาทเราพูดว่าตะวาย่างกุ้งเขาถามว่าจะไปพักที่ไหนโดยภาษาพม่าเราตอบว่าเชเวดากองได้สนทนากันโดยใช้ภาษาใบ้แกก็เกิดความเริ่มใสรถวิ่งไปถึงเวลาประมาณตีห้าแกได้ลงจากรถไฟจากกันไปเราได้โดยสารรถไฟไปจนถึงเมืองย่างกุ้งพอดีสว่างพระออกบิณฑบาตมีโยมคนหนึ่งวิ่งขึ้นมาบนรถไฟมาช่วยรับข้าวของทำตัวประดุจคนรู้จักคุ้นเคยกันเขาได้นิมนต์ขึ้นรถของเขาเราก็พากันขึ้นไปนั่งโดยไม่ได้พูดอะไรเขาได้พาไปส่งจนถึงที่พักบนพระเจดีย์ชเวดากองโยมคนนั้นเลยกลายเป็นโยมอุปถากส่งเสียให้ความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเขาชื่อนายหม่องขแวนได้อำนวยความสะดวกให้ทุกประการได้พักแรมอยู่บนองค์พระเจดีย์เป็นเวลา12วันได้รู้จักคุ้นเคยกับญาติโยมชาวพม่าหลายคนสนทนารู้เรื่องพอสมควรแล้วก็ได้ออกเดินทางจากเมืองย่างกุ้งลงเรือเมที่ท่าเรือใหญ่เดินทางต่อไปยังประเทศอินเดียเรือวิ่งข้ามมหาสมุทรอยู่2คืน2วันมืดพอดีถึงท่าเรือกัลกัตตาได้พบพระแขกองค์หนึ่งมาจากเมืองกุสินารายได้สนทนาภาษาธรรมะโดยภาษาบาลีบ้างภาษาแขกบ้างภาษาอังกฤษบ้างพูดคุยกันครั้งหนึ่งต้องใช้ถึง3ภาษาประกอบกันจึงรู้เรื่องบางคราวขึ้นต้นภาษาแขกตอนกลางภาษาบาลีตอนปลายภาษาอังกฤษแต่ไม่เคยรู้สึกนึกอายเขาว่าเราพูดไม่เป็นเพราะเราก็พูดไม่เป็นจริงๆแม้จะพูดได้ก็ไม่ถูกสำเนียงรู้สึกว่าได้สนิทสนมกันมากในระหว่างเดินทางในเรือเมื่อขึ้นจากเรือที่ท่าเมืองกัลกัตตาแล้วได้ขึ้นรถลากไปที่วัดพุทธสมาคมที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ามหาโพโซซิตี้แล้วได้พักแรมคืนอยู่ที่นารันทาที่นั่นได้พบเพื่อนคนไทยซึ่งเป็นลูกศิษย์พระโลกนาถและพักอยู่ที่นั่นชื่อพระปฏิกาสดสิงหเสนีจึงได้สนทนาพอรู้เรื่องราวต่างๆในประเทศอินเดียในสมาคมนี้ได้ให้ศิษย์เล่าเป็นพิเศษอยู่สบายฉันก็สบายมีพระพักอยู่รวม8รูปด้วยกันไปพักอยู่ในวัดนี้ต้องฉันอาหารเจถึงเวลาฉันจังหันนั่งวงรอบรวมกันมีภาชนะคนละชิ้นต่างองค์ตักกับข้าวใส่ภาชนะของตนพักอยู่พอสมควรแล้วได้ออกเดินทางไปเที่ยวดูวัตถุโบราณเกี่ยวกับพระพุทธศาสนารู้สึกมีความสังเวชสลดใจเป็นอย่างยิ่งดูสภาพของพระพุทธศาสนาเสื่อมโทรมเกือบไม่มีเหลือในด้านปฏิบัติเช่นพระสงฆ์นอนห้องเดียวกันกับผู้หญิงบ้างฉันจังหันเวลาวิกาลบ้างขึ้นรถรากกับผู้หญิงบ้างดูเขาไม่พิถีพิถันในพระวินัยเฉลยพอนึกถึงตอนนี้ก็ไม่อยากจะอยู่ในอินเดียต่อไปอีกเวลานั้นอินเดียยังไม่ค่อยสนใจในทางพระพุทธศาสนาเท่าไหร่นักตามสถิติของพุทธสมาคมมีคนนับถือพุทธทั้งประเทศประมาณ 300,000 คนเศษประกอบด้วยพระภิกษุหลายชาติหลายภาษาอาทิพระฝรั่งพระจีนพระทิเบตพระมองโกเลียพระเยอรมันรวมทั้งหมดในประเทศอินเดียมีพระอยู่ประมาณ80รูปเศษมีความเป็นอยู่อย่างกันดารเพราะไม่มีผู้นิยมใส่บาตรกันเท่าไหร่นักได้ออกเดินทางจะไปพุทธคยาได้ขึ้นรถไฟที่สถานีกัลกัตตาเวลา1ทุ่มตรงถึงเมืองพาราณสีพอดีเพนแล้วได้ขึ้นรถม้าออกไปตำบลสารนาถที่เรียกว่าป่ามฤคทัยวันเก่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรโปรดพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นปฐมเทศนาอยู่ห่างจากเมืองพาราณสีไปประมาณ8ไมล์
เมื่อได้ไปถึงสถานที่นี้แล้วรู้สึกร่มรื่นเบิกบานใจเป็นสถานที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลมีพระเจดีย์เก่าๆมีพระพุทธรูปตั้งไว้ในพิพิธภัณฑ์มากมายได้ไปอาศัยพักอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วได้ออกเดินทางไปนมัสการสถานที่ดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่เมืองกุสินาราบัดนี้เรียกว่ากาเซียบ้านเมืองแต่ก่อนกลายเป็นทุ่งนาไปหมดขณะนั่งรถยนต์ผ่านทุ่งใหญ่และเห็นแต่ต้นข้าวสาลีเขียวชะอมรู้สึกเย็นตาเย็นใจไปเห็นนกลากเก่าของวัดและสถานที่ดับขันธปรินิพพานซึ่งได้ขุดฟื้นฟูขึ้นมามีพระเจดีย์องค์หนึ่งตั้งตระหง่านเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าแต่องค์ไม่ใหญ่โตเท่าที่สารนาถวันรุ่งขึ้นได้เดินทางต่อไปนมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงของพระพุทธเจ้าสถานที่นี้อยู่ห่างจากสถานที่ดับขันธปรินิพพานประมาณ1ไมล์แต่บัดนี้ได้กลายเป็นทุ่งนาไปหมดมีพระเจดีย์หักพังเหลือแต่อิฐมีต้นไทรใหญ่เกิดขึ้นเกาะอยู่ที่พระเจดีย์พังมีพระจีนรูปหนึ่งทำที่พักไว้บนต้นไทรและนั่งภาวนาอยู่ที่นั่นถึงเวลาตอนเย็นก็เดินทางกลับที่พักรุ่งขึ้นเช้าฉันจังหันแล้วขึ้นรถยนต์เดินทางกลับมาขึ้นรถไฟกลับไปเมืองพาราณสีดูเทือกเถาบ้านเมืองเก่าแก่พิลึกพิลั่นได้ถามอาจารย์ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เขาบอกว่าเป็นเวลา 5,000 ปีมาแล้วเมืองนี้ไม่เคยร้างย้ายสถานที่ตั้งเมืองไปตามลำน้ำคงคาเสมอแม่น้ำนี้เขาถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจากยอดเขาหิมาลัยใครได้อาบตามเทศกาลเขาถือว่าเป็นการล้างบาปสมัยครั้งก่อนคนที่ป่วยหนักใกล้จะตายเขาก็หามไปวางไว้ริมฝั่งแม่น้ำพอใจขาดก็ผลักศพกิ้งลงไปในน้ำใครทำได้เช่นนี้ถือว่าได้บุญมากตายไปไม่ตกนรกถ้าใครไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ก็นำกระดูกมาทิ้งปัจจุบันนี้ลัทธิเช่นนี้ได้หายไปยังเหลืออยู่แต่ละทินิยมอาบน้ำล้างบาปเมื่อถึงฤดูเทศกาลของเขาคือเดือนยี่กลางเดือนถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งถ้าเราไปดูจะเห็นคนแต่งตัวสวยๆมีผ้าโพกศีรษะเดินไปมาเป็นกลุ่มก้อนแถวแนวมากมายแทบไม่มีทางหลีกแล้วพากันลงไปไหว้พระตามริมตลิ่งบางแห่งก็มีโบสถ์ของพราหมณ์ก่อนจะลงอาบน้ำต้องทำพิธีไหว้พระศิวะเสียก่อนคือทำนิมิตเครื่องหมายไว้2ชนิดมีของรับผู้หญิงและผู้ชายตั้งไว้กลางโบสถ์ใหญ่ประมาณกระด้งฝัดข้าวผู้คนพากันเอาน้ำไปส่งไปพรมโปรยก็ตอกดอกไม้ได้เงินทองเสร็จแล้วก็ลงไปริมตลิ่งแลเห็นยืนกันเป็นแถวไปเห็นโยคีนั่งบริกรรมนวดคราวยาวรกรุงรังคนมากบางคนก็ไม่นุ่งผ้านั่งบริกรรมภาวนาอยู่ตามริมฝั่งน้ำหญิงชายที่จะไปอาบน้ำล้างบาปก็พากันลงเรือจนเต็มลำแล้วแจวเลยออกไปกลางแม่น้ำล่มเรือลงแล้วต่างคนต่างก็ดำน้ำผุดขึ้นหาฝั่งก็ถือว่าเป็นการล้างบาปได้ครั้งหนึ่งบางพวกก็เห็นชี้มือขึ้นไปบนฟ้าบางพวกก็ยืนขาเดียวบางพวกก็แงนหน้าดูตะวันถ้าจะพรรณนาถึงฤทธิ์ต่างๆเหล่านี้ยังมีอีกมากมายวันนั้นไปเที่ยวดูเสร็จจนค่ำพอเวลาตอนเย็นก็กลับเข้าที่ที่พักตามเคย

เรื่องทุกข์ในอริยสัจสมเด็จพระพิชิตมารทรงเป็นกษัตริย์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์เห็นว่าการเป็นกษัตริย์ไม่เป็นปัจจัยของความสุขการมีทรัพย์สินการมีครอบครัวการมีบริวารเป็นปัจจัยของความทุกข์ฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงสละความสุขที่ชาวโลกเขาเรียกว่าความสุขแต่ว่าพระองค์เห็นว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ละทุกสิ่งทุกอย่างทั้งยศถาบรรดาศักดิ์วาสนาบารมีทรัพย์สินบุตรและภรรยาออกแสวงหาพิเนสกรมทรงเห็นว่าการอยู่คนเดียวเป็นปัจจัยของความสุขเป็นอันดับแรกไม่มีกังวลมากแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงใช้ความพยายามที่จะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลตามอาการทุกอย่างที่อาจารย์สมัยนั้นเขาสอนทำทุกอย่างแม้แต่การทรมานตนจนกระทั่งร่างกายสู้ผอมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยอมทำแต่ทว่างานนั้นไม่สำเร็จมรรคผลต่อมาพระองค์สมเด็จพระทศพลจึงได้ทรงตัดสินพระทัยในวันวิสาขบูชากลางเดือน6ทรงนั่งอยู่ที่โคนโพแล้วก็ทรงดำริว่าถ้าเราไม่บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตตินทรีย์ของเราจะตายไปก็ตามเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี่เด็ดขาดนี่ความหมายอันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถถือว่าชีวิตไม่มีความหมายร่างกายมีความเกิดขึ้นแล้วก็ตายแต่ถ้าเราจะตายเพราะอาศัยไม่ได้ความดีคือจิตบริสุทธิ์เราจะยอมตายเสียดีกว่าฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทและบรรดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายโดยทั่วหน้าเวลาที่ท่านตั้งใจเจริญพระกรรมฐานก็จงตั้งใจเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระพิชิตมารคือว่าตั้งความเพียรจริงๆว่าทำใดที่เป็นคำสอนรับไปแล้วเราจะปฏิบัติด้วยชีวิตจะใช้อารมณ์นั้นคิดตัดความชั่วอยู่เสมอตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลานั่งรับฟังขณะใดที่เรายังตื่นอยู่เราจะไม่ยอมวางอารมณ์ที่ตัดกิเลสและจงคิดว่าชีวิตของเรามีค่าน้อยกว่าชีวิตขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์เพราะว่าไม่ได้เป็นกษัตริย์มีทรัพย์สินไม่ถึงพระองค์มีวาสนาบารมีไม่ถึงพระองค์ทำไมจะต้องไปนั่งห่วงใยทรัพย์สินและชีวิตซึ่งมันมีค่าน้อยกว่านั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารมีสมบัติมากกว่าทำไมจึงไม่ห่วงเพราะว่าความห่วงมันเป็นกังวลมันเป็นปัจจัยของความทุกข์นับแต่วันเกิดมาถึงวันนี้เราเคยมีความสุขอะไรบ้างเอาจิตเข้าไปคิดกันไว้และก็ตั้งใจว่าถ้าความดีที่เราศึกษาไว้แล้วนี้มันไม่ดีถึงที่สุดเพียงใดเราก็ตายเสียดีกว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมายเพียงแค่จะเอาชนะกำลังใจในด้านของความชั่วเราทำไม่ได้การเกิดมาของเราก็จัดว่าเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีคำว่าโมฆะก็หมายความว่าเป็นคนที่ไร้ประโยชน์ฉะนั้นขอท่านพุทธบริษัทที่

สมาทานพระกรรมฐานแล้วจงน้อมนำเอาจริยาของพระองค์สมเด็จพระประทีปแก้วมาปฏิบัติถ้าหากว่าเราจะฝึกฝนในความดีขององค์สมเด็จพระชินสีห์สอนแต่ว่าเราจะนั่งรับฟังอย่างเดียวจะทำจิตให้มันอยู่ในขอบเขตของคำสอนชั่วขณะหนึ่งอย่าลืมว่าวันหนึ่งมันมีเวลา24ชั่วโมงในเวลา24ชั่วโมงนี้เวลาหลับนั่นก็เรื่องของมันแต่ว่าเวลาที่ตื่นอยู่จงอย่าให้จิตว่างจากอารมณ์ของความดีที่เราตั้งใจต่อแต่นี้ไปก็จะขอพูดถึงเรื่องอาหารเรปฏิกูลสัญญาแต่ว่าก่อนจะพูดถึงเรื่องอาหารเรปฏิกูลสัญญาอย่าลืมว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญานี่เมื่อเราเริ่มจับขึ้นอารมณ์ต่ำสุดก็คืออารมณ์ของพระอนาคามีเพราะจะพูดกันไปตามความจริงแล้วถ้าจับจุดนี้ก็ควรจับเป็นจุดที่เรียกกันว่าอารมณ์ของพระอรหันต์เพราะว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาเป็นเรื่องของพุทธจริตคือคนที่มีจิตฉลาดถ้าคนที่ไม่ฉลาดปฏิบัติกรรมฐานบทนี้ไม่มีผลแต่ในฐานะที่เราเกิดมาทันศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพลเราไม่ฉลาดแต่ว่าพระพุทธเจ้าฉลาดในเมื่อเรามารับถ้อยคำสั่งสอนของคนฉลาดแล้วเราจะยังกลับโง่อีกก็เป็นที่น่าสมควรแล้วที่จะกลับไปสู่อบายภูมิอนาปานุสติกรรมฐานแต่ก่อนที่เราจะทำอะไรทั้งหมดขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมเรื่องของอนาปานุสติกรรมฐานการทรงอารมณ์ให้อยู่ในอำนาจของลมหายใจเข้าออกทำสติให้รู้อยู่ว่านี่ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกขณะนี้ลมหายใจเข้ายาวหรือสั้นขณะนี้ลมหายใจออกยาวหรือสั้นรู้เสมอนี้อย่างหนึ่งสำหรับที่พูดมานี้เป็นด้านของมหาสติปัฏฐานสูตรสำหรับในพระกรรมฐาน40เราพยายามกำหนดรู้ลม3ฐานเวลาหายใจเข้าลมกระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือเวลาหายใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกหรือริมฝีปากการทรงอารมณ์เป็นสมาธิอย่างนี้ต้องทำให้เป็นปกติและให้ทรงตัวถ้าเราจะภาวนาด้วยก็ใช้คำภาวนาว่าพุทโธเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทเวลาหายใจออกนึกว่าโธโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำภาวนานี้ไม่จำกัดถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความพอใจในคำภาวนาว่าอย่างไรซึ่งมันเป็นกุศลแล้วก็ปฏิบัติมาจากที่อื่นในคำภาวนาอย่างนั้นจนมีความคล่องตัวดีแล้วก็ใช้คำภาวนาอย่างนั้นนั่นแหละไม่ต้องเปลี่ยนมาเป็นพุทโธก็ได้ถ้าเขินเปลี่ยนกำลังใจก็วอกแวกกระสับกระส่ายไม่ทราบว่าจะเอาอะไรดีการทรงจิตไว้อย่างนี้เป็นปกติมีจิตมีอารมณ์สบายจิตใจมีความสุขตั้งอยู่ในเอกคตารมณ์ไม่วอกแวกไปสู่อารมณ์อื่นมีความชุ่มชื่นมีความสุขเมื่อคลายจากอารมณ์นี้แล้วก็มาพิจารณาในด้านของอาหารเรปฏิกูลสัญญาถ้าพิจารณาไปเห็นว่าจิตจะเฟื่องอารมณ์จะไม่ทรงตัวอยู่ในขอบเขตก็ละการพิจารณาเสียแล้วก็มาจับลมหายใจเข้าออกกับคำภาวนาต่อไปให้จิตทรงตัวอีกประการหนึ่งขณะที่จะนอนให้ใช้คำภาวนาหรือว่าพิจารณาจนกว่าจะหลับไปถ้าพิจารณาหรือว่าภาวนาจนหลับไปแสดงว่าขณะที่จะหลับจิตเข้าถึงปฐมฌานเป็นอย่างต่ำขณะที่หลับถือว่าเป็นผู้ทรงฌานอยู่และพอตื่นมาแล้วก็ภาวนา
และพิจารณาต่อไปจะลุกขึ้นมานั่งหรือนอนอยู่อย่างนั้นก็ได้ทำใจให้สงบสงัดที่สุดหรือว่ามีปัญญาเฉียบแหลมที่สุดจนกระทั่งถึงเวลาที่เราจะลุกขึ้นมาประกอบกิจการงานและวันทั้งวันขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านครุ่นคิดถึงคำพิจารณาในอาหาเรปฏิกูลสัญญาเทียบกับกายหรือว่ากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกกับคำภาวนาเป็นปกติอย่างนี้ความวุ่นวายของจิตมันก็ไม่มีจิตจะมีอารมณ์เป็นกุศลมีอารมณ์มีแต่ความสุขขึ้นชื่อว่าความทุกข์ความหนักใจในด้านของใจมันจะไม่มีถ้าทำได้อย่างนี้ทุกท่านขึ้นชื่อว่ามรรคผลไม่เกินวิสัยของท่านในชาตินี้พิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญาให้เกิดนิพพิทาญาณและสังขารุเปกขาญาณก็จะขอนำเอาอาหาเรปฏิกูลสัญญาในด้านสังขารุเปกขาญาณมาแนะนำกับท่านขอให้ถือว่าการพูดนี้เป็นการแนะนำแล้วก็จงใช้สัญญาความจำและปัญญาความคิดพิจารณาให้มันละเอียดออกไปโดยใช้กำลังสมาธิที่ทรงไว้ให้เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาช่วยอย่างนี้อารมณ์แห่งนิพพิทาญาณก็ดีสังขารุเปกขาญาณก็ดีมันจะมีกับท่านสังขารุเปกขาญาณและนิพพิทาญาณเป็นญาณของนักวิปัสสนาญาณ9ที่แนะนำเฉพาะ2อย่างมาแนะนำกับท่านก็เห็นว่าอีก5อย่างหรือ6อย่างนั้นไม่มีความสำคัญมีความสำคัญอยู่แค่นี้ในวันก่อนได้แนะนำมาถึงด้านนิพพิทาญาณว่าเรื่องของอาหารทั้งหมดที่เรากินเข้าไปมันมาจากพื้นฐานของความสกปรกสัตว์ทุกตัวที่กินเข้าไปมันสะอาดหรือว่าสกปรกพืชผักทั้งหลายที่เรากินเข้าไปมันสะอาดหรือสกปรกปุ๋ยที่ทำให้พืชงอกงามมันสกปรกสัตว์ทุกตัวมีเลือดมีคาวมีอุจจาระปัสสาวะมันสะอาดหรือมันสกปรกในเมื่อเรากินของสกปรกเข้าไปแล้วมันก็สร้างร่างกายของเราให้เกิดงอกงามขึ้นและทรงตัวอยู่เป็นอันว่าร่างกายของเรานี้จะทรงอยู่ได้เพราะอาหารที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารตรัสว่าสัพเพสัตตาอาหารัตถิติกาสัตว์ทั้งหลายจะทรงอยู่ได้เพราะอาหารในเมื่อสิ่งที่สร้างร่างกายให้ทรงอยู่และเติบโตขึ้นหรือเจริญขึ้นมันเป็นของสกปรกเพราะว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีมีจุดไหนบ้างที่สะอาดในเมื่อมันสร้างขึ้นมาจากความสกปรกมันก็สกปรกตลอดกายเราก็สกปรกกายเขาก็สกปรกในเมื่อกายมันสกปรกกายเราก็สกปรกกายเขาก็สกปรกทำไมเราจึงยังพอใจในความสกปรกอยู่อีกหรือตรงนี้จงใช้ปัญญาของท่านพิจารณาดูว่าไอ้ของสกปรกอย่างนี้เราควรจะเอามันไว้ต่อไปไหมเราควรจะมีต่อไปไหมถ้าเราจะนึกรักคนต่างเพศสักคนหนึ่งเรามานั่งใช้ปัญญาดูว่าในเมื่อคนนั้นเขาเกิดมาจากพื้นฐานแห่งความสกปรกการก่อชีวิตขึ้นในหลุมของความสกปรกต่อมาความเจริญวัยจากอาหารที่สร้างให้ร่างกายเขาเจริญขึ้นมามันมาจากของสกปรกและเราก็ยังพอใจในความสกปรกของพื้นฐานร่างกายของบุคคลนั้นอีกหรือว่าร่างกายของเรามันดีกว่าเขาหรือเปล่าร่างกายของเรามันมาจากพื้นฐานมาจากหลุมของความสกปรกเหมือนกันและในเมื่อร่างกายของเราสกปรกร่างกายของบุคคลอื่นก็สกปรกความรู้สึกที่เรามีความพอใจนั้นคือเราต้องการของสะอาดของสวยของดีแต่ว่าร่างกายของเรานี้มันไม่ดีร่างกายอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ดี
เราจะเอาของสกปรกคือความไม่ดีเข้าไปบวกกันมันก็เพิ่มความสกปรกมากขึ้นแต่ความจริงนี้น่าจะพูดถึงอริยสัจแต่ยังพูดไม่ถึงเราพูดกันถึงในด้านสมถภาวนาก่อนต่อแต่นี้ไปในเมื่อความสกปรกมันเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นด้วยสัญญามันจะยังไม่มีความรู้สึกอะไรมากถ้ามันเกิดขึ้นด้วยอำนาจของปัญญามันจะเกิดความรังเกียจทั้งร่างกายเราแล้วก็ร่างกายเขาแต่เนื้อแท้จริงๆที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พิจารณาร่างกายคนอื่นมากต้องการให้เห็นว่าร่างกายของเราตามความเป็นจริงว่ามันสกปรกตรงไหนบ้างถ้าจิตใจของท่านยังเห็นว่าร่างกายของท่านส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นของดีก็ต้องขอยกประโยชน์ให้กับท่านว่าท่านเป็นจอมแห่งความโง่ที่สุดร่างกายของเรานี้ต้องอาบน้ำทุกวันต้องระมัดระวังผิวพรรณทุกวันแต่ผิวนิดเดียวมันยังสกปรกถ้าลอกหนังออกไปมีแต่เนื้อมันสะอาดหรือมันสกปรกลอกเนื้อออกไปทีนี้เหลือแต่ข้างในสิมีตับไตไส้ปอดมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นมันสะอาดหรือมันสกปรกใช้ปัญญาอย่าใช้แต่สัญญาความจริงการสอนอย่างนี้ไม่ได้เคยรับมาที่มาพูดให้ฟังก็เพื่อความหวังดีควรจะคิดอย่างนี้ด้วยปัญญาตลอดวันเมื่อพิจารณาไปแล้วว่าร่างกายเราก็สกปรกร่างกายของบุคคลอื่นก็สกปรกความจริงมันเห็นง่ายนิดเดียวไม่มีอะไรจะยากตอนนี้นิพพิทายานมันจะเกิดคือนิพพิทาในด้านสมถภาวนามันจะเกิดการรังเกียจร่างกายของเราเองด้วยและก็ร่างกายของบุคคลอื่นด้วยอันนี้ถูกต้องถ้าเรารังเกียจนี่ถูกต้องแต่ว่าความรังเกียจในด้านของนิพพิทายานคำว่านิพพิทายานแปลว่าความเบื่อหน่ายมันเกิดขึ้นมามากๆถ้าเราไม่ใช้สังขารุเปกขายานมันก็จะกลายเป็นอัตวินิบาตกรรมอย่างในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เวลานั้นพระที่ศึกษาจากองค์สมเด็จพระบรมครูมีความเบื่อหน่ายจ้างปริพาชกฆ่าตนด้วยบริขารคือของที่มีอยู่ให้เป็นรางวัลปริพาชกฆ่าเสียหลายสิบคนต่อมาองค์สมเด็จพระทศพลจึงได้ทรงแนะนำว่าร่างกายนี้เมื่อกระจายออกแล้วจงรวมเข้าคำว่ารวมเข้าก็หมายความว่าในเมื่อมันยังทรงชีวิตอยู่ก็ให้มันทรงชีวิตอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่ทว่าใจของเราไม่มีความรักในมันในเมื่อมันหิวเราก็หาให้มันกินมันจะร้อนเราก็หาของเย็นให้เป็นการระงับทุกขเวทนามันจะหนาวเราก็หาเครื่องนุ่งห่มให้แต่ด้วยน้ำใจของเราจริงๆเราไม่มีความพอใจในร่างกายนี้เลยเพราะอะไรเพราะนอกจากมันจะสกปรกแล้วมันก็ยังมีความสุขที่มันมีความสุขเพราะอะไรเพราะเราต้องการอย่างเดียวคือการอยู่อย่างเป็นสุขอย่างไม่มีกิจคำว่าไม่มีกิจหมายความว่าไม่มีธุระที่จะต้องทำให้ร่างกายลำบากไม่มีธุระที่จะทำให้ร่างกายเหน็ดเหนื่อยเราไม่ต้องการความกังวลใดๆทั้งหมดเราต้องการอบรมเป็นสุขเราต้องการอารมณ์เป็นสุขเราต้องการร่างกายที่เป็นสุขทีนี้สำหรับร่างกายของเราที่มันมีสภาพอย่างนั้นไหมจำได้ไหมว่าตั้งแต่พอตื่นขึ้นเช้าลืมตาขึ้นมาใหม่ๆมันมีอะไรบ้างที่จะสร้างความไม่สบายกายไม่สบายใจตื่นเช้าขึ้นมาใหม่ๆหน้าเกรอะกรังปากเหม็นต
ต้องไปล้างหน้าต้องแปรงฟันนี่เป็นงานที่เราไม่ต้องการจะทำถ้าเราไม่มีงานนี้ทำความกังวลมันก็ไม่มีและนอกจากนั้นต่อมาตอนสายมันก็หิวหิวเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าหิวเป็นสุขเราก็ไม่ต้องกินก็ได้แต่หิวมันไม่เป็นสุขมันเสียดแทงใจมันเสียดแทงกายทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจนี่เป็นกังวลเราต้องหากินนี่เราต้องกินเพื่อยับยั้งความหิวแต่การกินเพื่อยับยั้งความหิวมันหมดธุระแล้วหรือยังก็ยังถ้ากินน้ำเข้าไปกินอาหารเข้าไปมันก็ต้องกลายเป็นอุจจาระปัสสาวะถ้าการต้องการในการมีอุจจาระปัสสาวะต้องถ่ายมันเกิดขึ้นถ้าไม่ถ่ายมันทำไงมันก็ทุกข์หนักมันก็เบียดเบียนสร้างความไม่สบายกายไม่สบายใจในที่สุดความแก่มาถึงความป่วยไข้ไม่สบายมาถึงความพลัดพรากจากของรักของชอบใจมาถึงความตายจะมาถึงตัวนี้มันสร้างความหวั่นไหวให้เกิดขึ้นกับเราความสบายกายสบายใจไม่มีอาการอย่างนี้มันเกิดขึ้นมากับกายถ้านิพพิทามันมากเกินไปมันก็จะทำลายตัวเองฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้ยึดสังขารุเปกขาญาณคือว่าทำใจวางเฉยยอมรับนับถือความเป็นจริงในฐานะที่เราเกิดขึ้นมาแล้วนี่เรามีหน้าที่ที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติกันอย่างนั้นเพื่อเป็นการระงับทุกขเวทนาที่เกิดตื่นมาต้องล้างหน้าไม่ต้องการก็ต้องล้างถึงเวลาจะกินก็กินก่อนที่จะได้กินต้องหาก็ต้องหาทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าทำตามหน้าที่แต่ร่างกายอัปรีที่สร้างความเร่าร้อนสร้างความไม่สบายกายไม่สบายใจและมันเองก็เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกอย่างนี้จิตเราก็คิดไว้ว่าก่อนจะเกิดเรามันโง่ถ้าเราไม่โง่เราก็ไม่ยึดถือกิเลสตัณหาอุปทานและอกุศลกรรมไว้เป็นสมบัติของเราประจำจิตใจเราก็ไม่ได้เกิดเราก็ไม่ไปนิพพานในเมื่อเราโง่มาแล้วเราก็จะไม่โง่ต่อไปคิดไว้ในใจคือสังขารุเปกขาญาณเขาคิดอย่างนี้คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นมากับร่างกายก็ตามทีและอะไรจะเกิดขึ้นมากับอารมณ์ก็ตามถือว่าช่างมันธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นเราก็ไปทำทุกอย่างตามหน้าที่เท่านั้นมันหิวก็หาให้กินตามหน้าที่มันร้อนก็หาความเย็นให้มันระงับทุกขเวทนาตามหน้าที่มันหนาวก็หาความอบอุ่นให้ตามหน้าที่มันป่วยไข้ไม่สบายรักษากายนี้ตามหน้าที่คือตามหน้าที่ที่หมายถึงว่าระงับทุกขเวทนาชั่วคราวแต่ว่าจิตใจของเราไม่มีความต้องการในมันอีกเพราะอะไรเพราะมันสกปรกและมันก็มีการเคลื่อนไหวเข้าไปหาความทุกข์ตลอดเวลาอะไรจะเกิดขึ้นมาใจเราไม่หวั่นไหวถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของมันแต่ใจคิดไว้เสมอด้วยอารมณ์มั่นคงว่าร่างกายอย่างนี้ไม่มีสำหรับเราอีกขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นมนุษย์ความเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมไม่มีสำหรับเราสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานฉะนั้นความจริงอหาเรปฏิกูลสัญญานี้น่าจะกล่าวว่าจุดสตาร์ทขั้นแรกนั้นก็คือความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่พระอนาคามีที่พูดไว้เพียงแค่พระอนาคามีก็พูดไว้เพื่อคนโง่เท่านั้นเรื่องอธิษฐานบารมีมโนปนิธานการสมาทานพระกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้ตั้งใจกล่าววาจาว่าข้อ
ขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการกล่าววาจาเบื้องต้นนี้มีความสำคัญมากคือคำว่ามอบกายถวายชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราจะฆ่าตัวตายเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงหมายความว่าเราตั้งใจสละชีวิตและเลือดเนื้อของเราทำความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทั้งนี้ก็เพื่อหวังผลคือความไม่เกิดต่อไปในภายภาคหน้าความปรารถนาในการไม่เกิดเพราะอาศัยการทำความดีความจริงเราจะตั้งมโนปนิธานความปรารถนาหรือไม่ก็ตามเราจะมีเจตนาเพื่ออย่างนั้นหรือไม่ก็ตามถ้าการทำความดีแต่ละครั้งหลายๆครั้งเข้าในที่สุดความชั่วก็สลายตัวไปเราเองก็เข้าถึงซึ่งพระนิพพานตามความเจตนาหรือไม่เจตนาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการทำความดีคือการให้ทานการรักษาศีลให้จิตตั้งอยู่ในเมตตาปราณีคือพรหมวิหารและให้อารมณ์จิตทรงฌานสภาวะจิตผ่องใสไม่ยึดอยู่ในโลกธรรมความดีทั้งหมดนี้ถ้าหากเราปฏิบัติถึงแม้ว่าเราไม่มีเจตนาจะประสงค์พระนิพพานเราก็จะต้องเข้าถึงในเมื่อความชั่วคือกิเลสถูกตัดเป็นสมุจเฉทปหารในเมื่อกิเลสมันไม่เหลือก็ไม่มีความเกิดอธิษฐานบารมีแต่ทว่าการบำเพ็ญบารมีใดๆหรือสร้างความดีใดๆถ้าปราศจากอธิษฐานบารมีกว่าจะเข้าถึงจุดหมายปลายทางก็รู้สึกว่ามันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือไม่ค่อยจะตรงนักฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้มีอธิษฐานบารมีในการที่ท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจกล่าววาจาว่าอิมาหังภควาอัตภาวังตุมหากังปริจัตชามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็หมายความว่าเราจะเอาชีวิตของเราเข้าแลกกับความดีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงแนะนำไว้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดปฏิบัติด้วยความตั้งใจคิดว่าเวลานี้เราตั้งใจทำความดีคือ 1. เราต้องการให้ทานเป็นการตัดความโลภ 2. เรารักษาศีลเพื่อระงับปัจจเวรทั้ง5ประการมีอบายภูมิทั้ง4เป็นต้น 3. เรายังไม่ตายจิตคิดสงเคราะห์คนทั้งหลายให้มีความสุขตามความสามารถที่เราจะพึงทำได้โดยไม่จำกัดขีด 4. เราจะรักษาความดีที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐสอนคือทรงกำลังใจให้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8ประการคือการได้ลาภมาเราไม่เมาในลาภลาภเสื่อมไปเราไม่เสียใจได้ยศมาเราไม่เมาในยศถ้ายศสลายไปเราไม่เสียใจถ้ารับคำสรรเสริญเราไม่ดีใจหรือการนินทาเราไม่หวั่นไหวความสุขหรือความทุกข์ในใจที่ปรากฏกับโลกถือว่าเป็นเรื่องของธรรมดาถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าทรงความดีแบบนี้แล้วก็คิดด้วยว่าในขณะที่ทำความดีแม้ชีวิตและเลือดเนื้อของเรานี้จะสิ้นสูญไปก็ตามทีเรายอมสละชีวิตเพื่อความดีที่พึงได้มาด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอาศัยเจตนาและความตั้งใจจัดว่าเป็นอธิษฐานบารมีถือว่าทำความดีคือแลกความดีด้วยชีวิตอันนี้องค์สมเด็จพระธรรมสามิสอนบอกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะเข้าถึงความดีด้วยความรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึงตัวตัดภาระและความห่วงใยหรือที่เรียกกันว่าระงับ
กายสังขารคือไม่ห่วงขันห้านั่นเองเห็นว่าขันห้าไม่มีความหมายถ้าขันห้ายังทรงอยู่เพียงใดเราก็จะมีทุกข์อยู่เพียงนั้นการปฏิบัติความดีก็คือการระงับขันห้าถ้าขันห้าไม่ติดตามเราไปในภพใดๆก็ชื่อว่าขณะนั้นเรามีความสุขที่สุดการที่ท่านพุทธบริษัทปฏิญญาณตนแบบนี้จัดว่าเป็นความดีเพราะว่าเป็นไปตามพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกระทำมาแล้วในวันบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณกำลังใจอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านปฏิญาณแล้วก็ให้จิตคิดไว้เสมอว่าเราจะพยายามส่งความดียิ่งกว่าชีวิตแม้ว่าชีวิตของเรานี้จะตายไปหรือว่าเลือดและเนื้อทั้งหลายจะเหือดแห้งไปก็ตามทีเราจะไม่ยอมละความดีที่เราบำเพ็ญมาแล้วเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงปฏิบัติมาแล้วความเกิดเป็นปัจจัยของความทุกข์นี่การที่ท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าวางภาระคือระงับกายสังขารโดยคิดว่าธรรมที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารตรัสมีคุณวิเศษยิ่งกว่าชีวิตอันนี้เป็นเหตุให้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะเข้าถึงธรรมอันดีมีความสูงสุดในที่สุดและของความทุกข์ได้แก่พระนิพพานการที่เราจะเข้าถึงพระนิพพานได้อันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงสอนไว้ในเบื้องต้นว่าคนทุกคนจะต้องนึกถึงความตายไว้เป็นปกติคือให้มีสติสัมปชัญญะอย่างที่เราศึกษาพระกรรมฐานสติคือนึกไว้ว่าเราเกิดมาแล้วก็ตายสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่าวันเวลาล่วงไปเท่าไหร่เราก็เดินใกล้ความตายเข้าไปเพียงนั้นถ้าหากว่าเรายังมีจิตยังไม่บริสุทธิ์หมดจดพอยังมีกิเลสแม้แต่น้อยนิดหนึ่งเข้ามาอยู่ในใจเมื่อเราตายจากภพนี้แล้วเราจะต้องไปเกิดใหม่ความเกิดเป็นปัจจัยของความทุกข์แต่เราเกิดออกมาแล้วเราก็พบกับความหนาวความหิวความกระหายความร้อนความกระทบกระทั่งใจและกายความป่วยไข้ไม่สบายความปรารถนาไม่สมหวังและความขัดข้องในอารมณ์ความแก่ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจและความตายในที่สุดทีนี้ถ้าหากว่าเรายังมัวเมาอยู่ในชีวิตคิดว่าความเกิดเป็นของดีเป็นอันว่าเราทั้งหมดจะไม่พบกับความสุขอันแท้จริงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงในเมื่อเรารู้ตัวว่าเราจะต้องตายและก็มีความเข้าใจแล้วถ้าหากว่าจิตเรายังไม่ผ่องแผ้วจากกิเลสเพียงใดเราก็ต้องพบกับความเกิดอีกความเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องพบกับความทุกข์ความผิดหวังอยู่ตลอดเวลาหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เมื่อเราจะตายแล้วเราก็คิดว่าความเกิดเป็นต้นเหตุความทุกข์ถ้าเราจะหาความสุขเราก็ต้องละโลภเสียอย่าเอาอารมณ์อะไรเข้าไปห่วงในโลกที่เราปล่อยเป็นอันดับแรกก็คือกายของเราคำว่าโลกหมายถึงแผ่นดินคำว่าโลกหมายถึงต้นไม้คำว่าโลกหมายถึงสัตว์และบุคคลอื่นนอกจากเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือร่างกายของเรามันมีโรคคือเป็นที่อาศัยของบรรดาโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายในนี่จัดว่าร่างกายของเราเป็นโรคอันดับหนึ่งถ้าเราเว้นจากโรคอื่นๆได้แต่ยังติดอยู่ในโลกคือกายเราก็มาเกิดอีกนี่การที่เราจะไม่ติดอยู่ในโลกคือกายเราจะคิดอย่างไร
เราก็คิดว่าร่างกายนี้เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของความโง่เป็นปัจจัยถ้าเราไม่โง่แล้วเราก็ไม่เกิดเพราะว่าการเกิดนี่เราเกิดมาแล้วนับแสนกับไม่ถ้วนไม่ใช่ว่าพวกเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนเพียงชาตินี้ชาติเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องพิสูจน์ได้ก็ต้องอาศัยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความพอใจในสมณธรรมปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์โสภาคทรงแนะนำนี่หมายความว่าพวกเรานี่เป็นบุคคลที่จำต้องเกิดหรือไม่จำต้องเดินเข้ามาในขอบเขตของพระพุทธศาสนาเป็นแต่เพียงได้ยินว่าที่ไหนเขามีแหล่งของความดีคือธรรมของพระพุทธเจ้าพวกเราก็เกิดศรัทธาปสาทะความเชื่อมั่นและความเลื่อมใสและก็ปฏิบัติความดีด้วยความเต็มใจไม่มีใครกะเกณฑ์บังคับบริจาคทานกันด้วยกำลังใจแท้ตั้งใจรักษาศีลด้วยใจบริสุทธิ์และตั้งใจประกอบไปด้วยเมตตาปรารถนาสงเคราะห์ประชาชนทั้งหลายด้วยธรรมทานเช่นพิมพ์หนังสือแจกเป็นต้นนอกจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทก็พอใจในการเรียนสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมีกำลังจิตที่จะสร้างบารมีเข้ามาถึงระดับนี้นั้นแสดงว่าเราเกิดมานับแสนกับไม่ถ้วนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะบารมีที่ตั้งใจจะเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวเราจะเจริญได้ดีถึงเพียงไหนหรือไม่นั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ตัวพอใจแล้วก็ตั้งใจว่านี่เราจะปฏิบัติวิปัสสนาญาณให้เข้าใกล้พระนิพพานนึกถึงพระนิพพานให้ได้โดยกำลังใจโดยแท้อันนี้ถ้าจะกล่าวกันโดยบารมีแล้วแสดงว่าบารมีของท่านพุทธบริษัทเข้าถึงปรมัตถบารมีเป็นบารมีที่เข้าใกล้พระนิพพานเป็นที่สุด

0: ลกลาปิยสูตรว่าด้วยปัจจัยให้มีชราและมรณะสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกฏิตะอยู่ณป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันเขตพระนครพาราณสีครั้งนั้นแลเป็นเวลาเย็นท่านพระมหาโกฏิตะออกจากที่พักผ่อนเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระสารีบุตรครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระมหาโกฏิตะนั่งเรียบร้อยแล้วได้กล่าวคำนี้กับท่านพระสารีบุตรว่า
1: ท่านสารีบุตรชราและมรณะตนทำเองผู้อื่นทำให้ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้หรือว่าชราและมรณะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให
0: ้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวดังนี้ว่า
2: ท่านโกฏิตะชราและมรณะตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะ
1: ท่านสารีบุตรชาติตนทำเองผู้อื่นทำให้ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้หรือว่าชาติบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให
2: ้ท่านโกฏิตะชาติตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ชาติบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่เพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ
1: ท่านสารีบุตรพบตนทำเองผู้อื่นทำให้ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้หรือว่าภพบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให
2: ้ท่านโกฏิตะภพตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ภพบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ
1: ท่านสารีบุตรอุปาทานตนทำเองผู้อื่นทำให้ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้หรือว่าอุปาทานบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให
2: ้ท่านโกฏิตะอุปาทานตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่อุปาทานบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน
1: ท่านสารีบุตรตัณหาตนทำเองผู้อื่นทำให้ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้หรือว่าตัณหาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให
2: ้ท่านโกฏิตะ ันหาตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ตัณหาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา
1: ท่านสาลีบุตรเวทนาตนทำเองผู้อื่นทำให้ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้หรือว่าเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให
2: ้ท่านโกฏิตะเวทนาตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่เวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา
1: ท่านสาลีบุตรผัสสะตนทำเองผู้อื่นทำให้ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้หรือว่าผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให
2: ้ท่านโกฏฐิตะผัสสะตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่เพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ
1: ท่านสาลีบุตรสลายตนะตนทำเองผู้อื่นทำให้ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้หรือว่าสลายตนะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให
2: ้ท่านโกฏฐิตะสลายตนะตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่สลายตนะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ
1: ท่านสาลีบุตรนามรูปตนทำเองผู้อื่นทำให้ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้หรือว่านามรูปบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให
2: ้ท่านโกฏฐิตะนามรูปตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่นามรูปบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป
1: ท่านสาลีบุตรวิญญาณตนทำเองผู้อื่นทำให้ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้หรือว่าวิญญาณบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให
2: ้ท่านโกฏฐิตะวิญญาณตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่วิญญาณบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ
1: เราทั้งหลายเพิ่งรู้ชัดภาสิทธิ์ของท่านสาลีบุตรในบัดนี้เองอย่างนี้ว่าท่านโกฏฐิตะ นามรูปตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปอันหนึ่งเราทั้งหลายรู้ชัดภาษิตของท่านสารีบุตรในบัดนี้เองอย่างนี้ว่าท่านโกฏฐิตะวิญญาณตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณท่านสารีบุตรก็เนื้อความของภาษิตนี้เราทั้งหลายจะพึงเห็นได้อย่างไร
2: ดูกระอาวุโสถ้าเช่นนั้นผมจักเปรียบให้ท่านฟังในโลกนี้บุรุษผู้ฉลาดบางพวกย่อมรู้ชัดเนื้อความของภาษิตได้แม้ด้วยอุปมาอาวุโสไม้อ้อสองกำพึงตั้งอยู่ได้เพราะต่างอาศัยซึ่งกันและกันฉันใดเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ฉันนั้นแลถ้าไม้อ้อสองกำนั้นพึงเอาออกเสียกำหนึ่งอีกกำหนึ่งก็ล้มไปถ้าดึงอีกกำหนึ่งออกอีกกำหนึ่งก็ล้มไปฉันใดเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ฉันนั้นแล
1: น่าอัศจรรย์ท่านสารีบุตรไม่เคยมีมาท่านสารีบุตรเท่าที่ท่านสารีบุตรกล่าวนี้เป็นอันกล่าวดีแล้วก็แลเราทั้งหลายพลอยยินดีสุภาษิตนี้ของท่านสารีบุตรด้วยเรื่อง36เรื่องเหล่านี้ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชราและมรณะควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมกถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชราและมรณะควรจะกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นชราและมรณะควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชาติควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมกถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชาติควรจะกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นชาติควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับภพควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมกถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับภพควรจะกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นภพควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับอุปาทานควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมกถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับอุปาทานควรจะกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นอุปาทานควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับตัณหาควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมกถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับตัณหาควรจะกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นตัณหาควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเวทนาควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมกถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเวทนาควรจะกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นเวทนาควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับผัสสะควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมกถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับผัสสะควรจะกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นผัสสะควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสลายตนะควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมกถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสลายตนะควรจะกล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นสลายตนะควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับนามรูปควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมกถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับนามรูปควรจะกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นนามรูปควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับวิญญาณควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมกถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับวิญญาณควรจะกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นวิญญาณควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสังขารควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมกถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสังขารควรจะกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นสังขารควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับอวิชชาควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมกถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความ

0: ควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบัน
1: จบนลกลาปิยสูตรอนุรุทธสูตรที่สองว่าด้วยพระสารีบุตรตอบธรรมปุจฉาพระอนุรุทธะครั้งนั้นแลท่านพระอนุรุทธะได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระสารีบุตรครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกล่าวว่า
2: ขอโอกาสเถิดท่านสารีบุตรผมตรวจดูตลอดพันโลกด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ดวงจักษุของมนุษย์ก็ผมปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติไม่หลงลืมกายสงบระงับไม่ระส่ำระสายจิตตั้งมั่นเป็นเอกัคคตาก็ฉะไหนเล่าจิตของผมจึงยังไม่พ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น
1: ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า
3: ดูกระท่านอนุรุทธะการที่ท่านคิดอย่างนี้ว่าเราตรวจดูตลอดพันโลกด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ดังนี้เป็นเพราะมานะของท่านการที่ท่านคิดอย่างนี้ว่าก็เราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติมั่นไม่หลงลืมกายสงบระงับไม่ระส่ำระสายจิตตั้งมั่นเป็นเอกคัตตาดังนี้เป็นเพราะอุทธัจจะของท่านถึงการที่ท่านคิดอย่างนี้ว่าก็ฉะไหนเล่าจิตของเรายังไม่พ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นดังนี้ก็เป็นเพราะกกุจจะของท่านเป็นความดีหนอท่านพระอนุรุทธะจงละธรรมสามอย่างนี้ไม่ใส่ใจธรรมสามอย่างนี้แล้วน้อมจิตไปในอมตะธาตุ
1: ครั้งนั้นแลท่านพระอนุรุทธะต่อมาได้ละธรรมสามอย่างนี้ไม่ใส่ใจถึงธรรมสามอย่างนี้น้อมจิตไปในอมตะธาตุครั้งนั้นแลท่านพระอนุรุทธะหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีตนอันส่งไปอยู่ไม่นานนักได้ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องกันนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็แหละท่านพระอนุรุทธะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย
4: จบอนุ

0: มันจำเป็นยังไงจึงต้องภาวนาไม่ภาวนาจะได้หรืออยู่เฉยจะได้หรือเป็นจำเป็นที่สุดถ้าหากว่าคนต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์แล้วก็ต้องภาวนาทางภาวนาเท่านั้นน่ะทางเดียวนี่แหละที่จะให้พ้นจากทุกข์เห็นนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนพวกที่อยากพ้นจากทุกข์คือหัดภาวนาภาวนาก็หมายความถึงรวมใจให้เป็นหนึ่งจิตใจของคนเรามันกลัวมันวุ่นวายหาขอบเขตไม่ได้ตลอดวันข้ามคืนรุ่งวุ่นวายอย่างนั้นท่านเทศนาว่ากลางคืนเป็นไฟกลางคืนนั้นในกลางวันเป็นไฟกลางคืนนั้นมันกุ่นอยู่มันใจแล้วมันไม่ออกเป็นไฟกลางคืนนั้นกุ่นอยู่หันแต่เวลากลางวันนั้นแดงโล่หมดเลยคือมันออกเลยกลางคืนในคิดนึกนอนหลับแล้วก็ยังทำอยู่คือคิดนึกทำอยู่เหตุนั้นมันยังต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์โดยเหตุนี้แหละพระองค์จึงสอนให้เรากระทำภาวนาถ้าหากทำภาวนาจิตใจลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วตั้งมั่นแน่วแน่อยู่แล้วไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นสุขทุกข์เมื่อจึงสอนให้ภาวนาภาวนาสมาธิได้แก่จิตเป็นหนึ่งถึงซึ่งเอกคตาลมเอาอันเดียวนั่นแหละอยู่ในที่เดียวนะเอาอันเดียวเป็นอารมณ์จิตมันไม่มีอันเดียวจริงอยู่ถ้าแน่ถ้าไม่ง่ายก็ไม่เรียกจิตแต่อันไม่มีอันเดียวนะให้ไปอยู่ในจุดเดียวจิตผู้มันมากมายนะถ้าไปอยู่ในจุดเดียวเอาพุทโธก็ดีหรือเอาอรหังก็ดีอนาปาสติก็ดีเจ้าใดอันหนึ่งก็เอาต้องในจุดเดียวแล้วเรื่องนั้นไม่เป็นปัญหาหรือส่งสายไปไหนมันก็ไม่มีปัญหาส่งก็ดีไม่ส่งก็ดีจิตลงเอกตาลงแต่หนึ่งแล้วมันเขาแวบออกไปบ้างยึดส่งไปบ้างแต่ว่ามันไม่เอาเป็นอารมณ์ถ้าจิตเป็นอารมณ์เดียวนะดูเพชรเนียนจินดาถ้าชอบใจเราแล้วดูให้แต่ในสิ่งนั้นอันสิ่งอื่นมันอยู่นอกๆนั้นมันไม่ดูดูมันก็ไม่เอาใจใส่ดูก็สักแต่ว่าดูอันสิ่งที่มันชอบมันไปเพ่งแต่สิ่งที่ชอบเรียกว่าอารมณ์อันเดียวจิตมันคิดนึกส่งสายช่างมันแต่ว่าสิ่งมันชอบใจมีอยู่อันหนึ่งความยินดีพอใจในอา ารมณ์อันเดียวนั่นเนี่ยเป็นเหตุให้เราตั้งมั่นแน่วแน่ไม่เผลอสติสิ่งทั้งหลายทั้งหมดในโลกอันนี้แท้ที่จริงแล้วมันเป็นสภาพอันหนึ่งของมันต่างหากมันลงขึ้นของจริงแต่มันมีอะไรเหลือจริงวัดทุกสิ่งทุกอย่างคนเกิดจะมาแก่เจ็บตายลงของเก่าสภาพเดิมของเขาความคิดความนึกสงสัยไปไปมาก็ลงสภาพของเก่าอะไรที่ยังมันเหลือจากสิ่งที่นอกเหนือจากสภาพของเขาไม่มีอันที่คิดส่งไปซึ่งว่ามากมายล้วงหลายก็ล้วนแล้วแต่ความหลงอันถ้าไม่หลงก็หลงสภาพตามเดิมไม่นอกเหนือไปจากสภาพฉะนั้นจิตอันที่มันเปลี่ยนสภาพตามเดิมมันจึงหลงแน่วแน่เต็มที่เข้าถึงเอกตาลมได้มันถึงที่มันลงถึงที่สุดนี่นาของตัวของเรานี่แหละไม่จำเป็นไกลเห็นตัวของเราเนี่ยเป็นดิบเห็นตัวของเราเนี่ยเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมมันที่เป็นตนเป็นตัวมันพลิกวิ่งทิ้งตัวได้อยู่นี่เคลื่อนที่มันเคลื่อนตัวได้อยู่นี้เพราะดินน้ำไฟลมมันสมบูรณ์ถ้ามันมีคนถ้ามันไม่สมบูรณ์มันขาดอะไรหนึ่งสักเช่นไฟขาดมันเย็นมันก็ไม่มีลมมีแต่ดินกับน้ำลมก็เลยหายไปมันก็กระด้างเดี๋ยวโลกเป็นโลกเนบชาเห็นว่ามันอยู่กับดินน้ำไฟลมคนที่ว่าคนว่าคนนั้นเราสมมติต่างหากความเป็นจริงแล้วดินน้ำไฟลมนะผสมก็เป็นก้อนมาแล้วเคลื่อนไหวไปมาตามกิริยาการของจิตนั่นเองเคลื่อนไหวไปมาอยู่งั้นแล้วคนที่สุดเมื่อก่อนแก่ชำรุดทรุดโทรมไปทรุดโทรมไปก็ไปไม่ได้เลยตกลงก็อยู่ของเก่าแล้วทอดทิ้งหนึ่งของเก่าเปลี่ยนมันก็ท่อนไม้ท่อนฟืนนอกจากนั้นท่านเปลี่ยนมันก็ฟืนนั้นเผาผีทั้งหัวทั้งท้ายไฟไหม้หมดตรงกลางก็มีน้ำเน่าน้ำหนองมันผีตกตรงนั้นใครจะเอาปืนนั่นมาใช้ไม่ได้ร่างกายของคนเราก็เหมือนกันมันก็ทนไม้ทนปืนทำอะไรไม่ได้เป็นเนื้อเป็นปลาก็ยังเอาไปทำอาหารการกินอันนี้เปล่าใช้ไม่ได้หมดต้องมาของเก่าอีกมาเกิดใหม่เอามาทำมาปรุงเป็นใหม่อีกปรุงใหม่เป็นรูปเป็นกายขึ้นมาเคลื่อนไหวไปมาตามเรื่องแก่เท่าไปลงของเก่าอีกมันจะส่งไปลงไปละลายเน่าเป็นของเก่านี่กินน้ำไฟลมของเก่าเชื่อว่าเราก็ไม่ใช่เชื่อว่าให้ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนี่คนที่สุด ย่อเป็นขี้ขโมยไปขโมยเอาดินหน้าไปลงเขาของที่อยู่ไม่ในโลกอันนี้เอามาเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขามาถือตนว่าตัวว่าเราว่าเขาอย่างนี้มันตั้งขี้ขโมยแท้ๆคนใดยังเป็นขี้ขโมยอยู่ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งถือของกูของกูยังไงยังไม่พ้นจากทุกข์ถ้าเมื่อเห็นเป็นสภาพดินน้ำไปลมแล้วปล่อยวางไว้เมื่อนั้นแหละจึงจะพ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนี้ท่านเป็นจริงท่านเห็นจริงเป็นจริงแล้วสภาพตามเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านสอนพวกเราพวกเรายังวันนั้นเห็นตามไปจริงจงพิจารณาให้มันพิจารณาไม่ได้เพราะเหตุที่ใจไม่เป็นสมาธิเพราะที่ใจไม่เป็นอารมณ์อันเดียวจึงพิจารณาไม่ได้เหตุนั้นเมื่อพิจารณาไม่ได้ก็ต้องวางเสียอันพิจารณานั้นเอาใจนี้ให้อยู่อย่าอธิบายมาได้เบื้องต้นการพิจารณาการสำรวมใจเมื่อสำรวมใจแล้วจะเกิดความรู้เห็นเป็นสภาพวะสภาวะตามเป็นจริงแล้วยังจะปล่อยวางลงไปได้เรียกว่าปัญญาเราสมาธิจะให้เกิดปัญญามันเป็นอย่างนี้อย่าไปชิดอย่าไปดิ้นตอนใจเฉยๆเรามาปฏิบัติฝึกหัดภาวนาต้องปฏิบัติให้เป็นไปมันแก่อายุมากมาแล้วแก่เท่าชราแล้วควรรีบเร่งควรรีบร้อนของที่เราได้มานี่เรียกว่าได้มาโดยยากเลี้ยงว่าได้โดยยากปฏิบัติได้โดยยากคุณปืนแต่แสนยากเงินมีเช่นนี้แล้วจงพิจารณาให้เห็นของจริงในธาตุสี่ในน้ำไฟลมอันนี้แล้วมันเห็นจริงตามสภาพเป็นจริงของมันไม่ยังจะคุ้มค่ากับเราปฏิบัติยากรักษายากนั้นคุ้มครองมันมาแล้วยากเหลือเกินเราคุ้มครองมันยังให้เจ็บมันก็เจ็บเราคุ้มครองมันยังให้แก่ก็แก่เดี๋ยวก็คุ้มครองไม่ยังให้ตายมันก็จะตายอันนี้รักษายากเรื่องยากเพียงแต่รักษายากเท่านั้นไม่ทำประโยชน์ได้แต่ของยากคือความทุกข์นั่นเองคันทำให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ามันของยากก็เลยไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยคือยอมสละเสียปล่อยวางกันเลยหมดเรื่องเมื่อมันเจ็บก็ทิ้งเสียเมื่อมันแก่มันตายก็ทิ้งเสียมันทิ้งเราแล้วก็ทิ้งมันนั่นเองคุ้มค่ามันทิ้งเราเราอะไรอาบอนไม่คุ้มค่าเป็นหนี้เรื่อยไปทำตามเจวะสอนน่ะทำถ้าหาก็ไม่ทำก็ไม่รู้จักผิดจักถูกรู้จักดีจักชั่วทำลองดูว่ามันจะเป็นไปตามท่านว่าไหมเป็นแล้วจะได้รู้จักว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าหากมันไม่เป็นมันก็ผิดจากหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ศาสนาสอนให้คนทำไม่ใช่สอนให้คน สอนแล้วเอาไปพูดเอาไปคุยไม่ใช่อย่างนั้นทำมากก็ทำทำน้อยก็ทำอย่างไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งสอนไว้อดทนคำเดียวเท่านั้นน่ะอดทนอดเอาเป็นประมาณจริงไงนะฟังหมดอดหมดอดคำเดียวแล้วนี่อดทุกสิ่งทุกอย่างความทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาก็อดเอาต้องกระซับกระสายวุ่นวายก็อดไม่ต้องไปกระซับกระสายวุ่นวายมันความดีความชั่วทั้งหมดอดหมดความอดนั่นน่ะมันเป็นตปธรรมสามารถที่จะระงับความเวทนานั้นได้อดอันเดียวเท่านั้นไม่มีทางไปเลยมันก็ลงเท่านั้นสิอันนั้นอดอดทนทนต่อสู้ด้วยความอดนั่นแหละสู้มันมันไม่มีทางไปมันก็ลงของเขามันไม่ไปได้แล้วใจอันนี้มันอยู่ที่เดียวนะมันอยู่กับเรานั่นแหละถ้าหากเราอดทนแล้วก็เห็นตัวใจใจเป็นคนอดใจเป็นคนทนสิ่งทั้งหลายทุกเวทนาเลยกลับกลายเป็นแพ้ใจไปเสียที่จริงไม่ใช่อะไรหรอกใจน่ะไปจับเวทนาคำว่าแพ้น่ะหมายความว่ามันเป็นโวหารถ้าเราอดทนเราตั้งใจต่อสู้เราไม่ยึดเวทนานั้นเวทนามันก็หายไปเรียกว่าเราชนะถ้าไปยืดแต่เวลานั้นก็กลับคืนมาอีกเรียกว่าเราแพ้มันพูดเยอะนั่นแหละเห็นนั่นเดียวว่าตั้งสติกำหนดจิตตรงนี้แน่วแน่ตรงอันเดียวอย่าไปส่งตามอาการมันอาการมาทั้งหมดอย่าไปส่งตามเป็นอาการของจิตทั้งนั้นเป็นอาการของใจถ้าเราจับตัวใจแล้วไม่ต้องส่งไปตามจิตมันก็เป็นภาวนาสมาธิเท่านั้นเอง
1: ที่อธิบายมาว่าเรื่องชีวิตเรื่องของน้อยก็หมายความถึงเรื่องมรณาสตินั่นเองให้พิจารณามรณาสติว่าสิ่งใดที่มันตายกายของเรานี่มันมีสิ่งใดที่ตายพิจารณาถึงเรื่องมดทุกสิ่งทุกส่วนนี่แต่มันตายไปตั้งแต่มือแต่เท้ามันเย็นมันชามันเย็นมันเหน็บมันชามันเย็นเลยตายไปทุกสิ่งทุกส่วนตายไปตายไปหดไปหดไปมันตายไปยังอุดมันตรงหัวใจอุดในทางกลางอกมันอุดตรงนั้นก็ลมหายใจตรงนั้นแหละถ้ามันเย็นนัดไปก็ไม่มีลมหายใจความอบอุ่นมันเป็นเครื่องให้เกิดลมหายใจความอบอุ่นถ้าไม่มีอบอุ่นนั้นมันก็เย็นหมดไม่มีลมหายใจไม่มีลมใจแล้วท่านท่านตัวใจแท้ไปไหนท่านใจแท้มันก็ไปตามเรื่องของกรรมความเป็นกลางๆนั่นถ้าหาว่าหมดลมหายใจแล้วมันอยู่ไม่ได้ยังใจใจนั้นเรียกลมหายใจต้องหายใจแต่จริงอยู่เพราะมีลมมันไม่ค่อยอยู่ในนั้นถ้าหมดลมแล้วก็ไม่มีมันไม่เคยอยู่ในนั้นเรียกว่าลมหายใจถ้า ถ้ากรรมดีมันก็ไปติดกรรมนะจ๊ะคือกรรมชั่วก็ไปติดกรรมชั่วนะจ๊ะอันนั้นแหละอันที่รักษาไว้ไม่ได้เมื่อเรามีสติอยู่ดีๆที่จะรักษาตรงนั้นนะถ้าอยู่ตรงกลางนั่นแหละเรื่องลมหายใจไม่ได้แล้วไม่มีทางไปตามเรื่องเหตุนั้นถ้าหากเรารักษาสติควบคุมจิตอยู่ได้อยู่ตรงกลางเมื่อมีสติอยู่เมื่อลมหายใจหมดไปก็อยู่ตรงกลางนั้นโดยอำนาจกำลังจิตมีพลังเพียงพอมันจึงไม่หวั่นไหวเมื่อหวั่นไหวเอียงไปทางไหนมันก็คงอยู่คงที่แต่เมื่อมันได้ไปตามกรรมชั่วกรรมดีแล้วมันก็เกิดไหนมันก็หมดเรื่องความเกิดก็ไม่มีนั่นจึงต้องให้รักษาตรงนั้นพิจารณาคนตายเบื้องต้นส่วนไหนมันตายมันหมดมันหมดลมไปมันหยุดไปมันการไปทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละให้หมดให้พิจารณาตรงนั้นจนกระทั่งจิตแน่แน่จริงจังเมื่อเรามีสติอยู่ชีวิตยังอยู่นี่แหละมันจะไม่ปรากฏเลยกายก็จะไม่ปรากฏจะปรากฏติดใจตรงนั้นน่ะตรงกลางน่ะนะมันสาบันหายไปไหนไม่ปรากฏเฉพาะไม่ปรากฏเลยในตัวของเราความสุขความสบายเกิดขึ้นมาจากจิตที่มันไปยึดในสิ่งใดเป็นของโลกของว่างเป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งคำว่าปรารถนานั้นเป็นคำพูดในตอนนั้นมันไม่ปรารถนาเลยหมดเรื่องมันไม่มีปรารถนาจึงไหนพิจารณาตรงนั้นแหละพิจารณากันบางคนจะสงสัยว่าทำไมต้องพิจารณาอาหารและปฏิกูลสัญญามันไม่ใช่สมถานความข้อนั้นเฉลยว่ากรรมฐานเหมือนกันข้อที่เข้ามาสู่กายของเราเป็นกรรมฐานทั้งหมดเราพิจารณาเรื่องอาหารเป็นของเรื่องชีวิตของเรามันเป็นตัวชีวิตให้เป็นอยู่อาหารนี่ลันตังปะคาลันตังไหลออกไหลเข้าอยู่อย่างนั้นคือไหลเข้าทางทวารปากมันก็ไหลออกไปทวารหนักทวารเบาถ้าจะเปรียบนั่นแหละของที่ตกลงไปแล้วก็ไหลไปตามแม่น้ำมันอยู่ในร่างกายของเราจึงค่อยพิจารณามันที่เรื่องร่างกายเป็นกรรมฐานทั้งหมดถ้าเราเป็นกรรมฐานเนี่ยคือเราพิจารณา

0: กินจำเคยอยู่ได้ต้องทำโน้ตถนอมเลี้ยงดูทุกขณะทุกอิทุกวันทุกวันจะไม่แต่เรามาเลี้ยงดูอย่างนั้นจนกระทั่งเจ็บป่วยจนกระทั่งนอนกินนอนนอนอยู่กับที่ทำมาหากินไม่ได้คนอื่นก็ต้องมาเลี้ยงอาหารถ้าหากไม่มีแล้วอาหารถ้าหากไม่มาหล่อเลี้ยงแล้วเป็นตายเลยอย่างนั้นก็ต้องตายเห็นไหมอาหารนี่ค่อยหล่อเลี้ยงอยู่เสมอเสมอจนกินไม่ได้กินนิดหน่อยก็ต้องเอามาให้กินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่ถ้าไม่ได้กินอาหารก็หมดเรื่องละหมดเท่านั้นแหละเรามาพิจารณาอย่างนี้มันเกิดความสลดสังเวชชีวิตอยู่กับสิ่งอื่นถึงแม้ปฏิกูลสัญญาก็จริงแหละแต่เราต้องอาศัยมันของปฏิกูลนั่นแหละมันอยู่ด้วยของปฏิกูลนั่นแหละตัวของเราก็ปฏิกูลแล้วอาหารด้วยกินมาได้ก็ปฏิกูลเหมือนกันของเน่ากับของเน่าอยู่ด้วยกันจนกลัวจะแตกสลายนั่นมีดีมีดีอะไรเราคนเราเงาด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าธาตุสี่ก็ปรับปรุงมันธาตุสี่อันนี้ธาตุโปะกันเข้ามาพอกกันเข้าให้มันเจริญงอกงามขึ้นมันโตโตไปหน่อยหนึ่งก็พอได้20 ปี25 ปีอยู่ที่ระดับนี้พอกไปแล้วมันก็ไม่โตขึ้นมาแล้ว30 ปี 40 ปีก็แล้วแต่มีแต่หมดจะเปลี่ยนไปสิ่งที่มีอยู่ก็ค่อยหมดค่อยเปลี่ยนไปในร่างกายของเราเช่นเซลล์ต่างๆมันก็หมดก็สิ้นเปลี่ยนไปอ่อนไปทุกวันจนกระทั่งแก่เฒ่าชรามันก็ไม่รับอาหารนะคะนี่สิ่งต่างๆหมดไปแล้วเปลี่ยนแรงก็อ่อนเพลียไปไอ้คนที่ซื้อดับแตกสลายลงไปเป็นดินน้ำไฟลมการดื่มนี่ถ้ายังพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเป็นไม่เป็นกรรมฐานหมดพิจารณาไม่เป็นไม่เป็นกรรมฐานทั้งนั้นดูที่พิจารณาดูที่จิตของเราถ้าจิตของเรามันอยู่แล้วมันสงบแล้วพิจารณาได้ก็ได้เป็นกรรมฐานหมดถ้าจิตมันสงบแล้วพิจารณาสูงสุดพิจารณาทั้งเรื่องธรรมะอันสูงอย่างกระชิ้นเจ็บกระชุบขาเจ็บอนุสติเจ็บกระดาบที่อธิบายมาให้ฟังมันก็ไม่เป็นกรรมฐานให้เหตุนั้นจริงว่าไม่ควรที่จะคำนึงไม่ควรที่จะคิดว่าไม่ใช่กรรมฐานแท้จริงกรรมฐานนั้นแหละที่พิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาเอาสติเนี่ยคุมจิตให้อยู่ซะก่อนแล้วค่อยน้อมมาน้อมพิจารณาถึงไม่น้อมมันก็พิจารณาเองแล้วคันคุมจิตอยู่แล้วมันก็เกียรติไม่อยู่ไม่เป็น
1: การหัดภาวนาคือหัดละหัดถอนหัดทิ้งหัดปล่อยหัดวางสิ่งทั้งหลายที่มันติดอันในโลกนี้หัดแก่หัดยังที่หัดถอนเงินเรียกว่าสัญญา

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

0: ความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมพระโพธิญาณได้นำเสนอวิริยะบารมีมาตามลำดับแต่เพื่อต้องการให้ท่านผู้ฟังเห็นนัยยะของความเพียรที่พระเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้โดยชื่อต่างๆมีความเข้มข้นแตกต่างกันออกไปแต่ว่าเมื่อกล่าวโดยเนื้อหาสาระแล้วก็คือป้องกันความชั่วขจัดความชั่วเพิ่มความดีรักษาความดีไม่ว่าจะกล่าวโดยปริยายอะไรก็ตามก็จะอยู่ในแนวตรงนั้นมันมีความเพียรประการหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินเหมือนกันคือไม่ได้ยินบ่อยนักนะครับคำว่าธามะหรือธาโมมีกำลังภายนอกและกำลังภายในเข้มแข็งเกิดเน้นไปที่การแสดงให้เห็นเรื่องกำลังกายกำลังใจกำลังกายก็คือเรี่ยวแรงในการที่จะปฏิบัติภารกิจการงานแม้จะเหนื่อยยากลำบากยังไงก็ตามให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งก็ต้องอาศัยกำลังกายมากเป็นพิเศษแต่ในขณะเดียวกันกำลังใจอาจจะหมายถึงระดับขวัญกำลังใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงหรืออาจจะหมายถึงพลังจิตที่มีความเข้มแข็งไม่อ่อนไหวไปตามอารมณ์ที่ยั่วยวนให้เขวออกไปนอกทางข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าบนเส้นทางของความเพียรพยายามมันก็มีคนเพียรพยายามกันเยอะแต่ว่าประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยจะมีน้อยภาพที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือภาพการวิ่งแข่งมาราธอนบางครั้งบางคราวอย่างคราวเปิดสะพานแขวนสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรนนท์เนี่ยก็มีคนวิ่งกันเป็นหมื่นๆ นะครับแต่เราเห็นว่าในที่สุดมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจะถึงจุดหมายปลายทางคือชนะเลิศอยู่เพียงคนเดียวแต่นั่นเองเพราะบนเส้นทางของความเพียรพยายามก็มีลักษณะอย่างนั้นคือหมายความว่าแต่ความเข้มแข็งซึ่งมีอยู่ระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกำลังกายหรือกำลังใจก็ตามพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันถ้าโดนแรงปะทะเข้าโดยเพราะจุดที่หักเหมากที่สุดเนี่ยก็คือจุดที่ถูกยั่วยวนถูกล่อโดยผลประโยชน์ทั้งหลายหรือว่าถูกยั่วยุด้วยการท้าทายสุประมาทดูถูกดูหมิ่นให้เกิดอาการขัดเคืองและส่วนมากคนก็มักจะตายในเรื่องเหล่านี้คุณสังเกตว่าพระเจ้าจะมีคำที่ซ้ำกันอยู่ในที่ต่างๆเรียกว่ายินดียินร้ายอารมณ์ที่น่ายินดีเรียกว่าอิทธารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่ายินดีเรียกว่าอนิทธารมณ์แต่การจะเป็นอารมณ์อะไรนั้นที่จริงมันอยู่ที่ใจเรากำหนดเอาแต่ก็เรียกรวมๆไปอย่างนั้นเองคนตัวใจเป็นผู้กำหนดอารมณ์เนี่ยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่คนนี้ท่านเล่าไว้ในชาดกถึงพระราชกุมารซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีคือพระโพธิสัตว์ของเรานั้นเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีแต่ว่าเป็นพระอนุชาองค์เล็กมีพระเชษฐาพาดาพระเชษฐาปกิณีอยู่ข้างบนเยอะเพราะโอกาสที่ท่านจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาถือกันตามลำดับหลังคือพี่ชายจะต้องได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก่อนแต่หนตำนายบอกว่าพระราชกุมารเนี่ยจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าไม่ใช่ครองพาราณสีแต่จะครองมิถิลาซึ่งเวลานี้ก็อยู่ทางด้านปากีสถานนะครับก็ตกลงว่าให้พระราชกุมารเนี่ยไปรับสมบัติรับราชสมบัติที่เมืองมิถิลาพอดีอมาตย์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันกับพระราชกุมาร5คนก็โดยเสด็จไปด้วยพระราชกุมารเองนั้นรู้อัธยาศัยของเพื่อนดีว่ามันมีจุดอ่อน แล้วถ้าใครไปจับจุดอ่อนได้แล้วก็จากนั่นก็คือความพ่ายแพ้และอาจจะทำให้งานใหญ่มันเสียหายลงไปด้วยคือคนหนึ่งมีรูปสวยๆไม่ได้คนหนึ่งถูกล่อด้วยเสียงขับกลอมเสียงพูดเสียงเชิญชวนชักชวนพิรีพิไรไม่ได้คนหนึ่งจะอ่อนไหวกับกลิ่นที่หอมๆมีการปรนปรือด้วยกลิ่นหอมๆนี่ไม่ได้คนหนึ่งจะพอใจติดใจในรสชาติของอาหารและรสชาติของกามคุณคนหนึ่งพอใจติดใจในเรื่องสัมผัสที่น่าจับน่าต้องตามความรู้สึกของเขาเองนะฮะแต่ว่าพระบริษัทก็ทุ่งติงคือตั้งข้อสังเกตว่าคุณเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกเพราะพวกคุณก็มีจุดอ่อนในคนละจุดแล้วก็ต่างคนต่างก็รู้กันแต่ถ้าไปก็ต้องสัญญากันก่อนว่าถ้าให้สติตักเตือนกันเนี่ยต้องเชื่อกันแล้วคุณเองจะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงเข้มแข็งไม่อ่อนไหวไปตามอารมณ์ที่ยั่วยวนระหว่างทางก็เป็นนั้นว่าตกลงนะฮะคือสัญญาเนี่ยที่จริงทำง่ายนะฮะแต่การปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยทำยากเพราะทำสัญญาระยะมันสั้นแต่ว่าปฏิบัติตามสัญญามันยาวระยะมันยาวก็เหมือนการอาสาพัฒนาปลูกป่านะครับคือปลูกป่าเนี่ยไม่ง่ายนะครับปลูกวันเดียวก็ได้แต่ว่าการรักษาป่าเนี่ยจะยากแม้แต่การดูแลเอาป่าที่ปลูกเอาไว้ให้มันต้นไม้เจริญเติบโตไปได้ตลอดรอดฝั่งกลายเป็นเรื่องยากเพราะต้องใช้เวลานานนี่ก็เป็นกฎอย่างหนึ่งของธรรมชาติในเส้นทางที่จะเดินผ่านนั้นท่านเล่าว่ามียักษินีสิงสถิตอยู่พวกนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายแล้วก็เนรมิตเรื่องบางเรื่องขึ้นมาได้เธอก็ในชั้นแรกก็เอารูปมาลอกก่อนเดินผ่านไปบนเส้นทางสายนั้นเจอผู้หญิงสาวๆสวยๆออกมาเชิญชวนรูปร่างส่วนทรงสันฐานหน้าตาวัยแตกต่างกันหมดพวกนี้ใช้แนวเดียวกันนะคือถ้าเราไปศึกษาตอนที่นางตนาราคาราตีมายั่วยวนพระพุทธเจ้าก็ใช้แนวเนี่ยคือมีความหลากหลายในความเป็นผู้หญิงวัยแตกต่างกันรูปร่างแตกต่างกันหน้าตาแตกต่างกันทั่วทรงแตกต่างกันวิธีการต่างๆที่จะโน้มน้าวพระทัยของพระพุทธเจ้าให้อ่อนไหวนั่นก็แตกต่างกันแต่นั่นคือพระพุทธเจ้านะแต่ว่าท่านเหล่านั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพราะนั้นไปเจอภาพรูปสวยๆเขาคนที่จุดอ่อนเรื่องรูปเนี่ยไปเลยห้ามปรามยังไงก็ไม่อยู่ทวงสัญญาก็ไม่ยอมรับฟังและหน้ามืดแล้วก็เข้าไปในที่นั้นก็ตกเป็นอาหารของยักษินีไปตกลงว่าเปลี่ยนวิธีดักใหม่มีการเสียงไพเราะเสียงดนตรีเสียงเชิญชวนชักชวนเสียงพิรีพิไรรำพันห้อมล้อมคนเหล่านั้นเอาไว้ซึ่งตอนนี้ก็เหลือ5คนแล้วคนที่เพลิดเพลินสยบติดในเสียงก็พ่ายแพ้แล้วก็ตกเป็นเหยื่อยักษินีไปยักษินีชุดนั้นแหละก็ล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นอุทยานที่มีความสวยงามล่อด้วยกลิ่นโชยมาสารพัดกลิ่นแต่ว่าหน้าสุดดมทั้งนั้นคนที่ติดกลิ่นก็พ่ายแพ้ในที่สุดแต่ก็เสร็จแล้วมันก็เดินทางมาไกลแล้วอย่างเหลือ3คนแล้วนะพวกนี้ก็ล่อด้วยอาหารที่อร่อยแล้วก็เชิญชวนชักชวนบริการฟรีกันเลย2คนไม่ยอมพระโพธิสัตว์กับสหายอีกคนนึงไม่ยอมไม่ยอมรับประทานอาหารเหล่านั้นเพื่อนอีกคนนึงก็ตกเป็นเหยื่อก็ในที่สุดเขาก็ล่อด้วยการพักผ่อนสถานที่พักผ่อนเชิญชวนชักชวนก็เดินทางไกลแล้วนะเดินทางมาไกลแล้วมันก็ล่อด้วยการพักผ่อนหลับนอนเชิญชวนโดยวิธีการต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือต้องการจะพักผ่อนเนี่ยและในสุดเพื่อนที่เหลืออยู่คนนั้นก็ตกเป็นเหยื่อยักษินีพระโพธิสัตว์เดินทางไปสู่กรุงมิถิลาตามลำพังยักษินีเป็นหัวหน้าเลยเปลี่ยนวิธีแล้วพีระมิดกลายเป็นสาวสวยทำนองว่าเป็นภรรยาของพระโพธิสัตว์ก็ตามตื้อตลอดทางเลย เรียกร้องคนทั้งหลายเป็นสักขีพยานสามีหนูหนีมาได้แต่ดังว่าไปเรื่อยแกอุตส่าห์ก็เดินเฉยๆไม่ได้ใส่ใจสนใจจนถึงในที่หนึ่งเนี่ยพอเข้าไปถึงบริเวณประตูเมืองไม่มิถิลาเนี่ยมันมีศาลาที่พักมีคนอยู่ในนั้นเยอะประวัติศาสตร์ก็ขึ้นไปข้างบนเสียยายนี้ก็ตะโกนเรียกให้ลงมาแล้วก็เรียกร้องบอกประกาศสถานะตัวเองเป็นพันดาของบริษัทบริษัทก็ปฏิเสธนะฮะไม่ยอมรับแต่ว่าคนที่นั้นเนี่ยจิตใจอ่อนไหวแล้วเพราะมันสวยว่าทำไมไม่ยอมรับผู้หญิงสวยๆอย่างนี้ทำไมไม่ยอมรับพระเจ้ากรุงมิถิลาเนี่ยออกมาพอดีมาเจอเข้าพระโพธิสัตว์ไม่รับท่านก็รับเข้าวังซะเองเลยต้องการจะเอาไปเป็นสนมถูกนางยักษินีก็ล่อหลอกด้วยวิธีการต่างๆจนเคลิบเคลิ้มพอตกกลางคืนมันก็ให้สัญญาณบริวารมันบุกเข้าเมืองบุกเข้าในวังกินคนซะเยอะคนทั้งหลายที่เห็นเหตุการณ์ตอนพระโพธิสัตว์ไม่ยอมอ่อนไหวไปตามอำนาจของนางยักษินีเนี่ยมันก็นึกว่าเออคนสองคนในนิสัยต่างกันราชาอยู่ท่ามกลางสนมกันนั้นไหนเยอะแยะแต่ยังอ่อนไหวแต่โพธิสัตว์เป็นเด็กหนุ่มแท้ๆแต่ยังไม่อ่อนไหวไปกับเพศตรงกันข้ามเช่นนี้แล้วราชาก็ที่วงคตไปแล้วพระมเหสีก็ที่วงคตไปแล้วแต่ว่าราชธิดายังอยู่นะฮะก็ในที่สุดก็เชิญราชกุมารเนี่ยขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงมิถิลาแล้วก็มอบหมายราชธิดาของพระเจ้ากรุงมิถิลาองค์ก่อนเนี่ยนะให้เป็นราชินีอันนี้เป็นการสอนให้เห็นว่าบนเส้นทางชีวิตเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนั้นความสำเร็จไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่อุปสรรคอันตรายนั้นจะเกิดบนเส้นทางปัญหาว่าอ่อนไหวไหมอ่อนแอไหมเข้มแข็งพอไหมกำลังกายเป็นยังไงกำลังใจนี่สำคัญที่สุดนะฮะกายอาจจะอ่อนแอไปบ้างแต่ว่าถ้าใจยังเข้มแข็งแล้วก็ไปได้ตรงนี้ท่านเรียกว่าธรรมะเป็นเน้นถึงตัวพลังที่สร้างสรรค์แล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคต้านทานกระแสอารมณ์กระแสกิเลสซึ่งปรากฏมาในรูปยั่วยุยวนเนี่ยประการต่อไปเราไม่ค่อยเจอเหมือนกันคำนี้บางทีนี่ใช้เป็นขันติก็มีนะใช้เป็นปัญญาก็มีใช้เป็นความเพียรก็มีคนที่ศึกษานะธรรมชั้นตรีนะเราจะเห็นว่าในคารวะธรรมเนี่ยในพระบาลีเนี่ยเรียกว่าสัจจังธรรมโมทิฏฐิจาโคทิฏฐิตรงนี้หมายถึงขันติแต่บางทีเนี่ยหมายถึงปัญญาคำว่าทิฏฐิเนี่ยอาจจะหมายถึงปัญญาในที่นี้หมายถึงความเพียรหมายถึงความเพียรอย่างฉลาดนะความเพียรอย่างฉลาดเหมือนอดทนอย่างฉลาดเราไม่ใช่อดทนเรื่อยไปมันอดทนเรื่องอะไรทำไมจึงต้องอดทนถ้าไม่อดทนแล้วจะไปยังไงถ้าอดทนแล้วจะดียังไงมันต้องแยกให้ออกตรงนี้หมายถึงว่ามีความเพียรพยายามที่จะดำรงตนอยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญาคือการรักษาศีลถ้าระยะไม่ยาวเนี่ยมันไม่ค่อยลำบากอะไรแต่ถ้าเรารักษาระยะยาวๆมันก็มีปัญหาเหมือนกันยิ่งสมาธิอย่างเงี้ยเราจะคุมสมาธิให้ยาวอยู่ได้เนี่ยจะคุมยากถ้าต้องการคุมไม่ได้จริงๆต้องหนีเข้าป่าเลยอยู่ในถ้ำในเขาเนี่ยมันก็คุมได้นานๆแต่ถ้าอยู่ในบ้านในเมืองเราจะคุมยากเพราะว่าเรื่องมันเยอะคนจะนำเรื่องมาให้เนี่ยมาก่อกวนมาวุ่นวายดีเยอะแยะไปหมดเลยพระองค์กรสงฆ์เราปัจจุบันเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันเป็นลักษณะสังคมสงเคราะห์ซึ่งบางทีก็สงเคราะห์เกินตำแหน่งหน้าที่ไปนะเช่นยุคสมัยที่เด็กจะสอบเข้าเรียนโอ้ปวนเลยขอฝากเด็กนี่เรียกว่าปวนเลยแก้ไม่ตกไม่รู้จะว่ายังไงอธิบายชี้แจงไปเถอะไม่มีฟังรู้เรื่องหรอกนี่คืองานเหล่านี้แล้วก็จะสงบได้ยากคือพระเองเนี่ยที่จริงต้องการรักษาความยุติธรรมเพราะเด็กเหล่านั้นก็คือจริงๆก็คือลูกหลาน เราก็ฝากคนหนึ่งก็แสดงว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบพวกหลานอีกคนหนึ่งตัวที่จริงก็ควรใจเด็กเขาต่อสู้กันเองเราก็อยู่ข้างนอกแต่นั่นคือสังคมนะถ้ารูปผมก็พูดอย่างเพราะการดำรงตนมั่นคงอยู่ในศีลสมาธิปัญญาวันก่อนวันที่ไปเผาศพหลวงพ่อเจ้าคุณโสพลสมาธิคุณเนี่ยจะว่าจมูลนี่พระครูอยู่ที่วัดราชสิทธิ์ก็เป็นลูกศิษย์เคยสอนหนังสือก็ตอนเขาเรียนศาสนศาสตร์บัณฑิตก็ไม่ได้พบกันนานนะแต่วันนั้นพระมามากอยู่ทุกจุดทุกมุมแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามคือแต่ละรูปก็เรียบร้อยแกก็บอกว่าอาจารย์สังเกตไหมว่านานๆเนี่ยพระจะมาประชุมกันสักทีเราก็ไม่เห็นความสวยงามของพระที่เรียกว่าสังฆโสภโณนะคือความสวยงามของหมู่คณะเนี่ยแต่พอปรากฏตนในที่สาธารณะลักษณะอย่างนี้แต่ลงก็อยู่ในระเบียบวินัยมันก็มีบางองค์ก็แหลมมาบ้างนะเพราะว่าวางวัดเนี่ยมันค่อนข้างแคบคือพอลงรถแล้วมันก็หาที่ห่มจีวรไม่ได้พระเราก็มีปัญหาเพราะว่าพอเข้าวัดเนี่ยต้องเปลี่ยนจีวรต้องเปลี่ยนห่มจีวรเป็นเฉียงบ่าเพื่อแสดงความเคารพต่อวัดแต่บางทีเนี่ยจังหวะอย่างนั้นนะมันหาที่ยืนห่มไม่ได้ซึ่งมันถ้ายืนแล้วมันก็ไปเจ็บไปเจ้อใหญ่ท่านก็ต้องอาจจะต้องห่มจีวรคลุมก็เดินหลบเข้ามาข้างในเพื่อหาที่เปลี่ยนจีวรมันก็มองเห็นเป็นความสวยงามเป็นความเรียบร้อยนั่นก็หมายความว่าท่านก็มั่นคงอยู่ในศีลสมาธิปัญญาตามสมควรแก่ฐานะของท่านตรงนี้ท่านเรียกว่าทิฏฐิแต่ว่าอย่าไปคิดว่าเป็นทิฏฐิเสมอไปนะคือความเพียรอย่าไปแปลว่าทิฏฐิเสมอไปมันขึ้นกับว่าอยู่ตรงไหนอย่างในคารวะธรรมเนี่ยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอามาเป็นพระบรมราชวาทสี่ประการเนี่ยเราเห็นว่าในการต่อมาเราก็เรียกขันติไปเลยเพื่อไม่ให้ไปสับสนบางทีก็เรียกว่าทีติขันติหรือตีติขาขันติอธิวาสนะขันติอะไรต่ออะไรซึ่งเราจะเจอในตอนที่ว่าในขันติบารมีความเพียรอีกประการหนึ่งนั้นเขาเรียกว่าอสิทิละปรกรรมตาเป็นการใช้ความเพียรบากบั่นไม่ท้อถอยในการเจริญวิเวกวิเวกเนี่ยแปลว่าความสงัดเงียบเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของคำสอนในทางพระพุทธศาสนาคือทำวินัยหรือคำสอนนั่นใดที่เป็นไปเพื่อความสงัดนั่นเป็นธรรมนั่นเป็นวินัยนั่นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีลักษณะส่งเสริมไม่เกิดการสงัดหรือวิเวกหรือสงบเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นหลักธรรมในทางพุทธศาสนาทีนี้วิเวกเนี่ยมันก็มีอยู่3ระดับระดับแรกในกายวิเวกก็แบ่งออกเป็น2ระดับนะระดับ1ก็คือว่าเราไปอยู่ในสถานที่ที่สงัดเงียบจากเสียงรบกวนอยู่ตามถ้ำตามป่าตามเขาเมื่อก่อนก็คุยกับท่านชัยสาโรลูกศิษย์หลวงพ่อชาตอนนี้ก็เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดป่าดานาชาติที่บนเขาเข้าไปอยู่ในถ้ำหน่อยนะเขาอยู่ในถ้ำแล้วก็มืดอย่างนั้นเจริญกรรมฐานอยู่ในถ้ำมืดก็เป็นเดือนๆนะไปอยู่กันเป็นเดือนๆก็นั่นก็คือวิเวกทางกายถ้าเราไม่ทำจิตให้สงบมันก็อาจจะเกิดหวาดกลัวขึ้นมาเพราะในสถานที่นั้นมันก็วิเวกสองระดับคือเวกสถานที่สงัดในด้านสถานที่เราอยู่อาศัยแล้วก็วิเวกในด้านศีลคือสงัดจากบาปจากอกุศลหมายความว่าสันตะกายโยกายสงบสันตะวจโจวจีสงบก็สงบได้มากนะเพราะเราไม่พูดกับใครแล้วกายก็ไม่มีพฤติกรรมอะไรคือว่าอาการเคลื่อนไหวทางกายเนี่ยมันถ้าไม่เบียดเบียนคนอื่นมันก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรยิ่งเราอยู่ในถ้ำคนเดียวอย่างนั้นเนี่ย นุ่งสบงสวมมังสะห่มจีวรหรือไม่ห่มจีวรก็ได้มันก็อยู่ในห้องเพราะนั้นเราจะเห็นว่าจะทำให้เกิดสงบได้ง่ายขึ้นแล้วก็ประการที่สองคือจิตตุเวกได้แก่การเจริญสมาธิทำจิตใจให้สงบอยู่ในบทสมาธิจะใช้อารมณ์อะไรก็ว่ากันไปตัวเนื้อหาสาระจริงๆคืออุปธิวิเวกคือสงัดจากกิเลสทีนี้พอมาถึงสงัดจากกิเลสเนี่ยให้ลองสังเกตว่าบางระดับเนี่ยนะบางระดับเนี่ยเราสามารถที่จะงดเว้นไปเลยเลิกไปเลยนะเช่นสมมติว่าคนเคยสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ไปเลยอันนี้มันก็ไปเห็นบุหรี่จิตมันก็สงัดจากความอยากที่จะสูบได้ก็เป็นความสงัดระดับหนึ่งแต่ว่าโดยสมบูรณ์จริงๆนะหมายถึงว่าเป็นความสงัดระดับโน้นตั้งแต่วิปัสสนาขึ้นไปจนเป็นอริยมรรคอริยผลแต่ว่าในภาคของการปฏิบัติจริงๆภาคสนามจริงๆก็ต้องทดลองชิมทดลองชิมวิเวกระดับที่ว่ามันสงบกิเลสซะบ้างเรื่องแบบนี้หรือโกรธมาเยอะเราเลิกโกรธซะบ้างโลภมาเยอะเราก็เลิกโลภซะบ้างหรือบางครั้งบางคราวเนี่ยมันจะต้องคิดอะไรเหมือนกันอย่างเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าพระผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยบางทีท่านเสียเวลาไปเยอะเลยแต่ไปสวดไปฉันไปตัดปิดบิ้นไปเป็นประธานอะไรงานเกี่ยวกับสังคมเราเนี่ยเสียเวลาไปเยอะแล้วอย่างพระสวดมนต์ฉันเพลเนี่ยนะประมาณ4ชั่วโมงนะหมดไปไปฉันข้าวเป็นอินเดียแต่เด็กนั่นคือแสดงให้เห็นว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับการใช้เวลาของชีวิตทีนี้ถ้าเรามีงานอะไรเพื่อพระศาสนาที่มีความสำคัญกว่าเนี่ยคือมันควรจะสละตรงนั้นคือไม่ใครไม่ต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นอะไรกับเขาหรอกแล้วจะมาทำงานอีกด้านหนึ่งซึ่งมันก็จะได้ประโยชน์มากกว่าพออายุเรามากเนี่ยเราต้องคิดในเรื่องเหล่านี้ให้มากแล้วความไม่เรื่องไร้สาระต่างๆนี่เลิกใช่ป่ะมันก็เหมาะสมสำหรับคนอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเขาไปทำงานในด้านนั้นเราก็ทำงานในด้านอื่นดีกว่าที่มันจะเป็นน้ำเป็นเนื้อขึ้นมาเนี่ยนี่ก็หมายความว่ามันก็ต้องสงัดจากกิเลสพอสมควรคือไม่คิดอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากไปนะเป็นการสะสมกิเลสขึ้นมาภายในใจเพราะแนววิเวกนี่เป็นแนวจางคลายลดละแนวความเพียรที่จริงทั้งหมดนะก็เราจะเห็นว่าความเพียรเนี่ยคล้ายๆจะมุ่งขจัดได้ความเกียจคร้านอย่างเดียวแต่ที่จริงไม่ใช่โครงสร้างของกุศลธรรมตั้งปวงนั้นขจัดกิเลสได้ทุกประเภทเพียงแต่ว่ากิเลสประเภทไหนเป็นหลักกิเลสประเภทไหนเป็นรองแค่นั้นเองอย่างความเพียรที่ใช้มาในตรงนี้เราจะเห็นว่าขจัดกิเลสหมดทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงอย่างพวกอุยาโมเนี่ยมันก็เน้นไปที่การป้องกันโลภโกรธหลงขจัดโลภโกรธหลงเสริมสร้างศีลสมาธิปัญญามีสติระลึกรู้อยู่ที่นามรูปเนี่ยนั้นก็แสดงเห็นว่ามันเพิ่มปริมาณธรรมะเราอื่นขึ้นอีกเป็นอันมากแล้วก็มุ่งไปสู่การสงบระงับแห่งกิเลสอย่างแท้จริงด้วยต้องฟังกันได้แต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย
1: ขอความเจริญในธรรม
0: จงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอวิริยะบารมีในลักษณะต่างๆสืบต่อกันมาโดยลำดับในช่วงนี้กำลังปรารภถึงลักษณะของวิริยะบารมีที่พระโบราณอาจารย์ท่านจำแนกแสดงไว้มาถึงข้อที่ว่าอนิคิตะฉันทตาคือการไม่ทอดทิ้งความพอใจในสิ่งเหล่านั้นข้อนี้ก็คือกระบวนการของการใช้ความเพียรพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เคยกล่าวมาแล้วว่าจะต้องเริ่มต้นด้วยการใช้เหตุผลใช้สติปัญญาในการมอง เหตุที่จะให้เกิดผลคือหมายความว่าเรามีภาระหน้าที่ในการสร้างเหตุแต่เหตุมันก็มีสองเหตุเหตุดีแล้วก็เหตุไม่ดี

สมควรแก่ฐานะของสิ่งเหล่านั้นส่วนไม่ดีก็พอใจในการลดละส่วนดีก็พอใจในการกระทำบำเพ็ญและสัปดาห์ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ตนต้องการเอาไว้ก็จะไม่เสื่อมความพอใจตรงนั้นหมายความว่าคงรักษาความพอใจในการที่จะบำเพ็ญในการที่จะเจริญกุศลทั้งหลายขึ้นว่ากันตามความจริงเราจะสมัครใจจะเจริญกุศลธรรมข้อใดก็ตามมันก็ต้องใช้ความเพียรพยายามด้วยกันทั้งนั้นแต่ตามปกติเมื่อกล่าวโดยสรุปเนี่ยถ้าผู้กษัตริย์ชนทั่วไปท่านก็จะใช้คำว่าทานศีลภาวนาแต่ถ้าพูดกับนักบวชก็จะใช้คำว่าศีลสมาธิปัญญาแต่จะเรียกชื่อยังไงก็ตามแม้ทั้งกล่าวถึงธรรมะข้ออื่นๆคราวนี้เราอาจจะยกตัวอย่างธรรมะชุดอื่นเช่นว่าการเจริญพรหมวิหารทั้ง4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราเห็นว่าในขณะที่ธรรมะทั้ง4ประการนี้เพิ่มพูนขึ้นอยู่นั่นเองสถานะของเขาก็เริ่มปรากฏเด่นชัดมากยิ่งขึ้นและสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเขาก็จะค่อยๆจางคลายบรรเทาลงไปโดยลำดับอย่างที่บอกไว้แล้วว่าในภาคสนามจริงๆกุศลธรรมทั้งหลายนั้นจะทำหน้าที่ละกิเลสที่ตรงกันข้ามกับตนเป็นตัวหลักและละกิเลสที่เกี่ยวเนื่องกับกิเลสประเภทที่ตรงกันข้ามกับตนเองเป็นตัวเสริมเข้ามาซึ่งก็ไม่หมายความว่าไม่ได้ละกิเลสเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งเพียงแต่ว่าข้อที่ตรงกันข้ามกับตนนั้นจะละได้มากกว่าส่วนที่ใกล้เคียงก็จะละได้น้อยกว่าก็ดูแล้วทำนองใกล้ๆกระจุดเทียนขึ้นมาในจุดใดจุดหนึ่งเราเห็นว่าแสงสว่างที่ใกล้ดวงเทียนมันจะมากกว่าแต่พอระยะห่างออกไปแสงสว่างก็จะน้อยลงแต่คงเป็นแสงสว่างอยู่นั่นเองก็หมายความว่าขจัดความมืดได้ระดับหนึ่งการเกิดขึ้นมาธรรมะภายในใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าเราปลูกฝังความพอใจในพรหมวิหารธรรมคือธรรมะอันเป็นเครื่องอยู่เป็นเรือนใจเป็นหลักใจของผู้ใหญ่หรือผู้ที่เป็นพรหมเราก็จะเจริญเมตตาเมตตาจิตจะเป็นฐานพอเจริญเมตตานั้นเมตตาจะทำหน้าที่ขจัดความพยาบาทซึ่งตรงกันข้ามกับตนแต่ในขณะเดียวกันลักษณะความรู้สึกนึกคิดของคนเนี่ยประเภทที่เราเรียกว่ากามราคะคือจิตที่กำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่ถ้าเป็นคนแล้วจะมีลักษณะทนุถนอมแล้วก็ประงมอย่างดีเหมือนกันบางทีก็แยกไม่ออกว่าเป็นเมตตาหรือเป็นกามราคะแต่ว่าคนที่ปฏิบัตินั้นจะรู้ชัดด้วยตัวเองว่านี่คือความรู้สึกเป็นเมตตาหรือเป็นกามราคะเพราะถ้าเป็นการมราคะก็มุ่งเอาโกรธใจเพื่อให้ก็ตอบสนองความต้องการของตนแต่ถ้าเป็นเมตตานั้นจะมุ่งอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาคนเหล่านั้นให้มีความสุขมีความเจริญในสิ่งที่ตนปรารถนาพอใจแล้วถ้าหากว่าเขาเป็นได้อย่างนั้นแล้วเราก็พอใจเราก็ดีใจนั้นแสดงเห็นว่าตัวคนมันจะต่างกันชัดเจนจึงในลักษณะที่เกี่ยวกับข้องกับกามราคะนั้นถ้าหากว่าเขามีตอบสนองมันก็เพิ่มกามราคะมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่ตอบสนองก็จะเกิดโทสะแล้วก็อาจจะลงมือประทุษร้ายกันก็ได้เพราะเมตตาข้อเดียวมันจึงไปกระจัดได้ทั้งโทสะทั้งกามรา

แล้วทางความรักแม่ในฐานะที่เป็นครอบเป็นครัวก็ยังมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันชั้นคู่ครองแม่ตาจะทำหน้าที่สลายได้แต่แม้แต่ว่าอยู่กันในฐานะที่เป็นคู่ครองแต่ถ้าพลังของเมตตาเขามีกำลังสูงเนี่ยมันจะมีการประนีประนอมมีการให้อภัยมีการอดทนไม่ถือสาความให้ความสำคัญแก่ความสวยงามของรูปร่างกายมากเกินไปแต่จะมองไปที่คุณค่าของจิตซึ่งมีเมตตาเป็นเรือนใจแต่ก็มองคนเหล่านั้นด้วยความเป็นมิตรพอเขาประสบปัญหาขึ้นมาใจก็ปรับไปอยู่ที่กรุณาอาจจะช่วยเหลือขวนขวายด้วยกายก็ตามหรือว่าจากก็ตามหรือแม้แต่ว่าคิดด้วยใจก็ตามต้องการให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วถ้าเขาหลุดพ้นเราก็เกิดมุทิตาหรือเชิญชมยินดีแต่บางครั้งบางคราวมันก็เป็นเรื่องสุดวิสัยคือไม่สามารถที่จะขจัดแต่หลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นได้ก็สามารถทำใจเป็นกลางคือวางใจเป็นกลางก็นึกถึงแง่ของกฎแห่งกรรมบางคนเหล่านั้นมีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอะไรไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคือในกระบวนกรรมเนี่ยถ้าเราจับประเด็นให้ได้นะแต่เราจะเข้าใจเราจะแยกการกระทำกับผลของการกระทำได้หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผลที่คนอื่นเขาจะยกย่องนับถือเรามันก็ได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์เป็นการประชุมปัญญาผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีการอภิปรายการซักถามมีประเด็นที่น่าศึกษาคือท่านผู้ใหญ่ที่ตอบคำถามเนี่ยท่านตอบดีคือปัญญาท่านผู้ว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่อนด้อยคือไม่มีโอกาสเป็นคุณหญิงมันมีโอกาสมีรับสายสภาอย่างพวกปัญญาพวกแม่ทัพภาคแล้วก็ท่านที่เป็นวิทยากรท่านอธิบายว่ามันก็เป็นเรื่องของบุญกรรมที่คนกระทำไว้ไม่เหมือนกันเพราะหน้าที่ของเราก็คือพยายามทำความดีไปแต่การที่เขาจะให้เหรียญตาจะให้ตำแหน่งเป็นคุณหญิงมีสายสะพายหรือไม่นั้นก็ต้องถือว่ามันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมแต่ในเรื่องนี้ถ้าเรามองในแง่สังคมเราก็เห็นได้นะว่าแม่ทัพภาคเนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดกรอบข่ายในภารกิจมันก็กว้างขวางกว่าแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นสายงานที่สืบเนื่องมาแต่โบราณกาลแม่ทัพในกองไปรบทัพจับศึกประสบความสำเร็จมาได้รับการยกย่องแต่งตั้งปัญญาก็ขึ้นตามไปเพราะในสมัยโบราณเนี่ยจึงคิดที่ท่านบอกว่าชายงามด้วยความรู้ดูวาวงามเพราะน้ำเสียงหญิงสวยด้วยคู่เคียงสัตว์ของเลี้ยงงามเพราะผีพระจันทร์นั้นแจ่มพร้างามสง่าประหลาดสริบันประชิดตำปวงมีถือกันตีงามพันธรายตัวนี้เราเห็นชัดเจนนะว่าหญิงสวยด้วยคู่เคียงคือหมายความว่าคู่ครองเนี่ยจะเป็นตัวดึงขึ้นไปแต่ว่าประโยคที่น่าสนใจก็คือท่านบอกว่าให้เราทำงานเต็มตามสติกำลังและส่วนจะได้หรือไม่ได้นั้นก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ท่านจะพิจารณาเพียงแต่ว่าเราทุ่มเทลงไปในการทำงานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็แล้วกันอันนั้นคือหลักการคิดที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าในกฎเกณฑ์ของการกระทำเช่นสมมติว่าเราปลูกพืชเราก็คงทำได้แค่ปลูกพืชดูแลเอาใจใส่รดน้ำใส่ปุ๋ยอาจจะพรวนดินให้บ้างในบางโอกาสแต่พืชจะออกผลออกดอกเมื่อไรออกผลเมื่อไร
ไรสุขเมื่อไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของฝึกเราทุกเดในขั้นตอนของเราให้ดีก็แล้วกันเพราะความเพียรพยายามทุกเรื่องเนี่ยภารกิจของเราก็คือทำความเพียรในกรอบของเราแต่ไม่ใช่ไปเร่งที่ผลเรามีหน้าที่เร่งที่เหตุนะหมายความว่าถ้าเหตุก็สมบูรณ์ผลก็เกิดขึ้นแต่ถ้าผลยังไม่ถึงคราวเหตุยังไม่ถึงคราวที่จะเกิดผลมันก็ไม่เกิดเพราะหลักของบารมีจึงเป็นการพูดถึงเหตุให้เราสังเกตว่าจะพูดถึงเหตุแล้วคนก็ต้องลงมือปฏิบัติเหตุหรือไม่เหตุเพิ่มพูนขึ้นผลก็ใกล้เข้ามาพอเหตุสมบูรณ์ผลก็เกิดขึ้นแต่ว่าวิริยะบารมีที่ทรงอธิบายในชาดกเป็นการกล่าวถึงตัวตนบุคคลของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีในชาตินั้นๆเนี่ยเป็นวิริยะบารมีที่กระจายคือการใช้วิริยะที่กระจายไปทุกๆเรื่องเพราะว่าการตามความจริงแล้วเนี่ยถ้าไม่มีความเพียรมันก็ไม่ขยับขยื่นการความเพียรจึงเป็นพลังขับเคลื่อนมุ่งไปข้างหน้าและอาจจะเจออุปสรรคอันตรายขวากน้ำลุกบ่ออะไรอีกเป็นอันมากแต่บุคคลจะต้องไม่ทอดทิ้งทอดธุระหน้าที่หรือว่าทอดความพอใจทอดทิ้งความพอใจหรือคลายความพอใจบวชนายโอ้ยทำกันแทบตายไม่เห็นได้เรื่องอะไรเลิกดีกว่าไม่ทำดีกว่าถ้าอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าในการใช้ความเพียรพยายามเพื่อเกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยให้เราสังเกตว่าเราพูดถึงการเดินทางก็ได้เช่นสมมติว่าเรานัดหมายกับเพื่อนฝูงจะไปในสถานที่ใดที่หนึ่งแต่พอดีสถานที่เหล่านั้นเขาอยู่ใกล้บ้านเราวันต่อพร้อมกันเราก็ถึงก่อนเป็นธรรมดาหรือว่าต้องการจะตั้งตัวให้เป็นหลักเป็นฐานมีฐานะทางเศรษฐกิจดีสังคมดีการเมืองดีมันก็อยู่ที่พื้นฐานของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันเช่นว่าบางคนพื้นฐานทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีอยู่แล้วตัวเองก็เหมือนมังกรที่ติดปีกหน่อยเดียวมันก็ไปได้แล้วแต่บางคนฐานะทางเศรษฐกิจยังไม่ดีมันก็ต้องใช้ช่วงระยะเวลายาวขึ้นแต่แน่นอนถ้าหากว่าเขามีปัญญาเขามีเหตุผลในการคิดในการพิจารณาให้รอบคอบรอบด้านเนี่ยมันอาจจะร่นระยะเวลาลงมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในสมัยปัจจุบันคือคนเราอาจจะเก่งในการคำนวณหุ้นในการศึกษาติดตามเรื่องกระแสของหุ้นต่างๆเนี่ยมันอาจจะได้จังหวะขึ้นมาช่วงใดช่วงหนึ่งคือรวยปุ๊บปั๊บขึ้นมาก็ได้ในวงการปัจจุบันมันเป็นการค้าขายระดับโลกในเรื่องบางเรื่องแต่นั้นก็หมายความว่าปัญญาที่สะสมมาภายในใจเขาประสบการณ์ในด้านต่างๆที่คนเหล่านั้นก็สะสมมาเราต้องมีมากพอต่อการใช้ไปเพื่อไอ้กิจกรรมบางอย่างซึ่งมันมีความสลับซับซ้อนแล้วก็ไปผูกโยงอยู่กับบุคคลอื่นอีกเป็นอันมากมันคงอยู่ในหลักการเดิมก็คือว่าเขาก็รักษาระดับความพอใจเอาไว้แล้วก็เพิ่มความพอใจรุนแรงให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นคือการเจริญสมมติว่าทานศีลภาวนามันถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะต้องได้สัมผัสตามนิยามของพระธรรมคุณบทว่าโอปนัยิโกคือน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าไม่ได้สัมผัสผลแล้วก็ยากที่จะก้าวรุดไปข้างหน้าถ้าได้สัมผัสผลความสงบระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาความสว่างระดับปัญญาที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านใช้คำว่าสะอาดสงบสว่างหรือว่าสว่างสะอาดสงบก็ได้หมายความว่าถ้าพูดถึงสะอาดสงบสว่างก็เรียงตามระดับศีลสมาธิปัญญาแต่เราสัมผัสในใจเราเองไม่จำเป็นที่จะต้องให้คนอื่นเข้ามาอธิบายชี้แจงอะไรให้เราก็จะมีความพยายามมากยิ่งขึ้นฉันทะมันจะเพิ่มขึ้น
วิริยะเองก็จะเพิ่มขึ้นจิตตะคือการมุ่งมั่นก็จะเพิ่มขึ้นวิมังสาคือการใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องก็จะมีความเข้มข้นสูงมากยิ่งขึ้นนั่นก็แสดงให้เห็นถึงหลักการปฏิบัติที่ว่าคนบางคนมันออกเดินทางด้วยกันแหละแต่ทำไมประสบความสำเร็จไม่ได้เท่ากันเพราะว่ามันถึงจุดหนึ่งมันคลายความเพียรคลายความพอใจคือคลายสักอย่างก็เสร็จแล้วนะฮะในอิทธิบาททั้ง4ข้อเราสังเกตถ้าเราคลายความพอใจอย่างอื่นมันก็ลดรวบลงไปด้วยทั้ง4ข้อจึงเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันคนใดคนหนึ่งเกิดลดก็แสดงข้ออื่นก็ลดด้วยคนใดคนหนึ่งเกิดเพิ่มขึ้นมาก็ยังอื่นก็เพิ่มตามไปด้วยอีกประการหนึ่งมีความข้อความในคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าไม่ทอดทุระในหน้าที่ของตนตรงนี้ที่จริงแล้วเนี่ยเราจะพบว่าใช้ในเรื่องต่างชาวนาไขน้ำข้าวนาช่างสอนดัดลูกสอนช่างถากถากไม้ช่างทำไอ้พวกคนชาวนาก็ทำนากันไปทำสวนก็ทำสวนกันไปเนี่ยเพียงแต่ว่าอะไรคือธุระอะไรคือหน้าที่คือภาระธุระที่จะต้องประพฤติปฏิบัติไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จก็ไม่ทอดทิ้งธุระเหล่านั้นมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ว่าแนวนี้ข้อเนี้ยจะกระจายมากกว่าคือกระจายไปในงานทุกๆเรื่องทุกเรื่องที่เราเรียนเราอ่านเราทำงานเราอะไรก็ตามมีข้อแม่นะมีข้อแม้ว่าต้องเรื่องสุจริตแต่ถ้าถามว่าทุจริตล่ะทุจริตก็เรียกความเพียรได้เหมือนกันแต่เรียกว่ามิจฉาวายามะคือความเพียรในทางที่ผิดเพราะพวกนี้มันก็อยู่สองทางนะทางถูกกับทางผิดแต่ในที่นี้จะเน้นไปที่ทางถูกเป็นประการสำคัญก็ต่อไปท่านก็บอกว่าธุระสัมปักยโฆมีความเพียรประคองซึ่งลักษณะเหล่านี้เราทำอะไรก็ตามจะรักษาระดับของความเพียรเอาไว้เช่นสมมติว่าเราต้องการจะไปจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งด้วยเวลาเช่นสมมติว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยระดับของความเพียรเนี่ยจะต้องต่อเนื่องอย่างน้อยก็สม่ำเสมอกันเช่นสมมติว่าเดินหรือขับรถหรืออะไรก็ตามเดินในจริงรถมันก็เร่งได้นะรถถ้ารถคุณภาพดีๆมีแรงม้าสูงๆก็อาจจะเร่งได้แต่ว่าการเดินเนี่ยมันค่อนข้างชัดเหมือนกับเราเดินไปในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยก็ประคองความเพียรเอาไว้ให้สม่ำเสมอที่ท่านเล่าถึงนักปัญญาคนหนึ่งของทางยุโรปชื่อเอมมานูเอลคานคือท่านเดินเป็นปกติของท่านเดินจนกลายเป็นนาฬิกาเลยหมายความว่าคนแถบนั้นเมื่อเห็นคานเดินผ่านหน้าบ้านก็ดูนาฬิกาแล้วก็ลงตัวรู้ทีนั่นคือมีลักษณะของการประคับประคองรักษาระดับความเข้มข้นของการปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นไว้สม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าพอดีเพราะงานส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วเมื่อถ้าไปเร่งรัดมากเกินไปบางทีถึงจุดหนึ่งมันอาจจะแผ่วปลายได้เหมือนกันก็ทำนองคล้ายๆคนวิ่งแข่งมาราธอนนะคือจะวิ่งเอาเร็วเนี่ยมันไม่ได้ระยะทางมันไกลเกินไปแรงก็จะหมดก่อนก็วิ่งประคองรักษาระดับเอาไว้นะคนอื่นก็เพิ่มระดับสูงขึ้นเราก็เพิ่มตามหน่อยตามสมควรแต่ไม่ใช่ว่าเพิ่มมาจนหมดแรงไม่สามารถจะวิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้ความเพียรพยายามในการปฏิบัติภารกิจการงานของบุคคลทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นเรามีเป้าหมายเพื่อจะดำเนินไปสู่ผลตามที่ตนต้องการแต่ว่าหมายเหล่านั้นมันเป็นผลมันเป็นเป้าสำคัญอยู่ที่ความมุ่งมั่นที่จะไปสู่เป้าหมายตรงนั้นให้ได้ตามปก
ติแล้วลักษณะของสังคมทุกเรื่องนะอะไรอะไรก็ตามมันจะเป็นยอดแหลมเป็นรูปกลวยเป็นรูปเจดีย์เป็นรูปพีระมิดเนี่ยแล้วมันค่อนข้างจะเป็นกลวยมากกว่านะคือคนที่ประสบความสำเร็จมันก็ลดหลั่นได้เรียกกันขึ้นไปแม้แต่ระดับพระญาบุคคลคือถ้าเรามีตัวเลขพระญาบุคคลอยู่ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าโสดาบันในมากที่สุดสกิทาคาก็รองลงมานาคาก็รองลงมาอรหัตก็น้อยแล้วอรหัตที่สมบูรณ์จริงๆระดับมหาปัญญาก็ยิ่งน้อยมันก็กลายเป็นยอดแหลมของกลวยยามพระอรหันต์ระดับมหาปัญญาเนี่ยมันก็มีอยู่แค่6ท่านเป็นผู้ภิกษุณีทั้ง3ท่านเป็นภิกษุ3ท่านเท่านั้นเองแต่ระดับปัญญาธรรมดานี่เยอะแต่ถามว่าเยอะขนาดไหนก็ที่จริงมันก็น้อยกว่าระดับที่รองลงมาฐานสังคมมันก็เป็นเช่นนั้นไม่ว่าเรามองจากเศรษฐกิจเรามองจากการทหารเรามองจากการเมืองเรามองจากสังคมเรามองจากชั้นเรียนที่ประสบความสำเร็จของบุคคลภายในชาติบ้านเมืองเนี่ยมันจะมียอดแหลมอย่างนั้นหมายความข้างปลายในจะแหลมเช่นถ้าพูดจบปริญญาตรีโทเอกเนี่ยจะน้อยเอกที่จะน้อยที่สุดรองลงมาเป็นโทรองลงมาก็เป็นตรีแต่จริงตรีก็ยังน้อยกว่าพวกระดับปวช.ปวส.ระดับล่างๆแล้วก็พวกป.6เนี่ยก็เป็นฐานมหึมาอยู่เป็นจำนวนมากนี่ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นในการประคับประคองรักษาความเพียรเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตนตั้งใจเอาไว้นั้นนอกจากมีความต่อเนื่องแล้วต้องรักษาระดับของความเพียรความเพียรพยายามเอาไว้ไม่ให้ย่อหย่อนหรือว่าเร่งรัดกันเกินจนเกินไปต้องฟังทนายพระรมโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

านีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103และ Facebook วัดป่า

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชน

ฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไซงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทงามตำบลไทงามอำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-0

พ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไซงามตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้1คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท2บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยกุลงามดี1กอง 100,000 บาท3คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท1คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท1แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท2คุณแม่ศรีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท3ผอ.นิกรพันธ์เขตกิจ

5. คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท 6. คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท 7. นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท 8. คุณแม่นนท์วิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนัททอง1กอง 10,000 บาท 9. คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท 10. คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อน่วมคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวินิศราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท 11. ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท 12. คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท 13. คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณนัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมดำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อถึงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูลย์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิ์คุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมือดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1. คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทับทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท 2. คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าผ้าบาท1ใบ 1,000 บาท 1. คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท 2. คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันบาท1ใบ 1,000 บาท 3. คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักการวัดกุบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698
ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไซงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพนน้องออมพนักงานอบต.ผอ.สมชายครูสิริเพนเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บุญโชติฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์เจเดชอาจารย์วิภารัตคุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไซงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินพร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุธมาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉนัยหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไซงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงคุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนศรีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไซงาม28คุณทองย้อยจิตอาสาคุณอำพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่สาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสตาถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุจรีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศัตเลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาแจ่มดีสุขโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46คุณชนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อึ่งวัดตาขีดธรรมราม48คุณอ่อนทิพย์เกศสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่โอ้นเลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มาลัยสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอมคุณคงเดชรักกิจธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089568 0944ขออนุโมทนา

0: ินพระธรรมนำชีวิตจิตจำใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ขอแสดงความรักความเคารพความนับถือแด่เพื่อนสหธรรมิกด้วยความรักความเคารพนับถือยิ่งทุกๆรูปทุกๆองค์ขอความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เราเนกขัมมะจารีเนกขัมมะจารินีญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใฝ่ใจในศีลในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เชิญท่านทั้งหลายวางมือลงเสียไม่ต้องพนมมือเวลาของเราล่วงเลยมา5โมงเย็นกับอีก9นาที10นาทีแดดร่มๆตกพระอาทิตย์ก็จะอัสดงในเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาเมื่อกี้เราทั้งหลายได้ร่วมกันสวดสูตรต่างๆอันเกี่ยวไปด้วยเรื่องอานาปานสติซึ่งความจริงแล้วสูตรที่สวดมานี่มันต้องมีอยู่3สูตรอาตมาเอามาร้อยใส่กันก็มีทีปะสูตรบ้างแล้วก็มีอานาปานสติสูตรหลังจากนั้นก็มีอิจฉานังคละสูตรเอามารวมร้อยใส่กันไม่จบดอกเอาไว้ต่อพรุ่งนี้เช้ามะรืนนี้ต่อไปเอากันไปเป็นตอนๆที่เอามาสวดมากล่าวนั้นเพื่อให้มันเกิดความสมบูรณ์ทั้งทางเทคนิควิชาการเราอย่าได้พูดเอาเองเราอย่าได้ว่าเอาเองตามเทคนิคของเราแล้วเราทั้งหลายก็จะมิได้หลงทางในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องสมาธิภาวนานั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่จะต้องเข้าไปจัดการกับจิตกับใจของเราเรียกว่าเข้าไปจัดการกับกิเลสอานาปานสตินี้จะเข้าไปจัดการกับกิเลสอย่างนิ่มนวลจะปราบจะกำราบจะข่มจะฆ่าจะประหัตประหารกับกิเลสแต่ก็ทำอย่างนุ่มนวลไม่เชื่อดเฉือนจนเกินไปกลัวว่ามันจะรุนแรงค่อยๆย่องเข้าไปว่ากันดีๆนิ่มๆเพราะนั้นอานาปานสตินั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสรรเสริญพระองค์ทรงเล่าให้ฟังว่าพระองค์ได้ตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์อยู่และในขณะที่ตรัสรู้นั่นเองก็อาศัยอานาปานสติเป็นเครื่องมือเป็นมรรคปฏิปทาที่ดำเนินไปเพราะในการเจริญอานาปานสตินี้สมบูรณ์ทั้งวิปัสสนาสมบูรณ์ทั้งสมถะเราจะเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานทั้ง4นั้นเป็นเรื่องของวิปัสสนาล้วนๆไม่เกี่ยวกับสมถะไม่มีพิธีรีตองกระทำได้ตลอดการทุกเมื่อแต่ก็ยังสามารถเอาอานาปานสตินี้ไปเป็นสนามปฏิบัติการแห่งสติปัฏฐานอย่างสมบูรณ์ดังที่เราได้สวดกันมาเมื่อกี้นี้เพราะนั้นอย่ามองข้ามไปว่าอานาปานสตินั้นเป็นกรรมฐานประเภทสมถะอย่างเดียวละเอียดมากถ้าใครสามารถจะทำเพียงความสงบให้เกิดขึ้นเรามีความสามารถมีความต้องการเพียงแค่นี้เราก็สามารถใช้อานาปานสติต้องการให้เกิดความสุขอย่างทราบซึ่งดื่มด่ำลึกซึ่งในชีวิตนี้ก็สามารถทำให้เกิดมีได้ด้วยการเจริญอานาปานสติถ้าผู้ใดปรารถนาจะมีฤทธิ์มีเดชก็สามารถเอาอานาปานสตินี้เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเจริญให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชได้ถ้าผู้ใดปรารถนาจะให้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันใจนึกคิดจิตปรุงแต่งรู้เท่าทันโฉมหน้าของกิเลสตัณหามายาสาไถแห่งจิตใจตนเองก็สามารถเอาอานาปานสตินี้เป็นเครื่องมือถ้าผู้ใดปรารถนาจะให้ สมบูรณ์จนไปถึงการหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงทำลายกิเลสตัณหาอาสวะอวิชชาให้เกิดวิชชาความรู้แจ่มแจ้งวิมุตติความหลุดพ้นก็สามารถเอาอานาปานสตินี้เป็นเครื่องมือต้องการเพียงความสุขไปวันวันมีชีวิตที่มองโลกอย่างดีงามเตรียมความสดชื่นแจ่มใสไว้แก่ชีวิตแก่จิตใจเพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบการงานเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันโรคจิตโรคประสาทเพื่อเป็นหลักคุ้มกันอารมณ์ไม่ให้สูญเสียก็สามารถเอาอานาปานสตินี้แหละเป็นเครื่องมือทำให้ดีนะถ้าทำไม่เป็นเป็นบ้าเป็นบอเป็นอะไรก็ได้อานาปานสตินี้ถ้าทำอีกอย่างหนึ่งมันจะทำให้อ่อนไปหมดเลยทั้งกายทั้งจิตเมื่อกี้เราสวดนี่คิดถึงพระพุทธเจ้านะเรามาสวดมาอาลัย

็ตามสมัยอาตมาเจริญสมาธิเป็นโยมนะเป็นฮิปปี้ผมยาวๆอยู่แถบริมฝั่งโค้งของจังหวัดหนองคายวันไหนมันวุ่นวายขึ้นมาระลึกถึงสูตรอันนี้อรัญญคโตวาลุคโมลคโตวาสุญญคารคโตวาเธอไปแล้วสู่ป่าเธอไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามเรือนว่างก็ตามนึกถึงอันนี้ขึ้นมาเหมือนกับจะเห็นพระพุทธเจ้ามายืนอยู่ข้างๆมองดูเราอยู่เกิดปีติเกิดปาโมดโลมชาติชูชันขนลุกขนพองจนน้ำตาไหลความวุ่นวายหายไปเกิดความสงบระงับเอิบอิ่มพอใจที่จะทำความเพียรยิ้มอยู่คนเดียวถ้าใครมาแอบเห็นเขาคงจะว่าผีบ้าเฮ้ยฮิปปี้ผีบ้ามานั่งยิ้มอยู่คนเดียวในป่าคือระลึกถึงถ้อยคำเหล่านี้เหมือนกับพระองค์ทรงพร่ำสอนอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นพวกเราเองก็ควรจะมาทำความเข้าใจสูตรแรกๆที่สวดขึ้นมานั่นนะสันโตปณีโตเจวะอะเสจนะโกเป็นธรรมอันทำให้เกิดความปราณีสงบรำงับเกิดความผาสุกแห่งจิตชื่นใจอเสจนะโกชื่นใจจิตใจสดชื่นอานาปานสตินี่มันทำให้สดชื่นนะแม้จะนอนน้อยๆกินน้อยๆมันก็สดชื่นมันมีอะไรอิ่มๆอยู่ภายในสูตรนี้ถ้าเราเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งก็พบแล้วเล่มที่หนึ่งเนี่ยหาพบแล้วหน้าที่170ข้อที่178หน้าที่131ทำไมพระไตรปิฎกจำนวนมาก 21,926 หน้า45เล่มนี่ช่วงคัสสูตรลงมหาพระวินัยเนี่ยมีหมดเกือบทุกเล่มเรื่องอนาปานสติประเทศไทยนี่สมบูรณ์ด้วยทางวิชาการพอสมควรอาตมาจึงนึกว่าพวกเรานี่มีบุญมีบุญที่มีครูบาอาจารย์โบราณอาจารย์ท่านสืบทอดแปลมาจำมาเขียนมาไม่มีทางที่จะหลงถ้าเราเชื่อมั่นในหลักธรรมอันนี้แม้จะไม่มีใครบอกใครสอนพระไตรปิฎกนี่เป็นแบบเป็นอย่างได้อย่างดีงามมากจึงน่ากราบน่าไหว้ขอบบุญขอบคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านจดจำมาถึงเราเขียนใส่หนังสือมาแม้ว่าท่านผู้นั้นจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยเราอย่าไปดูถูกนะพวกที่เรียนเก่งๆจำมากๆนี่พระพุทธเจ้าว่าให้สรรเสริญอัศจรรย์ยกย่องอย่าไปดูถูกพวกเราเดี๋ยวนี้มักจะเข้าใจกันผิดๆพระที่อยู่ในป่าเจริญสมาธิภาวนาดูถูกพระที่อยู่ในบ้านที่ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยส่วนพระที่อยู่ในบ้านก็มักจะดูถูกพระที่นั่งหลับหูหลับตาในป่าในดงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนจดจำมามากก็ควรจะยกย่องสรรเสริญต่อท่านผู้ที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าดงพงไพรที่ตั้งใจที่จะเจริญสมถะวิปัสสนานั้นควรจะยกย่องสรรเสริญอัศจรรย์ท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงเนาะท่านช่างเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมดีแท้คือมันก็ดีไปคนละอย่างคนละอันกันแต่ถ้าหากว่าทั้งจดจำทั้งเข้าใจทั้งประพฤติปฏิบัติตามไปด้วยยิ่งจะเข้าใจไม่ขัดแย้งระหว่างวิชาการกับการประพฤติปฏิบัติทางเทคนิคพวกเรานี่มีบุญประเทศไทยของเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์สืบทอดมาถ้าท่านเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมท่านศึกษาจดจำมาจนมาถึงเราจงคิดเปรียบเทียบดูว่าเราอยู่ในความมืดมีคนตาบอดคนหนึ่งถือตะเกียงส่องแสงมาในความมืดถือไฟฉายส่องมาแน่นอนว่าตาบอดนั้นเขาไม่เห็นแต่มีแสงสว่างอยู่กับคนตาบอดคนตาดีที่อยู่ในความมืดก็ย่อมมองเห็นแสงสว่างที่คนตาบอดถือมา
ตาบอดอาจจะตำไม้ชนไม้ชนไล่มานะแกมองไม่เห็นเพราะแกบอดแต่แกก็มีแสงสว่างภาษาพระพุทธเจ้าท่านว่าอันโทธีปะทาโรคนตาบอดถือปฏิถือตะเกียงเหมือนบุคคลที่ร่ำเรียนจดจำมามากๆแล้วมาสอนคนอื่นแนะนำพร่ำสอนคนอื่นแม้ตัวเองจะไม่ได้กระทำแต่สอนคนอื่นไม่ผิดตามนั้นก็เหมือนคนถือคนตาบอดถือตะเกียงส่องทางให้คนตาดีมองเห็นแล้วก็ถือเอาประโยชน์เพราะฉะนั้นอาตมาจึงบอกว่าพวกเราโชคดีไม่ควรจะหลงทางเมื่อมีวิชาการที่สมบูรณ์ทีนี้พวกเราก็เลยไปหาครูบาอาจารย์หลายถิ่นหลายที่ไปแห่งหนึ่งท่านก็ว่าอย่างหนึ่งไปอีกที่หนึ่งท่านก็ว่าอีกอย่างหนึ่งไปอีกที่หนึ่งท่านก็ว่าอีกอย่างหนึ่งพวกเราก็งงเราไม่ต้องการที่จะให้มันสับสนก็เอาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนี้แหละมาว่ากันซะก่อนลองทำตามที่ท่านบอกให้ท่านทำเป็นสูตรสำเร็จไว้ให้เสร็จเรียบร้อยถ้าจะเป็นอาหารก็เรียกว่าอาหารสำเร็จรูปไว้เสร็จไม่มีอะไรมากเหมือนมาม่าเพียงแต่ฉีกซองมันออกใส่เข้าไปในภาชนะเอาเครื่องปรุงที่เขาทำให้เสร็จไว้ในนั้นเอาน้ำร้อนเทใส่กินได้เลยสูตรที่เรากล่าวมานี้ถ้าเราทำตามนั้นก็ไม่มีทางที่จะผิดแต่พวกเราไปเอาอะไรมาก็ไม่รู้แหละไปอีกแห่งหนึ่งมีอีกอย่างหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งมีอีกอย่างหนึ่งคิดว่าถ้าพวกเรามีอายุยืนนานตายนะอาจจะเห็นอีกแปลกๆให้เราทำอย่างนู้นให้เราทำอย่างนี้ทีนี้เราก็ลองมาเป็นคนไม่ฉลาดเกินแต่ก็จะไม่โง่เกินลองทำตามหลักเกณฑ์หลักการที่พระพุทธเจ้าสอนนี้อาตมาว่ามันจะไม่เหลือวิสัยของเราพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยตรัสไว้ว่าสัทธัสสะสาวกัสสะสัทธุสาสนังปริโยไขหะสาวกเหล่าใดที่มีศรัทธาในสัทธุสาสัทธุสาสนังคือคำสั่งสอนของเราเนี่ยย่อมจะเป็นผู้เจริญงอกงามในธรรมวินัยในศาสนาวัตโตรุณหะนียังสัทธุสาสนังโอชวันตาคำสั่งสอนของพระศาสดานี้จะอร่อยอร่อยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายสมัยก่อนอาตมาเรียนคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์เยนิซิสโจฮันมัทธายมาระโคลูกาฟิลิปปอยเรียนไปเนี่ยไม่อร่อยเพียงแต่อยากรู้เรียนไปมันก็เป็นพอภาษาภาคอีสานว่าเจ้าเร็วเจ้าเร็วจ้ะบ่แซ่บแต่ก็อยากรู้เรียนไปมันก็ไม่โดดเดิมพอเรามาจับพระไตรปิฎกอ่านรู้สึกว่ามันอร่อยเอามังมากเลยโชคดีมากไปอ่านมัชฌิมปนาตมัชฌิมนิกายไปพบเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวเบื้องหลังของท่านความหลังของท่านพูดกับโพธิราชกุมารในโพธิราชสูตรดูก่อนราชกุมารเรานั้นเมื่อก่อนยังไม่ตรัสรู้เราเป็นโพธิสัตว์อยู่ความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราในจิตในใจเราว่าตัวของเราเองมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองความพลัดพรากความทุกข์นานาประการมีอยู่รอบด้านในชีวิตเราฉะนั้นหนอเราจึงมัวลุ่มหลงแสวงหาเอาแต่สิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองความพลัดพรากความทุกข์นานาประการซึ่งมีอยู่รอบด้านมาเป็นของเราเราควรจะแสวงหานิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ที่เกษมแห่งโยคะเถิดดูก่อนราชกุมารแม้เราจะคิดอย่างนี้แต่เราก็ยังมัวหมกมุ่นสยบอยู่นี่ท่านสารภาพความจริงว่าท่านเองก็หลงอยู่ในกามและท่านก็อธิบายต่อไปว่าอะไรเล่าคือสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้ามองความพลัดพรากความทุกข์นานาประการซึ่งมีอยู่รอบด้าน
ดูก่อนราชกุมารบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรปศุสัตว์ทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจกองทัพคลังหลวงทั้งปวงนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้ามองความพลัดพรากความทุกข์รอคอยอยู่มีอยู่รอบด้านเราก็รู้ทั้งรู้แต่เราก็ยังหมกมุ่นสยบจมอยู่กับกามเพราะว่าเรายังไม่ได้คบเสพความสุขอื่นที่ยิ่งกว่ากามคือความสุขอันเกิดจากวิเวกปีติสุขอันเกิดจากวิเวกอันสงัดจากอกุศลธรรมสงัดจากกามแต่เมื่อใดเราได้พบความสุขอันเกิดจากปีติวิเวกสงัดไปจากกามจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วเมื่อนั้นเราก็ปลอดโปร่งเรามีความคิดอย่างนี้ว่าคารวาสเป็นหนทางอันคับแคบเป็นทางนำมาซึ่งทุลีคือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงยากที่จะประพฤติพรหมจรรย์ทำให้ชีวิตดีงามบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนดังสันที่เขาขัดดีแล้วถ้าฉะไหนเสียเราพึงปงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะบวชออกจากเรือนเถิดเพื่อประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดูก่อนราชกุมารสมัยนั้นเรายังหนุ่มเทียวเส้นเกศาของเรายังดำสนิทเรายังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยเหมาะที่จะบริโภคกามอันพรั่งพร้อมแต่เราก็ปงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะบวชออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนเสียทั้งน้ำตาหนองหน้าของพระราชบิดามารดาและพิมพาอาตมาอ่านมาถึงจุดนี้ไม่ได้ร้องไห้น้ำตามันไหลตื้นตันใจในความรู้สึกในการออกจากกามของท่านสลดสังเวชตนเองว่าเรานี่ถ้าจะออกไปบวชเนี่ยมันไม่น่าจะมีน้ำตาร้องไห้สักหยดไม่ว่าจะเป็นน้ำตาเราหรือน้ำตาใครลูกก็ไม่มีเมียก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีพระพุทธเจ้ามีทุกอย่างท่านออกไปทั้งที่น้ำตาหนองหน้าแสดงว่าความรู้สึกในขณะนั้นต้องยิ่งใหญ่เป็นมหิทธารมถ้าอย่างนั้นเราน่าจะได้บวชมันสักชาติหนึ่งเกิดมาชาตินี้นี่วันแรกที่เปลี่ยนจากคัมภีร์ไบเบิลมาอ่านพระไตรปิฎกความรู้สึกอยากบวชมันเกิดขึ้นแล้วมันก็อร่อยดังที่ว่าสัตถุสาสนังโอชวันตาคำสั่งสอนของพระศาสดาก็อร่อยหลังจากนั้นก็เมาไปไหนก็หอบไปด้วยอ่านเล่มนั้นเล่มนี้บางวันนี่ไม่กินข้าวเลยก็ได้ผิดกันกับการอ่านคัมภีร์ไบเบิลอ่านตั้งแต่นู่นโอลด์ทัสเมนต์นิวทัสเมนต์อ่านไปอ่านมามันก็ไม่ดูดเดิมอย่างนี้หรืออาจจะเป็นได้ว่าเราอาจจะมีเชื่อได้สั่งสมอบรมจิตประเภทนี้มาก่อนที่จะมาถึงอย่างนี้ก็คงจะเหมือนกับเราท่านทั้งหลายอาตมาว่าพวกเราเนี่ยมีบุญนะทุกคนที่มานี่มีเชื้อเผ่าพันธุ์แห่งโพธิจิตโพธิวิญญาณจิตอันพร้อมที่จะรับรู้จิตอันพร้อมที่จะเข้าถึงธรรมนี้เราทั้งหลายได้สั่งสมกันมามิฉะนั้นไม่มาหรอกอยู่ไกลๆเนี่ยเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่แม้จะอยู่ใต้อยู่เหนือทีนี้เราก็มาเห็นกันอย่างนี้น่าจะสังเกตบางท่านทุกท่านนั่นแหละมาที่นี่มีแต่คนอยากดีมีแต่คนใฝ่ดีมีแต่คนรักดีแต่มาแล้วอินทรีย์บางท่านยังไม่แก่กล้ายังไม่เข้มแข็งพอจะตีระฆังมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมบางท่านครูบาอาจารย์เทศอยู่ก็นอนสบายอยู่ในมุ้งทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่อะไรป้าคนนั้นยายคนนั้นตาคนนั้นลุงคนนั้นครูบาอาจารย์องค์นั้นสามเณรรูปนั้นล้วนแต่รักดีล้วนแต่อยากดี
แต่มันมีสิ่งที่เราไปครอบงำมีอิทธิพลเนื้อจิตใจคืออินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญากิเลสตัณหาก็เลยมีอำนาจครอบงำก็เลยสู้มันไม่ได้เท่านั้นเองอย่าไปโกรธไปว่ากันนะถ้าจะเป็นได้ก็ชวนใครอยู่ใกล้หมู่ใครพวกใครชวนกันไปลุกขึ้นเถอะไปฟังเทศนะครูบาอาจารย์ท่านกำลังแสดงธรรมถ้าเราเหนื่อยก็คิดถึงว่าท่านนี่ทำอะไรท่านแสดงธรรมให้เราในท่านก็เหนื่อยพออยู่แล้วล่ะแต่ด้วยความเมตตาปรานีสงสารคิดว่าพวกเราทุกคนไม่เป็นคนมืดบอดจนเกินไปคงจะพอฟังกันรู้เรื่องจึงตั้งอกตั้งใจมาถ้าอย่างนี้เราค่อยๆชวนกันเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันและกันไม่น่าจะไปรังเกียจกันนะต้องถือว่าอยากดีด้วยกันแต่มันยังไม่เข้มแข็งพอมาถึงจุดนี้ก็อยากจะปลุกเราอีกอันหนึ่งให้รู้จักใช้มันเป็นประโยชน์เอาตัณหานี่แหละมาเป็นประโยชน์เอามานะมาเป็นประโยชน์เอาทิฏฐิมาเป็นประโยชน์เอาเกลือจิ้มเกลือหนามยอกเอาหนามบ่งเอากิเลสมาใช้งานเอาตัณหามาปรุงเป็นพาหนะมาเป็นเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสเอาไว้ตัณหาสัมภวาตัณหาสัมภูตาเราเกิดมาพร้อมกับตัณหาเราเป็นอยู่ด้วยตัณหานี้ตัณหานิสยังจะต้องอาศัยตัณหาตัณหาปหาตพังแล้วจึงละตัณหาฟังให้ดีนะว่าตรงนี้เราจะเอาตัณหานี้แหละไปปราบตัณหาเป็นการเป็นขบวนการที่แทรกแซงขบวนการ sublimate พูดเป็นภาษาฝรั่งนะว่า sublimate ถือเอาประโยชน์ในสิ่งที่มันไม่ดีนั่นแหละหรือจะพูดที่เขาพูดกันใหม่ๆว่ารีไซเคิลของที่มันเสียหายเนี่ยเอาส่วนที่มันดีขึ้นมาทำให้มันฟื้นคืนมาเป็นส่วนที่ดีมานะสัมภวามานะนิสยังมานะปหาตพังเราเกิดมาพร้อมกับมานะคือความถือเนื้อถือตัวแล้วก็อาศัยมานะไอ้ความถือเนื้อถือตัวนี่แหละแล้วก็มานะปหาตพังละมานะเข็นฆ่ามันเสียเอาความถือตัวของเรานี่แหละไปปราบความถือตัวของเราฟังถูกไหมนี่ต้องถูกนะว่ามันปึ๊กจนเกินไปดอกบ้าคือสิเก่งแถวซุ่มนังสำลักนี่นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นมานะอติมานะเกินมาห้องที่ชั่วตายแท้ซึ่งมันจะหันใจกินหนังหันใจเอาล้มเอาแหลงคือกันในตัวกินขอกำหนังตัวเรียกว่าใส่น้ำถ้วยอันยอกเองเด็กก็คือห่างม้าคือกันในมือศอกนี่ว่าฉันเอาอย่างนี้ขึ้นมาซะก่อนหลังจากนั้นก็ลบขึ้นมามาทนมาสู้นี่ปลุกเราอันนี้ขึ้นมาในสมัยพุทธกาลนะวันหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านเดินผ่านไปในชนบทแห่งแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุทั้งหลายไปถึงป่าแห่งหนึ่งท่านก็เลยชี้เราให้ฟังว่าภิกษุทั้งหลายในป่านี้ตรงนี้แหละแต่ก่อนเป็นเมืองอันว่าอย่างนี้คือโลกนี้มันเกิดมาหลายแสนหลายล้านปีมาแล้วที่เราอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นเมืองใหญ่ๆเมืองหนึ่งก็ได้หรือมันอาจจะเคยเป็นวัดของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆในสมัยนั้นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพุทธสาวกรูปใดรูปหนึ่งก็ได้มันจึงกลายมาเป็นวัดซ้ำกันเองใครจะคิดว่าตรงนี้จะเป็นวัดคงจะเป็นโคกเป็นป่าเลี้ยงงูเลี้ยงควายเป็นบ่อนเก็บเห็ดถ้าป่านนี้มันก็หมดไปแล้วถ้าคนอย่างอาตมาไม่เกิดขึ้นมาอาตมาเกิดขึ้นมามาศึกษาคัมภีร์ไบเบิลมาเปลี่ยนใจเรียนคัมภีร์พระไตรปิฎกไปสวนโมกไปศึกษาดูไปสังเกตเป็นคารวาสเป็นฮิปปี้ไปอยู่ตรงนั้นมาวัดน้องประพงไปเที่ยวดูตามวัดต่างๆเกิดอุดมการเกิดศรัทธารักศาสนาอยากจะให้มีวัดเป็นวัดอุดมการมีป่ามีดงมีนักบวชที่อยู่ในอุดมการเป็นผู้ทำประโยชน์ให้แก่โลกแก่ศาสนามันคิดขึ้นมาก็เลยมาขอซื้อที่ตรงนี้
เสร็จแล้วเจ้าของเขาว่าโอ้ยซื้อไปเฮ็ดหยังลูกบ่มีเมียบ่มีสิเฮ็ดนาเป็นบ่ลูกไม่มีเมียไม่มีจะไปทำนาทำนาเป็นลึกก็บอกเขาว่าจะเอามาสร้างวัดตรงนี้ดูจะเหมาะเขาหัวเราะถ้าจะสร้างวัดจะให้ฟรีๆให้ฟรีๆแปลงนี้เสร็จ20ไร่ได้ไปซื้อเพิ่มทางโน้นแล้วตอนหลังเขาซื้อขยายทางโน้นมันเป็นเองเขาหัวเราะกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็ว่าผีบ้าต้นไม้ที่ท่านนั่งเป็นร่มเป็นเงาเนี่ยผีบ้าเนี่ยเอามาโปกนั่นน่ะนะนั่นน่ะเถาที่มันเป็นเถาไม่ได้เกิดแต่ตรงนี้ต้นไทรดูดีๆที่ย้ายมาหมดทั้งต้นใหญ่ๆผีบ้าปลูกต้นไม้เขาว่ากินก็บ่ได้ปลูกหาสแตกยังต้นให้บางทีเอาข้ามอำเภอมาย้ายกลางวันกลัวมันจะตายย้ายกลางคืนบางทีนี่ต้นไม้ที่ท่านนั่งต้นกาละเวกเข็นมาจากริมห้วยมาติดโคนอยู่คนเดียวดันเหือไหลขยดใครเห็นเขาก็เดินผ่านไม่มีใครคิดจะช่วยสักคนเราก็ไม่เอ่ยปากช่วยคิดว่าเรามาทำบุญเราจะปลูกมันขึ้นมามาขุดมาปลูกนี่จนเจริญขึ้นมาวันหนึ่งมาอยู่ที่นี่น้ำกินมันไม่มีเขาก็บอกว่าย้ายเสียมาอยู่อดอยู่อยากหน่อยบ่หลายตายบ่เบิดหนีซะนู้นก็ตักน้ำไกลเดี๋ยวนี้สองอำเภอมากินน้ำที่นี่มันเกิดมีได้อย่างไรน้ำอธิษฐานใจอยู่ตรงนี้เราไม่มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชคิดว่าถ้าคุณงามความดีได้ทำมาเพียงพอจะเกื้อกูลแก่โลกแก่สังคมก็ขอให้มันมีน้ำมีท่าขึ้นมาตรงนี้นี่เรียกว่าชัชชิกิริยาสัจจะกิริยาชาวพุทธที่เข้าถึงกัลยาณชนยังไม่เป็นอริยชนเป็นกัลยาณชนเป็นสุตตวาอริยสาวกสาวกผู้ได้สดับถึงนี้ยังไม่ได้เป็นอริยชนท่านเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกสาวกผู้ประเสริฐเชื่อฟังเมื่อเกิดอะไรขัดข้องขึ้นมาจะไม่อ้อนวอนเทวดาฟ้าดินเทวาอารักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางออกของชาวพุทธมาถึงจุดนี้คืออธิษฐานสัจจะกิริยาตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าคุณงามความดีมีอยู่สิ่งที่ทำนี้ถูกต้องเพื่อจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกแก่สังคมแก่ศาสนาขอให้กำลังแห่งคุณงามความดีนี้ให้มีน้ำมีท่าขึ้นมาในนี้มิฉะนั้นอยู่ไม่ได้แน่อยู่ดีๆพออธิษฐานนี่มันฝันเห็นเองฝันเห็นน้ำอยู่ตรงนั้นน้ำอยู่ตรงนี้แต่ก่อนเขามาเจาะตรงนี้47เมตรนี่ไม่มีน้ำพอจดเลยอาตมาฝันเห็นอยู่ตรงนั้นแหละที่มันไหลอยู่ตลอดบอกเขาว่านี่อยู่ตรงนี้

เจ้าเดินไปในชนบทแห่งแคว้นโกศลกับภิกษุทั้งหลายผ่านเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งป่าสาระพระเจ้าเลยบอกว่าภิกษุทั้งหลายในป่านี้เมื่อก่อนเป็นนครเป็นเมืองคับคั่งไปด้วยผู้คนพระพุทธเจ้าชื่อกัสสปะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในเมืองนี้มีอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่าพเวสีมีบริวารหมู่พวก500คนเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอยู่มาวันหนึ่งพเวสีนี้คิดขึ้นมาว่าเราอยู่ไปกับเพื่อนเป็นอุบาสกเข้าถึงพระรัตนตรัยธรรมดานี่มันก็ไม่เห็นจะมีอะไรวิเศษดีกว่าเพื่อนถ้าจะไหนเราจะสมาทานทำอันยิ่งกว่านี้เพื่อให้มันดีกว่าเพื่อนนั่นๆๆๆเขาเอาอะไรเขาเอาตัณหาของเขามาปราบตัณหาเขาเองเรียกว่าตัณหานิสยังอาศัยตัณหาตอนนี้ยังอาศัยตัณหาอยู่ก็เลยบอกโมบอกเพื่อนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายหมู่คณะบัดนี้ขอท่านจงจำเราไว้เราจะไม่ถือเพียงศีลห้ามันจะอยู่เพียงแค่นี้ย่ำตอกอยู่เพียงแค่นี้เราจะสมาทานอุโบสถศีลเราจะไม่บริโภคอาหารในเวลาวิกาลอุโบสถศีลตลอดอันนี้เขาถือด้วยตัณหาเพื่อจะให้เก่งกว่าเพื่อนเขาก็สมาทานแล้วก็ถือเอาต่อมาเพื่อนทั้งหลายในหมู่บ้านนั้น500คนก็บอกว่าทำไมสัมภเวสีถือได้ศีล8เราก็จะเอาบ้างจะเก่งสักแค่ไหนภเวสีแน่หมอนี่ก็เอาตัณหาขึ้นมาอีกแล้วทั้ง500นี่ก็สมาทานอุโบสถศีลตลอดทีนี้ภเวสีก็นึกต่อไปว่าเอพวกนี้มันก็เก่งเข้ากับเราเลยเว้ยเราถือได้มันก็ได้ถ้าอย่างนั้นเราต้องยิ่งกว่านี้อีกเอาอีกแล้วก็เลยว่าแต่นี้ต่อไปขอท่านทั้งหลายจงจำเราไว้ว่าเราจะบวชถือศีลแห่งพระภิกษุในศาสนานี้เราจะสละครอบครัวของเราเย้าเรือนของเราว่าแล้วก็บวชเลยคือต้องการให้มันเก่งกว่าพวกนี้ตัณหาเป็นเครื่องมือเพื่อจะปรับตัณหาเป็นระดับอยู่มาอีกปีต่อมาพวกนี้ก็นึกกันมาได้ว่าเอ๊ทำไมพระเวสีบวชได้เราก็บวชได้สินะจะเก่งสักขนาดไหนพระเวสีก็มีลูกมีเมียมีอะไรเหมือนกับเราทั้ง500นี่ก็พากันสมาทานอุโบสถนั้นแล้วต่อมาก็ไปขอบวชเป็นพระด้วยกัน500รูปพระเวสีก็นึกต่อไปอีกว่าถ้าอย่างไรบวชมันก็เท่ากันหมดแล้วเราจะต้องเก่งกว่าพวกนี้ขอลาอุปชาอาจารย์ศึกษาธรรมมาพอสมควรแล้วกับผมขอปลีกตัวออกไปอยู่ในที่เร้นปหิตัดโตเป็นบุคคลผู้ส่งออกไปเพื่อจะฝึกตนก็ลีกจากพวกไปกระทำความเพียรทำไปทำมาไม่นานนักพระเวสสีสำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากนั้นทั้ง500ภิกษุนี้บอกว่าพระเวสสีไปได้เราก็ไปได้ขออบรมกรรมฐานก็ไปทำความเพียรเอาไปมาทั้ง500เนี่ยก็กลายเป็นพระอรหันต์ไปหมดดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาศัยตัณหาเจริญกุศลธรรมหลังจากนั้นก็ละตัณหาอาศัยตัณหาไปปราบตัณหาบางทีท่านก็ใช้คำว่ามานะถือตัวแข็งดีถือไปถึงจุดนั้นมันก็ทิ้งมันเองเพราะฉะนั้นพวกเรามานี่ถ้าพอจะใช้ตัณหาบ้างก็ใช้นะยังมีอีกเพื่อนของพระอนนท์เป็นนักบวชนอกศาสนาโสทัดกันไปเป็นนักบวชนอกศาสนามาถามพระอนนท์ว่าท่านอนนท์ผู้เจริญการประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของท่านเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อละฉันทะคือความพอใจอ้าวละอย่างไรละฉันทะพระอนนท์ก็บอกว่าละฉันทะด้วยฉันทะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาพอใจฝักใฝ่ใคร่ครวญภาคเพียรพอใจฝักใฝ่ภาคเพียรใคร่ครวญนี่ในเมื่อท่านกล่าวว่าจะประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์เพื่อละความพอใจคือฉันทะแล้วท่านก็ยังคว้าเอาฉันทะมันจะไปละฉันทะได้อย่างไรพระอานนท์ก็เลยสอนย้อนสอนเขินว่าตัดชั่นโตอานิ

0: อาหนิงเหมือนเอาลิ่มตอกลิ่มมีลิ่มใหญ่ๆคาอยู่ก็เอาลิ่มเล็กๆตีจีมเข้าไปใกล้ๆมันพอมันอ้างมันก็ดึงอันใหญ่ออกมาช่างไม้ผู้ฉลาดย่อมตอกลิ่มด้วยลิ่มเพื่อจะดึงลิ่มออกมาชั้นใดบุคคลผู้มีปัญญาก็เจริญอินทรีย์เพื่อปราบอินทรีย์เจริญฉันทะเพื่อจะปราบฉันทะเจริญความพอใจเพื่อจะละความพอใจคนนี้ก็ยังงงขึ้นมาเองท่านก็เลยบอกว่าสมมติว่าท่านต้องการจะมาสู่อารามนี้ก่อนที่ท่านจะมาสู่อารามนี้ท่านทำอย่างไรผมก็ต้องคิดจะมาซะก่อนในเมื่อท่านคิดจะมาแล้วเป็นอย่างไรก็พอใจที่จะมาเริ่มต้นด้วยความพอใจเมื่อพอใจที่จะมาแล้วก็ฝักใฝ่พยายามจะมาให้ได้นะฉันทะแล้วนะวิริยะก็ภาคเพียรจิตตะก็ฝักใฝ่วิมังสาใคร่ครวญผมก็ต้องพอใจซะก่อนแล้วก็ใฝ่ใจหลังจากนั้นก็ภาคเพียรเดินมาจนมาถึงอารามเมื่อมาถึงอารามแล้วความปรารถนาความพอใจที่จะมาอารามนี้ยังมีอยู่หรือไม่หมดไม่รู้จะพอใจอยากมาทำไมมันถึงแล้วชั้นใดก็ชั้นนั้นประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อละความพอใจแต่อาศัยความพอใจนี้พยายามไปจนถึงการละความพอใจท่านทั้งหลายมาที่นี่พอใจจะมาไกลไกลบางท่านอาตมาเห็นแล้วสงสารนะสงสารพ่อแก่แม่เฒ่าบางคนขึ้นรถหลายท่อหลายตอนจากสิงห์บุรีจากสุพรรณบุรีปทุมธานีป้ายไกลๆบางทีหลงเลยไปอีกก็มีบางท่านมาจากนู้นสุราษฎร์มาจากนครศรีธรรมราชจากเมืองลุ่งมาจากภาคใต้มาไกลๆมาด้วยความพอใจอยากถึงแต่เมื่อถึงนี้ความอยากที่จะถึงพอใจที่จะมาให้ถึงมันหมดไปแล้วนี้ก็เหมือนกันเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาปราบกันดูสิมองดูสามเณรน้อยๆมองดูคนอื่นวันเณรน้อยๆนี่ทำไมตื่นมาเจริญสมาธิได้เขาก็คนเหมือนกับเราทั้งนั้นก็มองดูแม่ใหญ่แก่ๆเท่าๆอายุของท่านก็มากแล้วเลี้ยงลูกจนเต็มบ้านเลี้ยงหลานจนเต็มเมืองกระดูกกระเดี่ยวคดงอหมดแล้วทำไมจึงอดจึงทนเหลือเกินแล้วเราล่ะนี่ปลุกเรามันขึ้นมาหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าปราบอินทรีย์ด้วยอินทรีย์เหล่านี้อินทรีย์บางอย่างเป็นอินทรีย์ของกิเลสความเป็นใหญ่เอาที่นี้วกมาถึงการเจริญอานาปานสติดังกล่าวแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเราสวดกันว่าอานาปานสตินี่สันโตปณีโตอะเสจนะโกสงบปราณีตชื่นใจอเสจนะโกนี่แปลว่าเย็นชื่นใจถ้าเราเจริญอานาปานสติดูลมหายใจเข้าใจออกนี่ทำให้มันถูกนะมันจะมีความพอใจไปเป็นลำดับมันจะเตรียมเอาความสดชื่นไว้ให้แก่เราอยู่ตลอดสังเกตให้ดีๆเมื่อกี้ในสูตรนี้ท่านบอกว่าถ้าเธอทั้งหลายจักพึงหวังปรารถนาว่าตายของเรานี้อย่าได้ลำบากตาของเราอย่าได้ลำบากจิตของเราก็จักพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงเพราะความไม่ยึดมั่นเธอจงทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอานาปานสตินี้เลยนี่ไม่ต้องเอาภาษาบาลีมาพูดว่าแต่เฉพาะภาษาไทยท่านบอกว่าให้ทำไว้ในใจดีๆนะไม่ใช่ทำเล่นๆอยากให้กายไม่ลำบากเดี๋ยวนี้นั่งสมาธิรู้สึกกายลำบากไหมปวดแข้งปวดขาตึงเครียดปวดร้าวไหมมันร้อนไหมมันปวดหัวไหมนั่นกายลำบากแล้วตาเป็นอย่างไรบางท่านนั่งสมาธิปวดเบ้าตาเหมือนตาจะหลุดตาลำบากไหมบางท่านเพ่งจ้องมองไปจนน้ำตาไหลก็มีมันลำบากไหมทำอย่างไรตานี้จะไม่ลำบากกายจะไม่ปวดร้าวทำอานาปานสติให้ดีๆสังเกตลมให้ดีๆทำลมให้ระงับหายใจอย่างไรตัวจึงจะเย็นหายใจอย่างไรตัวร้อนตานี้หลับแล้วมันเย็นหรือลืมตาแล้วมันเบาสังเกตทำให้ดี ไม่จำเป็นจะต้องหลับตาและไม่จำเป็นจะต้องลืมตาแล้วแต่มันจะเหมาะสมบางคนหลับตาอาจจะไม่เหมาะความคิดพล่านไปไกลทั้งร้อนทั้งรู้สึกจะกดจะบีบแต่บางคนหลับตาแล้วสบายความคิดก็ไม่วิ่งว่อนไปไกลสบายจนหลับบางคนลืมตาแล้วสบายความคิดก็ไม่ไกลวนไปเวียนมาอยู่เพียงแค่นี้ควบคุมได้แต่ถ้าหลับตาแล้วไปไกลที่นี่เราก็ต้องศึกษาสังเกตว่าจะทำอย่างไรหายใจอย่างไรตัวจึงเย็นหายใจอย่างไรตัวจึงร้อนทำให้มันร้อนเป็นทำให้มันเย็นได้อยู่ในลมหายใจเมื่อสามารถทำให้ร้อนเป็นเย็นได้ท่านจะไม่เป็นหวัดอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านปรับอุณหภูมิในตัวของท่านเวลาหน้าร้อนเราทำให้มันเย็นเย็นเวลามันหนาวเราทำให้มันอุ่นมาตั้งแต่ในท้องก็ได้เพ่งเข้ามาใกล้ๆร้อนอุ่นมาตั้งแต่ในท้องผ้าห่มพื้นน้อยก็ได้แต่ถ้ากระดูกกระดิกสมาธิเคลื่อนแล้วมันก็หนาวออกจากสมาธิแล้วหนาวเพิ่มเข้าไปอีกเราสังเกตไปอยู่ต่างประเทศเมืองนอกเมืองนาหิมะตกฝรั่งเป็นหวัดเรายังไม่ต้องเป็นก็ได้เอาให้มันเก่งๆหน่อยนักเลงสมาธินี่อนาปานสติมันละเอียดนะและจิตใจจะสดชื่นแจ่มใสทำงานก็ได้มากหลับน้อยตื่นนานหลับแป๊บเดียวก็อิ่มตื่นขึ้นมาก็แจ่มใสเบิกบานทีนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนในพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งนี่เราจะเห็นเรื่องราวจำเป็นที่จะต้องสอนอานาปานสติไปเปิดเล่มที่หนึ่งดูวินัยปิฎกข้อที่178หน้าที่131ถ้าเป็นภาคภาษาบาลีนะภาษาไทยก็ข้อ178เล่มที่หนึ่งนี่แต่หน้าไม่ตรงกันบาลีกับไทยพระพุทธเจ้าท่านจำเป็นต้องสอนอานาปานสติพระฆ่าตัวตายพระทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านเหนื่อยอยู่ที่เมืองเวสาลีที่เมืองเวสาลีนะที่ป่ามหาวันท่านก็บอกว่าเราจะขออนุญาตอยู่ในที่หลีกเล่นภาษาพระท่านเรียกว่าปฏิสันลีณวิหารถ้าเป็นสมัยนี้ก็บอกว่าไปเข้ากรรมฐานแต่ในสมัยพุทธเจ้าพุทธกาลคำว่าเข้ากรรมฐานไม่ปรากฏเห็นพวกเรานี่เก่งเหลือเกินเข้ากรรมฐานแล้วเมื่อมันเข้าแล้วมันก็ออกอาตมาเลยเรียกว่ากรรมฐานแคปซูลเข้าไปในนั้นแล้วก็ออกมาจากแคปซูลความจริงบวชแล้วมีกรรมฐานโลดกรรมะแปลว่าการกระทำการกระทำคือการงานแห่งจิตไม่ว่าเราจะพูดจะทำมันต้องเริ่มที่จิตคิดจิตคิดนั้นก็คือการกระทำทางจิตฐานะแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งลงแห่งการกระทำทุกอย่างหมายถึงจิตอันเป็นที่ตั้งแห่งวาจาเป็นที่ตั้งแห่งกายไม่ว่าเราจะพูดจะทำมันต้องจิตทำงานซะก่อนคิดก่อนกรรมฐานก็คือสิ่งที่จะไปควบคุมจิตให้จิตมีที่ตั้งเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ไปตามอำนาจสัญชาตญาณดิบๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านคงเหนื่อยเพราะสมัยก่อนต้องเดินไกลๆนะเดินไกลๆเดินมาเมืองกบิลพัสดุ์นี่ก็60โยชน์โยชน์หนึ่งก็14กิโลท่านก็เดินวันละ14กิโล14กิโล2เดือนเราทุกวันนี้แป๊ดเดียวถึงแล้วเทเลคอมมิวนิเคชันซิสเต็มไปประเทศอินเดียไปกินข้าวเช้าที่นู่นก็ได้ท่านเหนื่อยท่านก็ขอเราจะอยู่ในปฏิสันลีนวิหารในที่หลีกเล่นผู้ใดไม่พึงเข้าไปรบกวนเรายกเว้นภิกษุผู้นำบิณฑบาตท่านอยู่ของท่านเฉยอยู่แล้วก็พระอานนท์ก็นำอาหารไปส่งก่อนที่ท่านจะไปนี้ท่านสอนภิกษุทั้งหลายให้พากันเจริญอสุภกรรมฐานให้พากันเจริญอสุภให้เห็นความน่าเกลียดอสุภความไม่งามร่างกายนี้น่าเกลียดน่าชังให้เห็นแต่สิ่งที่เป็นปฏิกูลในร่างกายแล้วจะถอนจากราคะธรรมที่มีอำนาจในจิตในใจจะไม่มีสิ่งที่กำหนัดโดยเฉพาะเรื่องทางเพศท่านได้สอนไว้อย่างนี้
1: แล้วท่านก็เข้าไปอยู่ในปฏิสัลลีนวิหารแต่เวลาที่ท่านอยู่นั้นท่านก็อยู่ด้วยอานาปานสติชัดเจนมากที่อิจฉานังคละสูตรสังยุตตนิกายมหาวารวรรคเล่มที่19ข้อที่1300กว่าไปพระพุทธเจ้าสอนให้ชัดเจนเลยว่าออกมาแล้ว3เดือนท่านไปอยู่ในปฏิสัลลีวิหารที่ป่าไพรสนอิจฉานังคละที่ใกล้ๆเมืองอิจฉานังคละนครสามเดือนนั้นไม่ได้พูดจากับใครท่านอยู่เฉยพระอนนท์นำอาหารไปส่งพอออกมาแล้วภิกษุทั้งหลายก็มารุมมาตุ่มพระพุทธเจ้าก็ถามภิกษุทั้งหลายมีบ้างไหมนักบวชศาสนาพวกเดรัจฉีปริพาชกอาเจลกทั้งหลายถามพวกเธอว่าพระศาสดาของพวกเธอเข้าไปอยู่ปฏิสัลลีนวิหารอยู่เฉยๆสามเดือนนี้อยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรมีบ้างไหมมีแล้วพวกเธอตอบว่าอย่างไรภิกษุเหล่านั้นก็บอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้อาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบอกเองเถิดพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าจะมีผู้ใดถามเธอพวกนักบวชนอกศาสนาทั้งหลายถามว่าพระตถาคตเจ้าพระศาสดาของพวกเธออยู่ในที่หลีกเล้น3เดือนปฏิสัลลีวิหารนี้อยู่ด้วยทำอะไรวิหารธรรมข้อไหนเธอพึงบอกเขาว่าเราเป็นอยู่ตลอดด้วยอานาปานสติสมาธินี้เลยถ้าเธอจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวว่าธรรมเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าธรรมเป็นที่อยู่ของเราพระอรหันต์ธรรมเป็นที่อยู่ของพรหมธรรมเป็นที่อยู่ของพระอเสขะธรรมอันเป็นที่อยู่ของพระเสขะผู้ยังต้องศึกษาอยู่ถ้าเธอจะกล่าวให้ถูกพูดให้ถูกก็จงบอกว่าอยู่ด้วยอานาปานสตินี่แหละมากนะเกินคนในพระไตรปิฎกหลักฐานวิชาการที่พระพุทธเจ้าสอนยืนยันให้เรากระทำแต่ในพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งนี้มันมีเรื่องปฏิสันลีเหมือนกันแต่ไม่ได้ถามแบบนี้ท่านไปอยู่ในป่าประมาณครึ่งเดือนพระทั้งหลายที่อยู่ข้างนอกก็เจริญอสุภะจิตเกิดสมาธิหลังจากนั้นก็เห็นตนเองหน้าเกลียดหน้าชังเหมือนซากศพเน่าๆที่ห้อยแขวนอยู่ในตัวแล้วรังเกียจตนเองในที่สุดก็อยากตายไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ทีนี้มันก็หลงทางก็เกิดวิภาวะตัณหาอีกชนิดหนึ่งตัณหาฝ่ายลบร่างกายของเรานี่น่าเกลียดน่าชังร่างกายคนอื่นก็เหมือนกันไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทำไมก็ไปวานกันให้ฆ่าบางทีก็เอาบาตรไปจ้างเอาจีวรไปจ้างมีตะเถนคนหนึ่งสมณะอุตตกะผมหลมแหลมผมบางๆหมอคนนี้ก็กลัวอยู่แต่ได้ยินพระเหล่านั้นอ้อนวอนท่านจงประหารจงเอาศาสตราเอาดาบนี่ตัดสรีระตัดคอของเราจะให้บาปเราจะให้จีวรไม่บาปหรอกสงเคราะห์เราปรารถนาเราต้องการจะหนีจากโลกจากภพนี้หมอคนนี้ก็ไปตัดคอคนโน้นบังตัดคอคนนี้บังวันหนึ่ง10องค์20องค์ไปล้างดาบที่ริมฝั่งแม่น้ำมาคุมูหาล้างดาบในน้ำแดงเถือกเห็นเลือดแดงๆแล้วก็นึกแม่เราเนี่ยคงจะบาปหน้าดูเลยเว้ยไม่เอาละเว้ยที่นี่สลดใจเห็นเลือดในขณะคิดก็มีเทวดามิจฉาทิฏฐิก็พูดขึ้นมาว่าท่านทำเธอฆ่าเธอได้บุญสงเคราะห์พระเหล่านั้นจะได้ไปนิพพานไปพรหมโลกเร็วๆอย่าลืมว่าเทวดานี่มีทั้งสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเทวดาศาสนาอื่นก็มีเพราะเทวดาก็คือปุถุชนธรรมดาแต่ได้ทำดีบางอย่างพิเทวดาศาสนาคริสต์ก็มีเทวดาศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูโฟเตสโรอัสเตอร์มีทั้งนั้นเราเห็นไหมล่ะพวกสหประชาชาติเขาถือศาสนาอะไรเวลาบ้านเมืองใดเดือดร้อนเขาก็ไปบริจาคแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้วที่รัฐมหาราชประเทศอินเดียโน่นอเมริกามาถึงก่อนแล้วพวกถือศาสนาคริสต์เอาของมาบริจาคมาช่วยทำไมเขาจะเป็นเทวดาไม่ได้แต่เทวดาเหล่านั้นไม่นับถือศาสนาพุทธก็มีเทวดามิจฉาทิฏฐิก็มีก็ไปช่วยคนให้เกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างสมมติว่าในนี้ถ้าท่านมาอยู่ที่นี่ท่านจะเห็นว่าท่านมาอยู่ที่นี่ท่านจะเห็นว่าท่านมาอยู่ที่นี่ท่านจะเห็นว่าท่านมาอยู่ที่นี่ท่านจะเห็นว่าท่านมาอยู่ที่นี่ท่านจะเห็นว่าท่านมาอยู่ที่นี่ท่านจะเห็นว่าท่านมาอยู่ที่นี่ท่านจะเห็นว่าท่านมาอยู่ที่นี่ท่านจะเห็นว่าท่านมาอยู่ที่นี่ท่านจะเห็นว่าท่านมาอยู่ที่นี่ท่านจะเห็นว่าท่านมาอยู่ที่นี่ท่านจะเห็นว่าท่านมาอยู่ที่นี่ท่านจะเห็นว่าท่านมาอยู่ที่ านจะเห็นบางสิ่งบางอย่างหรือที่อื่นวัดวาอารามอื่นตรงไหนครูบาอาจารย์ที่แนะนำพร่ำสอนหลักธรรมติท่านมักจะเห็นคนใกล้ๆไม่ค่อยเข้าวัดแต่มีทุกคนไกลๆที่นี่ก็เหมือนกันเนี่ยมากันทั่วประเทศลองถามสิวันในบ้านนี่มีกี่คนมาปฏิบัติธรรมแองเกงก็มาดูเราบางทีก็คิดว่าพวกนี้พวกไม่มีความคิดเขาว่ามานั่งหลับหูหลับตาว่าภาษาเขาว่าพวกมันมีความขึ้นซึมนี่มานั่งหลับหูหลับตาแต่เด็กแต่เดินเขาพูดผิดพวกนี้พวกความคิดมากนั่งคิดเนี่ยนั่งคิดอยู่บ้านยังไม่ได้คิดมากเขาก็มานั่งอยู่ตรงนี้แต่เขาไม่เคยนั่งเขาบอกว่าพวกมันมีความขึ้นมานั่งหลับหูหลับตาตากหมอกหนาวอยู่แต่ป่าต้นไม้ความจริงเขาไม่เคยทำพวกอยู่ใกล้ๆนี่บางทีนะพวกเทวดามิจฉาทิฏฐิเขาไปคอยสิงสู่กั้นกลางเอาไว้ไม่ให้เขามาใกล้ไม่ให้มาสนับสนุนแต่เทวดาสัมมาทิฏฐิเขาอยากได้บุญเขาไปหาสิงคนอื่นที่พอจะเป็นสัมมาทิฏฐิไกลๆช่วยกันมานั่นนั่งอยู่ข้างหน้านั่นเจ้าของร้านไอ้หนึ่งอำเภอเซกาหนองคายกลางวันมาไม่ได้ขายของกลางคืนพอค่ำมันปิดร้านเอาเพื่อนเอาฝูงมาฟังธรรมเอาข้าวปลาอาหารเอาอะไรมาเข้าโรงครัวนู่นเชียงวันหนองคายฟังนอนพอฟังเทศเสร็จกลับวันนี้เช้าตอนเย็นมาอีกแล้วเป็นที่บางทีเทวดาสัมมาทิฏฐิเขาไปสิงไปสู่ไปชักไปชวนเขาก็อยากได้บุญบางทีไปชวนใกล้ๆท่านเห็นอาหารที่มาส่วนมากมาจากหลายจังหวัดแถบลุ่มแม่น้ำโขงนี่หลายๆอำเภอจังหวัดอื่นสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารนครพนมน้องคายเมืองเลยเอาบังมาไม่ได้ก็เอาข้าวปลาอาหารมาส่งกลับไปอยู่บ้านอื่นนั่นมาเทวดามิจฉาทิฏฐิกั้นกลางไว้ก่อนพระพุทธเจ้าเองก็เจอหมู่บ้านปัญจพามณศาลาไปบิณฑบาตชาวบ้านทั้งหลายคิดว่าจะใส่บาตรเอาบุญแต่ถูกพวกพญามารเข้าไปสิงสู่จิตใจก่อนพวกเทวปุตรมารไม่มีใครใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าเลยเดินบาตรเปล่าๆมาจะกล่าวไปใหญ่ลูกศิษย์ชั้นปลายแถว 2,530 กว่าปีอย่างนี้ก็ย่อมเจออย่างนั้นแหละทีนี้เทวดามิจฉาทิฏฐิเดี๋ยวบอกตะเถนสมณกุฏกะว่าฆ่าเลยฆ่าเลยตัดคอพระนั้นได้บุญเยอะได้บาตรใหม่ได้จีวรใหม่ด้วยสงเคราะห์ท่านเหล่านั้นให้ขึ้นสวรรค์ให้ไปพรหมโลกไปนิพพานหมอนี่ก็เหิมเกริมฆ่าได้ทั้งวันพระพุทธเจ้าออกมาที่นี่หลอมแหลมพระอานนท์ร้องไห้ขี้โมโหโป่งเสียใจเธอร้องไห้ทำไมอานนท์ทำไมพระสงฆ์ที่เคยมีจำนวนมากในเมืองเวสาลีป่ามหาวันเนี่ยวันนี้ไปไหนหมดบางตาแม้แต่ผ้าเหลืองๆก็หาดูได้ยากพระอานนท์ก็เสียใจร้องไห้เล่าให้ฟังว่าพระผู้มีพระเจ้าก่อนที่จะเข้าไปสู่ปฏิสันลีนวิหารนั้นได้แสดงธรรมอันสัมปยุตด้วยอสุภกรรมฐานภิกษุเหล่านั้นประพฤติธรรมแล้วก็เกิดทิฏฐิวิปราชความเห็นผิดพลาดไปอยากล้มอยากตายต้องฆ่าตนเองตายบ้างวานคนอื่นบ้างขอเถิดนิมนต์เถิดพระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญจงอนุเคราะห์ด้วยธรรมอันอื่นที่มันสงบปราณีตไม่ตื่นเต้นไม่หวาดเสียวไม่เป็นอันตรายเหมาะแก่คนทุกๆคนทุกๆจริตทุกๆเพศทุกๆวัยขอให้เปลี่ยนแนวสอนใหม่เถอะนี่พระอานนท์นิมนต์ถ้าเราฟังแล้วอาจจะคิดว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าก็ผิดพลาดเรายังเข้าไม่ถึงความเป็นจริงกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตากฎเกณฑ์แห่งกรรมว่ากันว่าภิกษุเหล่านั้นแต่ก่อนเคยทำบาปกรรมไว้เยอะเคยใส่ยาพิษลงไปในน้ำเคยเข็นฆ่าสัตว์ทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นจึงมารับกรรมอันนี้จึงเกิดวิปราชอย่างนี้คนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมในบางคนก็มีทิฏฐิวิปราชมีความเห็นความเข้าใจผิดต่างๆนานาจงทั้งหมดนั้นบางทีก็มาจากบาปจากกรรมจากอะไรมีอยู่กรรมเก่าๆมีมันคอยเบาคอยบังคอยอะไรเอาไว้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอานนท์ถ้าอย่างนั้นภิกษุมีเท่าไหร่ในนครเวสาลีในป่ามหาวันไปเรียกมาให้หมดนะไปเรียกมา พอภิกษุทั้งหลายมาหมดทีนี้พุทธเจ้าก็แสดงอานาปานสติภิกขเวหาวิตาภหุลีกตาสันโตปนีโตอเสจนะโตภิกษุทั้งหลายสมาธิอันประกอบไปด้วยสติในลมหายใจเข้าหายใจออกนี้เลยเป็นธรรมอันทำให้เกิดความสงบละเอียดปราณีตสดชื่นในจิตในใจเป็นธรรมอันทำให้เกิดความผาสุกแห่งจิตทำจิตไม่ให้เป็นทุกข์กัดกุ้มเป็นการเจริญที่นิ่มนวลที่สุดถ้าพูดภาษาสมัยนี้เรียกว่าเชือดนิ่มๆเชือดกิเลสนิ่มๆไม่ผงผางจะทำให้เกิดความผาสุกแห่งจิตการเจริญอานาปานสตินี้จะเหมือนกับฝนตกในหน้าแล้งหน้าแล้งฝุ่นธุลีละอองฟุ้งตลบฝนหาใหญ่ตกลงมาแม้จะไม่ใช่ฤดูฝนตกลงมาในหน้าแล้งก็ทำให้ฝุ่นธุลีละอองนั้นสงบอันตรธานหายไปจิตที่ฟุ้งอยู่คิดอยู่กลุ่นอยู่ด้วยอนาคตด้วยอดีตวุ่นวายอยู่ถ้าจับสติไว้ในลมหายใจเข้าออกเข้าออกไม่ให้มันหลุดจากกันไม่นานนักก็สงบระงับเหมือนฝนตกลงมาในหน้าแรงฝุ่นธุลีละอองก็สงบระงับอันตรธานฉันใดอานาปานสติสมาธิที่บุคคลกระทำให้มากเจริญให้มากนี้ก็เหมือนกันคำว่าบาปอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วก็อันตรธานไปนั้นหมายถึงความคิดชั่วความคิดคลุ้นไปทางตามความคิดคุ้นไปทางเกียดชังความคิดที่คุ้นกุ่นอยู่ไปด้วยความพยาบาทเบียดเบียนมันจะสงบระงับทันทีอย่างเรามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าไม่รักมันก็ชังอยู่นี้เดี๋ยวมองดูคนโอ้เป็นตะสั่งแท้อีไนอันนี้มันว่าเลือดออกจิตมันว่าเองกิเลสมันพาว่ามองดูคนโน้นน่ารักไอคนนี้ไอขึ้นมาก็น่าชังกิเลสมันพามาเฮ้ยจะเป็นคนไอเนาะจะบีบคอรัดเด้กับลังนังคักๆมันวาดว่ากิเลสมันพาพูดอันนี้แหละที่เรียกว่าอกุศลธรรมอันลามกแต่ถ้าเราจับลมหายใจละเอียดมันจะค่อยๆเบาลงบางลงเกลียดใครก็ไม่เกลียดนักชังใครก็ไม่ชังนักแหละทีนี้รักใครก็ไม่รักแบบที่จะไปอะไรอาวรณ์ผูกพันผู้ที่เจริญอานาปานสติดูดีๆเหมือนคนใจจืดไม่ค่อยผูกพันปากหวานๆกับใครก็ไม่เป็นหรอกพูดซื่อๆไปก็แล้วใครจะเอาเงินเอาทองมาถวายเป็นกือเป็นแสนล้านให้พรให้อะไรไปธรรมดาแล้วก็แล้วจิตใจมันจะเป็นอย่างนั้นเห็นอะไรตัวนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเหมือนลมเข้าในจมูกเหมือนลมออกไปอานาปานสติลมหายใจนี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นท่านจึงบอกจึงสอนจะให้กายนั่งได้สบายๆนานๆก็ทำได้จงทำไว้ในใจให้ดีๆควบคุมลมหายใจให้ละเอียดจนลมหายใจแผ่วเบาจนมันสงบระงับไม่มีอยากจะขอพูดเลยเถิดไปอีกอันหนึ่งถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกจักรวรรดิสูตรนะที่คณิกายมหาวรรคเล่มที่10นะจักรวรรดิสูตรต้นเนี่ยหาพบที่พูดถึงเรื่องโลกภาษีอ่านพระพุทธเจ้าพูดถึงโลกภาษีอ่านจะถึงยุคนี้คนใจต่ำลงต่ำลงต่ำลงมากด้วยกิเลสตัณหาอายุ5ปีมีผัวมีเมีย10ปีตายหลังจากนั้นก็จะมีการจับอาวุธมาฆ่ากันสัทธันตระกับปังพวิสติแต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งไม่ยอมให้ใครฆ่าและก็ไม่ฆ่าใครบุคคลกลุ่มนั้นจะคอยปลีกตัวจากสังคมไปรวมกันเป็นหมู่ของใครของมันในป่าในเขาเทือกเขาหุบเขาป่าพงดงดอนเจริญสมาธิภาวนาเมตตาภาวนาในวันหนึ่งโลกนี้จะฆ่ากันหมดเมื่อเสียงเงียบสงบจากเสียงโหยให้เสียงเข็นฆ่ากันคนเหล่านั้นกลับมาแล้วเห็นแต่คนอื่นเขาตายเหลือแต่พวกที่อยู่ในศีลในธรรมนั้นก็จะวิ่งเข้าไปหากันกอดกันดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสหากันพวกเราสมาทานกุศลธรรมหนอจึงมีชีวิตอยู่ได้พวกเราพึงสมาทานให้มากขึ้นเรื่องนี้ฟังดูแล้วถ้ามาเปรียบเทียบความเจริญปัจจุบันน่าจะไม่ไกลห่างนักน่าจะมาถึงเร็วๆ การนั่งตายนอนตายน่าจะเกิดขึ้นเมื่อจุดหนึ่งถึงจุดที่ว่าไคลแม็กซ์ทางความชั่ววิกฤตการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้อาวุธมหาปลายมีแล้วอาวุธรุ่นใหม่ของกองทัพสหรัฐอเมริกาหรือประเทศมหาอำนาจอื่นๆก็มีอาวุธชนิดนี้เขาเรียกว่าไฮโดรเจนสตอมระเบิดไฮโดรเจนกดตู้มลงมานี่จะไหม้หมดเลยอากาศออกซิเจนต้นไม้ไม่เป็นไรตึกรามบ้านช่องไม่เป็นไรไม่ทำลายไม่แต่ลมหายใจออกซิเจนสัตว์เราใดที่หายใจเอาอากาศตายหมดนั่งอยู่ก็ตายนั่งยืนอยู่ก็ยืนตายเดินอยู่ก็เดินตายแต่ถ้าเราเจริญสมาธิถึงขั้นที่ลมหายใจระงับไปเนี่ยเป็นไปได้มากที่เราจะไม่ตายถ้าผู้ใดชำนาญในการทำอานาปานสติถึงขั้นที่เรียกว่าต้องการจะสงบเวลาใดก็ปึ๊กเข้าไปลมหายใจเนี่ยยู่ปั๊บดับกายสังขารนี่ดับไปที่มันปรุงด้วยลมอาสาสะปัสสาสะ5นาที10นาที20นาทีนี่ไม่มีปัญหาเพราะพวกที่หายใจเข้าไปยาวๆเต็มปอดเต็มพุงแล้วลมนี่มันไหลไปในช่องว่างในร่างกายเมื่อคนไม่หายใจมันก็ไม่ตายถ้ามีสติควบคุมธาตุทั้งหมดให้มันสงบสมาธินี่หล่อเลี้ยงอยู่ไม่หายใจ10นาที20นาทีไม่ตายลมข้างในยังหล่อเลี้ยงเมื่อระเบิดนั้นตูมลงมาเนี่ยลมหายใจออกซิเจนทั้งหลายไหม้หายไปประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยคนทั้งหลายตายแต่บุคคลผู้ฝึกสมาธิอย่างนี้อาจจะไม่ตายอย่างเก่งก็สลบพอลมใหม่มาก็ฟื้นแต่ถ้าเป็นนักเลงสมาธิจริงๆไม่มีปัญหาพวกเจริญปราณายามะฤาษีในประเทศอินเดียนะเขาเจริญลมปราณเป็นภาษาสันสกฤตว่าปราณายามะก็คือลมหายใจเข้าออกอานาปานสติแต่เขาไม่ทำให้มันมีสติเขาทำให้มันมีแต่สมาธิเขาจะหายใจเข้ายาวๆยึดฝึกลมปราณหยุดอยู่ภายในหรือนานๆจึงหายใจออกมานิดหนึ่งกายเขาลำงับได้แต่เขาไม่ได้ฝึกสติเขาฝึกเอาสมาธิล้วนหลังจากนั้นวันดีคืนดีเขาก็ไปแข่งกันหน้าหนาวแผบเมืองซิมลาแต่แผบเทือกเขาหิมบาลัยเมืองฤาษีเกตทั้งนู้นเขาจนเรียกเมืองฤาษีเกตไม่มีแต่ฤาษีไปที่ไหนขออภัยพูดภาษาหยาบๆไปเยียบแต่กองอุจจาระฤาษีพอภาษาภาคอีสานมาไปเมืองฤาษีเกตเนี่ยเจ้าล่องยางเบิ่งเยียบแต่ขี่ฤาษีไม่เป็นระบบระเบียบไม่มีส้วมมีถ่ายไปพวกทำไมระวังระเยียบกับระเบิดฤาษีเนี่ยหน้าหนาวลงมามันหนาวเกินมันใกล้ภูเขาหิมบาลัยมาทำไมมาแข่งกันประลองยุทธท้ากันแข่งสมาธิกันบางพวกท้าฝังดินเอาขุดลงไปฝังชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแข่งกันแล้วก็คือไม่ตายบางพวกก็ตายไปเลยนี่เขาฝึกปราณายามะอันนี้แต่ผู้ที่เจริญอานาปานสตินี่สุดท้ายในสูตรนี้นะเฟยยะถาปิภิกขเวปัชิเมมาเสเหมือนเดือนท้ายฤดูร้อนฝนตกลงมาให้ฝุ่นธุลีละอองสงบไปภิกขุเจปิอากังเขยะถ้าเธอทั้งหลายจักพึงหวังว่าเราจักพึงเข้าสู่สัญญาเวทยิตานิโรธได้ถ้าเธอปรารถนาจะเข้าสู่สัญญาเวทยิตานิโรธเธอพึงศึกษากระทำไว้ดีๆซึ่งอานาปานสตินี่แหละสัญญาเวทยิตานิโรธก็คือนิโรธสมาบัติพระพุทธเจ้าว่าอานาปานสตินี่ทรงเข้าไประดับลึกซึ้งถึงขั้นสัญญาเวทยิตานิโรธที่พระอนาคามีเสร็จสัญญาเวทยิตานิโรธนี่ดับสังขารอย่างที่พระท่านสวดอปิเตสังนิโรธายะปฏิปฏิยาติสาธุกาการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีคำว่าดับสังขารในบทสวดนั้นไม่ได้หมายความว่าตายดับสังขารนั้นคือกายสังขารนี่ดับผู้ที่เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธ ดับกายสังขารคือไม่หายใจดับวจีสังขารคือไม่มีวิตกวิจารณ์ที่จะเอามาคิดมาพูดดับมโนสังขารจิตสังขารคือสัญญาเวทนาไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีสุขไม่มีทุกข์เหมือนกับคนตายแต่มีไออุ่นถ้าคนตายนี่เรามาลูบคำคำดูตัวเย็นแต่ผู้ที่ดับสังขารด้วยสมาธิตัวไม่เย็นตัวอุ่นแต่ไม่หายใจเหมือนคนตายเอาไฟไปเผาก็ไม่รู้จักเจ็บที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่ได้ถึง7วันนั้นไม่ได้หายใจนะผู้ในแพทย์สมัยใหม่ฟังเนี่ยเขาคงจะสั่นหัวไม่รู้เขาจะหัวเราะเป็นภาษาอะไรแต่ถ้าพวกเราเจริญสมาธิไปนี่แม้เรายังไม่เก่งเราจะเห็นถึงจุดหนึ่งลมหายใจเราดับไปไม่มีและเราจะไม่หัวเราะหรอกที่พูดนั้นเราจะเชื่อว่าโอ้เป็นได้เพียงแต่เราทำไปนี้เรายังเห็นว่าเราไม่หายใจมันยังไม่ตายมันเป็นได้เพราะฉะนั้นอาตมาว่ามันน่าจะไม่อยู่ไกลเกินไปที่จะถึงวันที่ระเบิดอาวุธมหาปลัยนั้นตูมตามลงมาในเมื่อถึงจุดหนึ่งที่คนไม่มีความอดความทนที่เบียดเบียนกันแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตนี่จะระเบิดตูมลงมาเมื่อนั้นแหละทวีปประเทศทั้งหลายจะนั่งตายนอนตายยืนตายเดินตายแต่พวกที่เก่งๆสมาธิชนิดนี้ไม่ตายหรอกพวกนี้จะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกต่อไปพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่ไปหลีกจากสังคมเข้าอยู่ตามหุบเขาป่าพงดงดอนตามเถื่อนถ้ำในป่าในดงเจริญสมาธิภาวนาบุคคลเหล่านี้จะไม่ตายเมื่อกลับมาแล้วก็สมาทานกุศลธรรมมากขึ้นอายุที่เคยมีอยู่10ปีก็ยืนต่อมา20ลูกออกมาอีกยาวถึง40 80 160 320ยืดขึ้นยืดขึ้นถึงแสนปีแสนปีแล้วก็พากันประมาทใหญ่อายุก็ลดลงมา 80,000 ปีเมื่อนั้นพระเจ้าจักรพรรดิชื่อสังขะก็เกิดขึ้นต่อมาพระพุทธเจ้าชื่อเมตไตรในพระบาลีไม่เคยมีคำว่าสีอริยเมตไตรนะเราเอามาเพิ่มเอาเองในอรรถกถาในพระไตรปิฎกใช่ครับว่าพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะเมตไตรยะสัมมาสัมพุทธะก็จะเกิดขึ้นเมื่อคนมีอายุอยู่ 80,000 ปีตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระเจ้าจักรพรรดิชื่อสังขะนั้นก็จะบวชบรรลุธรรมจึงจะถึงเวลาสุดท้ายที่โลกลูกนี้จะหมดอายุโลกมันก็มีอายุเหมือนกันอันนี้เล่าให้ฟังว่าอานาปานสตินี่ส่งไปได้ไกลมากๆวันนี้เวลามันก็หมดนะ6โมงกว่าก็คงจะต้องไม่ละเอียดอะพรุ่งนี้เช้าต่อกันไปมันมืดแล้วจะขอตอบปัญหาหน่อย

0: รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะนุปุมเบนะเมธาวีโทกังโทกังกะเนกะเนกัมมาโรรัจจะตะเสวะนิตัมเมมรมัตตโนตินิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตถุสาทายัสมันเตหิสักกจังโสตัปโปอิวันนี้เป็นวันเป็นกลางเดือน8เป็นวันอาสาฬหบูชาคือเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประกาศธรรมให้แก่โลกพระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญจนกระทั่งได้สำเร็จคือได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อวันเพ็ญเดือน6ต่อมาถึงวันเพ็ญเดือน8จึงได้ประกาศธรรมที่พระองค์ได้ค้นพบได้ตรัสรู้แล้วนั้น ให้แก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5มีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นหัวหน้าคือประกาศพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งเป็นการเปิดเผยขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก เมื่อพระองค์ทรงแสดงพระธรรมจักรจบลงนั้นท่านพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็นหัวหน้าของปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมนั้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมมีความเลื่อมใสอย่างถึงที่สุดแล้วก็ขอบรรพชาอุปสมบทกับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้แก่พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นองค์แรกเพราะฉะนั้นพระอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นต้นวงแห่งภิกษุสืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นอกจากได้บรรพชาอุปสมบท ป็นพระแล้วสมัยโน้นสมัยพระพุทธเจ้าโน้นมีแต่พระพุทธองค์มีแต่พุทธรัตนะคือพระพุทธเจ้าธรรมรัตนะคือพระธรรมรัตนะคือพระธรรมส่วนพระสงฆ์ยังไม่มีแต่เมื่อพระอัญญาโกณัญญะได้อุปสมบทขึ้นจึงเป็นสังฆรัตนะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกเพราะฉะนั้นพระรัตนะไตรคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจึงมีครบตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงพวกเราทุกวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญที่เราท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสนิกชนจะพึงแสดงออกด้วยการสักการะบูชามีการเวียนเทียนบูชาต่อพระสถูปพระพุทธรูปพระเจดีย์เพื่อเป็นการน้อมนึกระลึกถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะ การที่เรามาระลึกถึงพระรัตนะทั้งสามนี้จะทำให้จิตใจของเราสบายเอิบอิ่มที่เรายังมีชีวิตยังมีโอกาสได้เห็นได้ฟังได้ยินเรื่องของพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและสังฆรัตนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะได้นำเราทำมีกถามาชี้แจงแสดงสู่ฟังพอควรจะเวลาพระธรรมเทศนาที่จะนำมาชี้แจงนั้นมีหัวข้อดังได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าอนุปปเพนเมธาวีโตกังโตกังคณีคณีกัมมาโรรัชตัดเชวะนิธเมมรมัตตโนแปลเนื้อความว่า ผู้ฉลาดกำจัดมลทินของตนทีละเล็กทีละน้อยทุกขณะเหมือนกับนายช่างทองช่างเงินกำจัดมลทินออกจากทองจากเงินทีละเล็กทีละน้อยเช่นเดียวกันฉะนั้นดังนี้นี่เป็นเนื้อความในพระพุทธภาษิตนี้ต่อนี้ไปจะได้ขยายเนื้อความแห่งพระพุทธภาษิตนั้นในพระพุทธภาษิตพระองค์ทรงยกเอาผู้มีปัญญาว่าพยายามกำจัดมลทินมลทินก็คือความสกปรกเราจะเห็นอยู่เป็นประจำวันว่าเรากำจัดมลทินอยู่ทุกวันทุกวันอย่างที่ว่า ความขี้เกียจเป็นมลทินเป็นมลทินของผิวก็คือความขี้เกียจไม่หมั่นอาบน้ำชำระสะสางร่างกายร่างกายของเราก็มีมลทินคือมีเหงื่อมีไข่เต็มไปเราจึงอาบน้ำชำระทุกวันทุกวันเพื่อให้มลทินนั้นหายไปแต่ธรรมดามลทินนั้นมันก็หายากเพราะยังมีที่เกิดอยู่มันก็เกิดขึ้นมันขึ้นล้ำไปแต่เราก็พยายามกำจัดทุกวันทุกวันทีนี้การท่องบนสาธยายถ้าขี้เกียจท่องขี้เกียจบนก็เป็นมลทินคือลืมแม้แต่ว่านะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่องปากเพียงใดก็ตามถ้าไม่ได้ว่านานๆไม่ท่องบนเป็นประจำก็ลืมอันนี้ความลืมอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นมลทินอันนี้แสดงง่ายเห็นง่ายๆที่นี่มลทินของคนเรามีทั้งมลทินภายนอกม ีทั้งมนทินภายในมนทินภายนอกก็อย่างที่กล่าวมาว่าตามตัวของเรามีมนทินคือขี้ใครตาหูจมูกลิ้นมีมนทินทั้งนั้นคือมีขี้ติดอยู่ทุกหนทุกแห่งไปแต่เราก็พยายามชำระสะสางได้เป็นประจำวันทุกวันทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้ชำระสะสางก็ทำให้ลำคาญหรือทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอันนี้มนทินภายนอกเราชำระได้เราล้างได้โดยง่ายแต่มนทินภายในเป็นของชำระได้ยากมนทินภายในก็มีหลายอย่างอย่างยกตัวอย่างหนึ่งก็ความตนีก็เป็นมนทินความขี้เกียจก็เป็นมนทิน ความโลภ ก็เป็นมนทินความโกรธก็เป็นมนทินความหลงก็เป็นมนทินมนทินก็คือมันทำให้จิตใจของเรามัวหมองความโลภเกิดขึ้นทำให้มืดมิดปิดตาใจไม่เห็นไม่ให้รู้จักปิดชอบชั่วดีทำไปทั้งที่ทำผิดก็เข้าใจว่าตนทำถูกไปอย่างนั้นเรียกว่ามนทินปิดตาไม่เห็นผิดชอบชั่วดีหรือว่าปิดก็ไปถึงด้านทางด้านจิตใจก็มันเกิดขึ้นที่จิตใจแล้วมันก็คลุมลุมทำจิตใจให้มืดมิดไม่ให้รู้จักผิดชอบชั่วดีขึ้นมาก็ทำลงไปความโกรธยิ่งเห็นได้ง่ายมันเป็นมนทินทางด้านจิตใจเพียงใดเพราะว่าถ้าปกติธรรมดาคนเรายังไม่โกรธเราก็พูดกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีด้วยความไพเราะอ่อนหวานแต่เมื่อความโกรธเกิดขึ้นมาไม่รู้ไปสรรหาคำที่หยาบคายร้ายกาจมาจากไหนเพราะว่าผู้โกรธนั้นถ้าได้ว่าคำที่หยาบคายมากที่สุดเพียงใดดูเหมือนจะเป็นความพอใจของผู้โกรธเพียงนั้นแต่หารู้ไม่ว่ามันเผาทางด้านจิตใจของตนให้เดือดร้อนอย่างสาหัสอันนี้ก็เป็นมนทินที่มันทำให้จิตใจของเราเดือดร้อน ความหลงนี่ก็เป็นมนทินชนิดที่ว่าไม่ร้อนรนแต่เป็นมนทินชนิดที่พุ่มลุมอยู่ภายในทำให้เจ้าของไม่ค่อยรู้สึกตัวความหลงนี้มีมากแต่ว่าหลงอย่างอื่นก็พอทำนองหลงตัวของตัวนี้สำคัญที่ว่าหลงตัวของตัวคือหลงอย่างไรแม้แต่ตัวของตัวจะแก่เท่าชรายังหลงว่าตัวยังหนุ่มแน่นยังมีกำลังวังชาเตะปิดดังอยู่จะทำอะไรจะแข่งขันกับคนหนุ่มๆก็ได้เลยลืมนึกว่ากำลังวังชาของเจ้าของถดถอยลดน้อยลงไปเต็มทีแล้วถ้ามัวหลงในสังขารร่างกายของตนอย่างนี้ ก็เรียกว่าทำให้เสียทีทีนี้เราจะมากำจัดมนทินดังที่กล่าวมาคือความโลภความโลภนี่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาในโลกอันนี้มีความโลภเป็นประจำทีนี้เรามาลดความโลภลงไปพยายามลดลงไปให้พอดีมีความโลภเนี่ยนิดหน่อยลงไปหรือจนกว่าพยายามจะลดได้ขาดความโลภเกิดขึ้นมันทำให้จิตใจมืดมิดเหมือนกันเหมือนกับความโกรธเหมือนกันคือว่ามีความมุ่งหมายอยากได้แต่ท่าเดียวจะผิดถูกชอบชั่วดีอะไรไม่ทราบขอให้ได้ท่าเดียวเป็นพอทีนี้ของที่ได้มานั้นถ้าเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีความโลภก็ทำให้จิตใจของเราเย็นสบายมีความสุขความสบายแต่ถ้าสิ่งใดที่ได้มาด้วยความโลภหรือความเป็นบาป มันก็ทำให้จิตใจของเราเร่าร้อนกระวนกระวายตัวคนอื่นก็จะพบตัวคนอื่นก็จะมาจับอะไรไปทำนองนั้นนอนก็ไม่เป็นสุขเดินก็ไม่เป็นสุขนั่งก็ไม่เป็นสุขเพราะความกลัวแต่โทษภัยต่างๆอันจะตามมาดังนั้นเมื่อเราพยายามลดความโลภของเราลงไปถ้าเราโลภอยากได้เรามีความขยันหมั่นเพียรแสวงหามาด้วยกำลังของเราในทางที่ถูกที่ควรโลภเท่าไหร่ก็ได้อย่างได้มากๆเราก็ทำมากๆขึ้นไปตามความตามสติกำลังและความสามารถของเราทำในทางที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมอย่างนี้เราได้มาด้วยความปลื้มใจว่าเราได้มาด้วยกำลังกายของเราด้วยเรี่ยวแรงของเราด้วยความสุจริตยุติธรรมไม่ได้ไปเบียดเบียนคนใดคนหนึ่งได้มาด้วยความเป็นธรรมอย่างนี้ก็ทำให้จิตใจของเราเย็นสบายแต่ความหลงในความหลงที่ว่าสำคัญก็เพราะว่าหลงกับลืมมีอยู่ในลักษณะเดียวกันคือหลงแล้วก็ลืมหรือลืมแล้วก็หลงที่นี่เราลืมตัวหลงตัวของเรานี้สำคัญที่ว่าสำคัญอย่างไรสำคัญก็เพราะว่าเราลืมตัวของเราว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่เฒ่าไม่แก่หรือผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็ยังลืมอยู่ว่าไม่เป็นไรยังไม่ถึงที่ตายยังไม่ถึงเวลาจะตายยังเถียงกับเรื่องความสังขารชีวิตของเจ้าของอยู่ คือลืมตัวไปไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเราลืมแล้วจะทำให้สิ่งนั้นขาดมือไปที่นี่อย่างเราลืมตัวของเราว่าเราเกิดมาเป็นคนความเป็นคนของเราจะสมบูรณ์บริบูรณ์ดีก็ด้วยเรามาบำเพ็ญทางศีลทางธรรมทางสมาธิภาวนาให้บริบูรณ์ให้เป็นที่รักที่ชอบที่พอใจของบุคคลอื่นและของตนของตนเพราะตนก็ได้กระทำที่ความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนจนเป็นที่เคารพบูชาของบุคคลอื่นขึ้นไป อย่างนี้ไม่ใช่เราไม่ได้ลืมเราลืมว่าเราไม่ได้ลืมว่าเกิดมาอย่างที่ว่ามีอย่างที่พระอัญญาโกณฑัญญะท่านได้ดวงตาเห็นธรรมของท่านนั้นว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาพระนั้นลองน้อมเอาพระพุทธเอาพาจิตที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้เห็นในวันที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นมันพิจารณาตัวของเราเองว่าเราก็มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาที่นี่มีอะไรต่อไปเราก็มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความป่วยไข้เป็นธรรมดามีความพัดพากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาอันนี้ยิ่งขยายออกไปเพราะฉะนั้นเมื่อเรามา ทำความกำหนดรู้ว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเป็นธรรมดาแล้วเราจะต้องมีความแก่ความแก่เป็นธรรมดาความแก่ของเราจะหนีไม่พ้นทำไมจึงว่าหนีไม่พ้นเพราะความแก่มันมาพร้อมกันกับเราเกิดขึ้นมาลองนึกไปถึงวันที่เราจะเกิดขึ้นมาเราอยู่ในครรภ์เมื่อเราอยู่ในครรภ์ก็ถามว่าครรภ์แก่หรือยังพอจะคลอดหรือยังเมื่อได้รับคำตอบว่าครรภ์แก่สมควรจะคลอดแล้วจึงจะคลอดออกมานั่นแสดงว่าแก่ขึ้นมาแล้วแก่ขึ้นมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์เมื่อคลอดออกมาแล้วก็ก้าวหน้าเดินหน้าเข้าไปหาความแก่เป็นประจำทุกวินาทีไปแล้วก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นตามลำดับลำดับดังเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ด้วยกันทุกเดี๋ยวนี้ก็ล่วงผ่านความแก่มาตามลำดับลำดับไปแล้วอันนี้ก็เรียกว่า เป็นธรรมดาของสังขารทีนี้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา อันนั้นก็เป็นธรรมดาอีกอย่างหนึ่งว่าเราต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนถ้าตนไม่ถึงกับร่มหมอนนอนเสื่อก็ว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรยังมีกำลังวังชาแข็งแรงอยู่แต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยมีหลายประเภทอย่างว่าความหิวก็เป็นความป่วยอย่างหนึ่งความกระหายก็เป็นความป่วยอย่างหนึ่ง หรือความปวดอุจจาระปัสสาวะเหล่านี้ล้วนแต่ความ

ก็เป็นความป่วยอย่างหนึ่งความกระหายก็เป็นความป่วยอย่างหนึ่ง หรือความปวดอุจจาระปัสสาวะเหล่านี้ล้วนแต่ความสามีมีทรัพย์สมบัติจักที่เราจะต้องพลัดพรากจากเราไปหรือว่าสิ่งเหล่านั้นจะพลัดพรากจากเราไปก่อนก็มี อันนั้นก็เป็นธรรมดาอีกอย่างหนึ่งอันนี้ถ้านี่เรามีความตายเป็นธรรมดานี่ก็ตายตายมาตั้งแต่เกิดอีกเหมือนกันตั้งแต่เราถือปฏิสนธิอยู่ในครรภ์มาตามลำดับลำดับมาเหมือนกันแต่ว่าจะตายช้าตายเร็วตายจนสิ้นชีวิตอินทรีย์ดับไปนั่นถึงคราวที่สุดแต่ตายแบบปกปิดที่ทำให้เราลุ่มหลงมัวเมาเราลืมตัวของเราว่าเรายังไม่ตายอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความประมาทเพราะฉะนั้นในพระพุทธภาษิตในภาษิตที่ได้ยกขึ้นนั้นท่านจึงสอนให้คอยกำจัดความเมาความหลงความลืมตัวให้ออกไปทีละนิด

ือว่าเราทำความรู้สึกเราทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอเราก็ไม่เสียทีที่ว่าไม่เสียทีเพราะอะไรเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องเป็นไปในสิทธิภาพเหล่านั้นแล้วเราจึงมาหวนลึกถึงว่าอะไรที่จะเป็นแก่นแห่งชีวิตของเราแก่นแห่งชีวิตของเรานั้นจะหาค้นได้ในตัวไม่พบเพราะว่าในร่างกายสังขารของเราจะเอาว่ากระดูกเป็นแก่นที่สุดมันก็ไม่ได้แก่นต้องหาในทางธรรมะแก่นคือศีลแก่นคือสมาธิแก่นคือปัญญาแก่นที่วิมุตติแก่นที่วิมุตติญาณทัศนะนั่นเป็นแก่นแห่งชีวิตของบุคคลทีนี้เราจะได้แก่นขนาดไหนจะมีแก่นใหญ่แก่นเล็กขนาดไหนอันนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่ลืมตัวไม่หลงตัวเราจะต้องสร้างแก่นขึ้นภายในชีวิตจิตใจของเราแก่นที่เราจะพึงสร้างขึ้นในเบื้องต้นก็คือศีลเพราะศีลนี้ เป็นเหตุให้เราได้เข้ากับพวกหมู่สมัครสมานพร้อมเพียงกันได้เป็นอย่างดีก็ต่างฝ่ายต่างมีศีลเป็นที่รักด้วยกันแล้วจะอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีความสบายถึงเราจะตายเราก็มีศีลเป็นที่รักตายไปกับพร้อมความเป็นผู้มีศีลก็ไม่ขาดทุนมีกำไรจะตายระยะไหนก็ตามแต่เราไม่ลืมว่าเราต้องบำเพ็ญศีลเป็นประจำวันขึ้นทุกวันคือพยายามรักษาศีลตามสติกำลังและความสามารถของเราในเบื้องต้นเราจะเอาศีล 5ถ้าเห็นว่ามันมากเกินไปเราก็เอาไปทีละข้อปีนี้ตั้งใจลงไปในบรรษานี้3เดือนนี้จะรักษาศีล 5ข้อ1จะเป็นข้อปานาติบาตก็ตามข้ออทินาทานก็ตามข้อกามเมสมิจฉาจารก็ตามข้อมุสาวาทก็ตามข้อสุราเมรัยก็ตามเอาข้อเดียวให้ได้จริงจังเท่านั้นแหละก็ทำให้ตัวของตัวดีใจเพียงใดผู้ที่เกี่ยวข้องเขาเห็นเรารักษาศีลตัวนั้นได้ดีเขาก็มีความนิยมชมชอบเพื่อปีต่อไปถ้าเรายังไม่ตายเราก็ขยายออกไปเป็นข้อที่2ข้อที่3ไปเลื่อยไปจนครบ5เมื่อครบ5แล้วเรายังไม่ตายเราจะก้าวหน้าต่อไปเราก็ก้าวขึ้นรักษาอุโบสถศีลคือศีล 8ขึ้นมา เมื่อทำอย่างนี้เรียกว่าชีวิตของเรามีแก่นสารนะคือมีศีลเป็นแก่นทีนี้นอกจากเราจะรักษาศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีแล้วแก่นนั้นที่จะเป็นแน่นหนามั่งคงขึ้นไปอีกก็คือสมาธิได้แก่เรามาทำสมาธิภาวนาทำสมาธิภาวนาก็มาพิจารณาสังขารร่างกายให้รู้เข้าไปถึงความสภาพความจริงอีกนั่นเองคือเมื่อ เรามาทำจิตของเราให้สงบแล้วใช้จิตที่สงบนั้นพิจารณาดูอะไรพิจารณาดูสังขารร่างกายของเจ้าของนั่นเองทำไมจึงมาดูของเจ้าของที่ให้มาดูของเจ้าของก็เพราะว่าบุคคลอื่นเหมือนกันกับเราและธรรมะของพระพุทธเจ้าก็รวมลงให้มาดูที่ตัวไม่ได้ไปดูที่อื่นพระองค์สอนให้มาดูที่ตัวของเราจึงเป็นก้อนธรรมะเราจึงมาศึกษาธรรมะก้อนนี้ให้ละเอียดออกไปว่าส่วนไหนไม่ดีส่วนไหนดีส่วนไหนต้องควรทำอย่างไรส่วนไหนควรปฏิบัติอย่างไรเราจึงหันเข้ามาพินิจพิจารณาสังขารร่างกายของเราซึ่งเป็นก้อนธรรมนำมาศึกษาธรรมก็คือมาศึกษาตัวของเรานั่นเองเพราะตัวของเราเป็นก้อนธรรมทำไมถึงว่าเป็นก้อนธรรมเราลองตรวจดูดีหมดไหนว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจมังสังนาลุกอยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่ตัวหรือเมื่อทุกชิ้นทุกส่วนตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นชื่อธรรมหมวดหนึ่งก็มีอยู่ที่ตัวของเราเต็มตัวของเราก็มีทั้งหนังทั้งเอ็นทั้งกระดูกหมดเพราะฉะนั้นตนตัวหัวขานี่จึงว่าเป็นก้อนธรรมแต่ว่าก้อนธรรมอันนี้มันยังเป็น

0: และแต่เราผู้ครองจะใช้ให้มันทำไปในทางไหนจะใช้ให้มันทำทางพิจารณาไปในทางที่ไม่ดีทางชั่วทางเสียหายก็ได้ทำให้เป็นบุญเป็นกุศลให้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างท่านพระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงหันให้มาพิจารณาตัวเพื่อไม่ให้ลืมตัวเพื่อไม่ให้หลงตัวพิจารณาอย่างใดพิจารณาตัวของเรานี่แหละว่า ดูตัวของเรานี้ส่วนไหนมันจะติดตามเราไปในภพหน้าได้ถ้าเราตายไปเราจะเอาอะไรไปต้นตัวหัวขานี่เราเอาไปได้ไหมมีใครเขาตายไปที่ก่อนเราไปเผาเขาเห็นเขาเอาอะไรไปดูเหมือนจะไม่เห็นเอาคนที่ตายไปเอาอะไรไปเลยสักอย่างผมก็ไม่เอาไปฟันก็ไม่เอาไปเล็บก็ไม่เอาไปหนังก็ไม่เอาไปกระดูกเหลือไว้ให้ลูกหลานเจ็บมาบรรจุไว้หรือบางทีเอาไปลอยน้ำไว้เมื่อเป็นอย่างนั้นเขาเอาอะไรไปอันนี้เราจะต้องมาพยายามหาเมื่อพยายามหาค้นพบแล้วเราจะต้องพยายามทำเอาสิ่งที่จะเอาไปได้สิ่งที่เราจะเอาไปได้นั้นไม่มากมีอยู่เพียงสองอย่างเท่านั้นเองคือบุญกับบาปบุญกับบาปสองอย่างบุญก็ดีบาปก็ดีจิตเป็นผู้รวบรวมเป็นผู้ก่อเป็นผู้สั่งสมเป็นผู้รวบรวมไว้ที่นี่สังขารร่างกายของเราเป็นเครื่องมือให้ทำให้จิตใช้ให้ทำถ้าจะทำดีก็ใช้สังขารร่างกายอันนี้ทำดีให้จะทำชั่วก็ใช่สังขารร่างกายนี้ทำให้แต่สังขารร่างกายนี้เขาก็ละไปเราไม่ได้เอาไปทีนี้เราเอาผลของความดีความชั่วติดตัวไปจิตใจของเรายังมีกิเลสอาสวะเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏตราบเท่าที่เราจะชำระสาสางกิเลสให้หมดสิ้นไปเราจึงจะไม่มาเกิดอีกต่อไปในขณะไหนที่เรายังมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ผลของความดีความชั่วจะติดตามจิตใจของเราไปเหมือนกับเงาที่มันติดตามเราอยู่ในสมัยนี้เงามันติดตามของเราไปทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งอย่างเราเข้ามานั่งอยู่ในศาลาอย่างนี้จะว่าเราไม่มีเงาก็ไม่ได้เงาของเราก็มีแต่เรามองไม่เห็นเพราะมันอยู่ในที่มืดเข้ามาหน่อยแต่เงามันก็ตามมาเมื่อเราออกไปในที่แจ้งเราก็เห็นเงาของเราชัดขึ้นเงามันติดตามของเราไปทุกหนทุกแห่งฉันใดความดีหรือความชั่วที่เราทำลงไปมันก็ติดตามจิตไปทุกหนทุกแห่งทุกภพทุกชาติจนกว่าที่เราจะชำระสะสางล้างจิตใจของเราให้บริสุทธิ์หมดจดสะอาดปราศจากกาตวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงแล้วมันจึงจะหยุดตาม และเราก็หยุดเกิดนั่นเป็นเรื่องหนึ่ง ที่เราควรพิจารณาในวันเทศกาลเข้าพรรษาอย่างนี้เป็นการที่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเราจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเลือกทางศีลก็ตามทางสมาธิภาวนาก็ตามทางปัญญาเป็นการศึกษาอ่านตำรับตำราค้นคว้าให้เกิดสติปัญญารู้เท่าทันสภาพของความเป็นจริงขึ้นมาก็ตามเราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นหลักสำหรับประจำชีวิตของเราในปีนี้ว่าปีนี้เราได้ทำอย่างนี้เป็นแก่นสารแก่ชีวิตของเราขึ้นมาแล้วอย่างนี้ นั่นจะทำความอุ่นใจให้แก่ตนส่วนสังขารร่างกายนี้เขาก็ต้องชำรุดทรุดโทรมไปตามธรรมดาธรรมชาติของเขาอันนั้นก็เป็นข้อเตือนเตือนเราว่าไม่ให้ประมาทเพราะสังขารร่างกายนี้มันจะแตกดับวันไหนคืนไหนรู้ไม่ได้แต่ในขณะที่มันยังดียังใช้การทำงานได้เราก็รีบใช้เสียให้มันทำความดีความงามให้แก่เราจิตใจจะได้รวบรวมผลของความดีความงามมานั่นไว้และทำความอุ่นใจให้แก่ของว่าเราเกิดมาไม่ได้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาฟังธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติตามจนเต็มสติกำลังและความสามารถของตน นก็ติเตียนตนเองไม่ได้ท่านผู้รู้ผู้ท่านใกล้ควรดูแล้วท่านก็เห็นว่าเราเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรในการประพฤติปฏิบัติทำแต่คุณงามความดีท่านก็ติเตียนไม่ได้มีแต่ท่านสรรเสริญขึ้นมาแม่เทพเจ้าเหล่าเทวาได้เห็นด้วยญาณวิถีเขาก็ชื่นชมยินดีต่อบุคคลผู้ประพฤติความดีอย่างนั้น อย่างนี้เรียกว่าเราเกิดมามีลาภเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะความเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่เกิดมาได้ง่ายเกิดมาได้ยากที่สุดต้องบำเพ็ญมนุษยธรรมให้ครบซะก่อนจึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะได้ดีว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะได้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็ไม่ได้จะต้องมาสั่งสมอบรมเอาให้เกิดในมีขึ้นบางทีเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแทนที่จะมาทำดีให้มากพูนขึ้นเลยกลับทำความชั่วร้ายเสียหายให้เกิดขึ้นเลยกลับยันตัวของตัวให้ตกต่ำลงไปด้วย
1: อันนั้น
0: เสียท่าเสียทีเพราะฉะนั้น การที่วันสำคัญสำคัญเวียนมาบรรจบครบรอบนี้วันสำคัญก็คือวันเป็นการเตือนในปีหนึ่งจะมีวันสำคัญคอยเตือนเราเป็นระยะระยะอย่างว่าเดือน6เป็นวันวิสาขบูชาก็เป็นการเตือนวันมาถึงเดือน8วันอาสาฬหะก็เป็นวันสำคัญที่เตือนเราให้รู้ตัวขึ้นอีกและเดือน3มาฆบูชาก็เป็นการเตือนในช่วงระยะปีหนึ่งจะมีการเตือนเราอยู่เป็นประจำทั้ง3วัน4วันคือวันถวายพระเพลิงอีกวันหนึ่งด้วยทีนี้ถ้าผู้ไม่ค่อยสำนึกถึงมีวันเตือนใจอยู่เป็นประจำทุกปีทุกปีก็ตามแกก็ถือเป็นธรรมดาธรรมดาพอมาก็ทำตามธรรมดาธรรมดาและไม่ได้ทำอะไรให้มันแตกให้มันมีดีขึ้นแตกต่างขึ้นไปกว่าปกติธรรมดาก็เรียกว่าเป็นวันธรรมดาธรรมดาเหมือนไม่ใช่วันเตือนเราแต่ถ้าถึงวันเตือนมาถึงเข้าเรารีบทำแม้จะไม่ได้ตลอดไปในวันเตือนวันนั้นเราพยายามให้มีทำบำเพ็ญกุศลความงามรักษาศีลภาวนาได้เต็มสติกำลังความสามารถของเราขึ้นมาในวันนั้นเพียงวันเดียวเท่านั้นก็ยังเป็นที่ระลึกประจำชีวิตของเราไปตลอดไปถึงวันต่อๆไปด้วยเพราะฉะนั้น วันนี้ในเวลาค่ำคืนก็จะมีการพิธีเวียนเทียนรอบพระเจดีย์เป็นการเดินเวียนเทียนก็เป็นการเตือนเตือนเจ้าของอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะมาเวียนเทียนด้วยความสนุกสนานเท่านั้นก็ไม่ได้จะมาเวียนเทียนนั่นเราต้องมีความหมายมีความเตือนของเจ้าของอยู่เป็นประจำอย่างว่าเทียนที่เราจุดบูชาก็ดีธูปที่เราจุดบูชาก็ดีดอกไม้ที่เรานำมาบูชาก็ดีทุกส่วนล้วนแต่เตือนเราทางนั้นเตือนอย่างไรธูปที่เราจุดขึ้นก็ดีเทียนที่เราจุดก็ดีเหมือนกับเราเกิดขึ้นมาถ้าธูปดับเทียนดับก็เหมือนเราตายแต่ว่าบางทีธูปก็ดีเทียนก็ดีเชื่อมันยังมียังหมดยังไม่หมดแต่เกิดมีเหตุอันตรายมีพายุพัดมาเทียนดับไปก็เหมือนเราว่าอายุของเรายังมีมากรถสังขารร่างกายเขายังของเรายังหนุ่มแน่นอยู่แต่ก็มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนทำลายชีวิตของเราไปเสียอย่างนี้ก็มีอันนี้ถ้าเรานำมาเครื่องบูชาเหล่านั้นนำมาเป็นเครื่องเตือนนอกจากเราจะต้องบุญเราจะรำลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วเรายังน้อมเราสิ่งที่เราถือปนมไปนั่นเข้ามาเตือนเราอีกที่หนึ่งท่านในก็มาอีกที่หนึ่งว่าดอกไม้ธูปเทียนนี้ก็เปรียบเสมือนกับชีวิตของเราถ้าเราทำคุณงามความดีมีความสบายเราก็อยู่ไปตลอดเหมือนกับเทียนที่มันมีอันตรายธูปเทียนที่ไม่มีอันตรายดอกไม้ที่ไม่มีอันตรายมากระทบกระทั่งก็อยู่ไปจนเหี่ยวแห้งดับไปแต่ถ้ามีอันตรายมาเบียดเบียนก็ทำให้ดับไปในชั่วระยะก็นำมาเปรียบชีวิตของเราเสียเมื่อเรามานำมาเปรียบชีวิตของเราอย่างนี้ก็จะทำให้เราเป็นผู้ไม่ลืมตัวไม่หลงตัวไม่ประมาทความไม่ประมาทนี้จะทำให้ชีวิตของเรามีแก่นสารมั่นคงขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อท่านพุทธศาสนิกชนได้ฟังธรรมีกถาว่าด้วยเรื่องที่นำมาชี้แจงเรื่องกำจัดมลทินโทษของตนออกไปทีละนิดทีละหน่อยโดยไม่ประมาทมลทินโทษของตนก็จะลดน้อยถอยลงไปหรือว่าจนกระทั่งหายสาบสูญไปไม่มีอยู่ในตัวอีกต่อไปก็จะได้รับความสุขความสมบัติความเจริญในทางพระพุทธศาสนาได้ชี้แจงแสดงธรรมมาก็พอควรเจอเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

มะสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญสุขบรรดาหมู่ญาติที่มาทำพิธีฟังสวดอภิธรรมเนื่องในงานของคุณโยมพึ่งสุดาจันทร์มรณะไปตามอายุไข67ปีแล้วคุณประสงค์รัตตะวันก็มรณะไปตามอายุไข63ปีใกล้เคียงกันที่นี่เดิมมากก็จะมีศพมาสวดคู่กันอยู่ประจำมาคนหนึ่งก็ต้องตามมาอีกคนหนึ่งถือว่าความตายก็ตายตามกันซึ่งเป็นทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งที่เราไม่อยากจะเจอสิ่งเหล่านี้การทำบุญการฟังสวดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความสงบใจให้ดับความโศกคนถ้าทำใจได้ก็จะความเศร้าโศกก็จะน้อยลงถ้าทำไม่ได้ก็จะมีรู้สึกว่าสูญเสียของที่รักอยู่ตลอดเวลาดังนั้นที่เรามาฟังสวดก็เพื่อต้องการให้ใจของเราผ่องใสเบิกบานให้ระงับความเศร้าโศกเสียใจจากการพัดพรากจากของรักคนที่เรารักเมื่อเราได้ฟังคำสอนพุทธเจ้าเราก็จะสงบใจทำใจให้สบายขึ้นโยมขึ้นก็ถือว่าเป็นคนมีบุญคนหนึ่งที่มีลูกชายบวชเป็นพระได้พึ่งลูกชายเป็นพระก็ได้เกาะฉายพระเรืองถือว่าเป็นพระแล้วก็ได้มาสิ้นอยู่ที่วัดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากคือเหมือนคนเตรียมตัวพร้อมแล้วที่จะต้องตายถึงบนสำหรับคุณประสงค์นั่นก็เป็นบุคคลซึ่งมีศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นคนเข้าวัดเป็นคนจิตใจที่ดีงามคนหนึ่งเป็นคนที่เบื่อไม่อยากเกิดอยากจะไปนิพพาน แต่ก็สังขารไม่อำนวยมาวัดไม่สะดวกแต่ก็แกคิดถึงแต่เรื่องของพระของวัดคุ้นเคยท่านก็ฝากร่างกายไว้ว่าถ้าสิ้นแล้วก็ให้จัดการให้ด้วยใจก็อยากให้เป็นอนุสติให้เป็นการที่เรียนรู้จากร่างกายแกก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อคนเอามาพิจารณาแกอยากให้ทำมัมมี่หรือร้อยกระดูกอะไรแกไว้อย่างนั้นแต่ทุกวันนี้ก็ทำไม่ได้ ทางโรงพยาบาลไม่เหมือนสมัยก่อนก็ทำให้ก็คงจะเก็บไว้ก่อนเพื่อไว้ให้สัตบุรุษพวกดาวตกพวกผู้ชายได้อยู่ตรงนั้นก็ได้เห็นมรณานุสติด้วยกันแล้วก็ได้นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้แก่ไปด้วยเพราะแกก็เป็นคนที่ไม่มีครอบครัวแต่ไม่มีลูกก็ เหมือนฝากปีฝากไข้ไว้แต่ว่าคงฝากแต่ยามตายแต่ว่าตอนไข้ป่วยก็ไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนกันแต่ก็ถึงกันว่าแกเป็นคนที่ศรัทธาอยู่ตลอดคือคนเราคงต้องมาคิดถึงตรงนี้ว่าเราได้สะสมบุญไว้พอแล้วหรือยังทำอะไรไว้ให้แกตัวเองหรือยังสวดมนต์ไหว้พระเป็นไหมทำสมาธิเป็นไหมตักบาตรทำบุญเป็นไหมรักษาศีลอุโบสถเป็นไหมทำ
ได้ได้อย่างเรื่องอุโบสถวันเสาร์อาทิตย์หรือวันพระสามารถมาสวดมนต์ไหว้พระสงบสักวันหนึ่งเป็นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นแล้วจะทำยังไงเพราะคนเราเนี่ยรวยเท่าไรก็ต้องตายจนก็ตายรวยก็ตายถึงคราวเวลาแล้วอายุไม่มากก็ตายคือความตายเนี่ยมันมีขีดจำกัดของชีวิตคนสมัยนี้ไม่เกินร้อยปีก็ต้องตายถ้าจะไม่อยากตายก็คงต้องตายกันทุกคนแต่นี้ว่าจะตายแบบไหนทุกคนต้องตายบางคนก็อาจจะไม่คิดเลยว่าตัวเองจะตายแล้วก็ไม่อยากคิดคนที่ไม่คิดคือคนที่ไม่เข้าวัดคนที่ยังไม่คิดสร้างบุญบารมีถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรที่จะสร้างบุญกุศลไปเวลาถ้าเกิดปุ๊บปั๊บเป็นอะไรไปเราตายเนี่ยเราจะไปยังไงใครจะเป็นคนนำพาเราไปแล้วเรารู้แผนที่แล้วหรือยังแผนที่ตายเนี่ยเรารู้หรือยังว่าตายแล้วจะไปไหนใครจะพาเราไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเกิดชาติหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงนิพพานมีจริงเกิดแก่เจ็บตายนี่มีจริงเนี่ยแล้วเรามีแผนที่แล้วยังเคยเรียนเรื่องตายแล้วยังเคยเรียนเรื่องไปสวรรค์แล้วยังถ้าเราไม่ได้เรียนเราจะไปถูกหรือสมมติโยมพึ่งกับโยมประสงค์เนี่ยตอนนี้เราก็ไม่เห็นแล้วว่าแกไปทางไหนทุกคนก็ยังนึกเดาเอาว่าแกไปเกิดที่ไหนจะเป็นอย่างไรถ้ามีพุทธเจ้าก็คงพยากรณ์ได้ว่าคนคนนี้ไปเกิดเป็นเทวดาถ้าเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเกิดเป็นอะไรตอนนี้เราคนเป็นล้านล้านคนเนี่ยเมื่อตายไปคนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนนี้ตายไปไหนแต่ตัวเองนี่จะรู้ตัวเจ้าของนี่จะรู้ว่าตัวเองไปเกิดที่ไหนถ้าตัวเองไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออย่างนั้นก็จะไม่รู้แต่ถ้าไปเป็นโอปติกะเกิดขึ้นเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยก็จะรู้ที่มาที่ไปว่าตัวเองไปไหนคนที่จะไปเกิดที่สูงได้ก็คือต้องทำใจให้เบาทำใจให้สบายเวลาเจ็บเนี่ยจะต้องมีบุญกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีสังฆเจ้าอยู่ใกล้ๆหรืออยู่ที่ใจถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่รู้พุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยใจเราก็หนักมีแต่ห่วงธรรมะหากินห่วงเวลาห่วงลูกหลานห่วงร่างกายตัวเองว่าฉันจะต้องหายเมื่อตายไปแล้วใจเขาไม่ยอมรับก็เรียกเป็นสัมภเวสีเหมือนพวกถูกรถชนเนี่ยพวกอุบัติเหตุเนี่ยบางทีเขาไปไม่ไหนไม่ได้เขาวนเวียนอยู่ที่รถชนนั่นเนี่ยกว่าจะไปถูกได้ก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่เพราะไม่ได้คิดว่าตัวเองตายก็บนความฝันจิตก็ออกจากร่างก็เหมือนความฝันเนี่ยแต่มันสัมผัสได้มากกว่าความฝันความฝันมันกลับคืนมาฟื้นมาตื่นแต่ตายนี่มันฝันไปเลยมันไม่กลับมาฟื้นมันไปแล้วตามวาระกรรมของเราพวกเรานี่เขาพบตายมาเก่าพบตายมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่ไม่ตายเนี่ยถ้าเราเกิด60ปีเราก็ตายมา60ปีเราเกิด20ปีเราก็ตายมา20ปีเราเกิด10ปีก็ตายเพิ่งตายมา10ปีถ้าเกิด1ปีก็เพิ่งตายมา1ปีเกิดตายนี่ของอยู่คู่กันเมื่อมีเกิดก็มีตายเมื่อตายก็มีเกิดมีเกิดมีดับตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเกิดหรือไม่เคยตายทุกคนในโลกนี้เคยเกิดเคยตายทั้งนั้นแต่เรามีอวิชชาปิดบังคือไม่รู้ตัวเราไม่รู้จิตเราจึงนึกคิดว่าฉันไม่เคยตายฉันรู้แต่ว่าฉันเกิด
ดังนั้นถ้าเราตามหลักของพุทธเจ้าสอนเนี่ยพุทธเจ้าระลึกชาติได้ตอนที่ตรัสรู้เนี่ยพุทธเจ้าระลึกชาติได้เห็นหมดเลยว่าท่านตายมาจนนับที่ที่ตายตัวเองไม่ท้วนเลยพระองค์เป็นหมดเลยจึงระลึกชาติให้พระอนุนฟังว่าเราเนี่ยเอาเข็มจิ้มไปตรงไหนก็เป็นที่ตายเราทั้งนั้นเลยในแผ่นดินนี้กระดูกเรานี่สูงกว่าภูเขาเอเวอเรสต์อีกภูเขาอยู่คนทอนสุขันธมาศอีกแต่มันไม่มีเหลืออยู่ตรงนั้นถ้าหากว่ามันกองกันไว้เนี่ยกระดูกแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยผ่านทุกข์ผ่านสุขมามากเกิดแก่เจ็บตายคนไม่เคยตายไม่เคยเกิดไม่มีคนไม่เคยไปสวรรค์ก็ไม่เคยมีคนไม่เคยไปนรกก็ไม่เคยมีคนไม่เคยเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่เคยมีพระองค์จึงสิ้นสงสัยเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ให้พระอรหันต์นั่งดูบ้างพระอรหันต์ก็นั่งดูนั่งดูก็เห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมนุษย์ไม่รู้มนุษย์บางคนไม่ได้เตรียมเวลาเลยไม่เตรียมเลยว่าตัวเองจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็หมดวุ่นวายอยู่กับกิจการบ้านเรือนอยู่กับครอบครัวจะตายแล้วก็ไม่มีอะไรก็มีแค่หลงเดียวความห่วงความใยก็หมดอยู่ตรงนั้นเองใครจะว่าไงกูก็ไม่สนใจแล้วคือหมดวิธีถามที่จะไปแล้วคนเราพอถึงสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้เป็นเหมือนยังโยมพระสงฆ์โยมพึ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วพวกเราก็ต้องมานอนในหลงให้พระสวดชีสวดให้ญาติพี่น้องมาพิจารณากันทุกที่สุดแล้วพวกเราก็ต้องเป็นนี้ทุกคนไม่มีใครหลีกตรงนี้ได้ก็เป็นไปมานานแล้วเป็นมานานแล้วในเรื่องความตายเราไม่สงสัยในความตายของเราเลยเนี่ยความตายของเราต้องแน่นอนนี้ยิ่งคนทำไมนี้ก็เนี่ยก็60กว่าเนี่ยไปแล้วนี่60 70นี่ไปแล้วถ้า80ก็งอกแงกแล้วอายุคนก็จะแค่นี้แหละไม่มากเกิน80ไปหรอกถ้า80ก็อยู่ก็เบื่อลูกหลานก็เบื่อตัวเองก็เบื่อเพราะไม่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อยู่ไปทำไมถ้าเราคิดอย่างนั้นอยู่ก็เป็นภาระคนอื่นไม่อยากจะยืนยืนเพื่ออะไรอายุมาช่วยสร้างบ้านเมืองหรืออยู่มาตักบาตรทำบุญได้หรือบวชเรียนได้หรืออยู่ส่วนมนต์ภาวนานั่งสมาธิได้หรือ80ปีจะอยู่เพื่อทำอะไรอาจจะอยู่100ปีทำอะไรเหมือนข้าราชการเนี่ย60ปีเขาไล่ออกแล้วเขาเชิญออกแล้วเขารู้ว่าทำอะไรให้เป็นประโยชน์เขาไม่ได้60ปีคุณต้องปลดเกษียณแล้วรู้ว่าสติปัญญาเราอ่อนลงสู้คนหนุ่มไม่ได้เขาก็ให้ไปอยู่พักผ่อนแต่บางคนปลดแล้วก็ยังทะเยอทะยานไม่ได้คิดถึงเรื่องความแก่ความตายดิ้นรนไปยังอื่นอีกก็ไม่รู้จักปลงตัวเองก็มีพวกนั้นก็ตายไม่รู้ตัวก็มีฉะนั้นถึงว่าเขาก็ตายให้เราดูวันก่อนนั้นที่เผาไปนั่นก็อายุแค่30กว่ามาตายไปแล้วเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันมีโรคพออายุพอร่างกายเราไม่ได้พักผ่อนมากอาหารไม่ดีอากาศไม่ดีจิตใจไม่ดีพักผ่อนไม่ดีเครียดมากไปโรคก็จะมาทันทีบางคนก็เป็นวายหัวใจวายเป็นไตวายตับวายมีโรคแทรกซ้อนมาเรื่อยๆที่สุดแล้วก็ทนทุกขเวทนาไม่ไหวก็ต้องหมดลมก็อายุก็รุ่นเนี่ยหลวงพ่อสังวานท่านบอกคนอายุไม่ยืนสมัยนี้ถึงจะมีอาหารดีๆยังไงถึงจะมียาดีๆไงแต่คนก็ทำกรรมกันมาแค่นี้สร้างบุญกันมาแค่นี้ในยุคนี้นะคนจะไม่เกินท่านนี้ถ้าอยู่มากไปมันก็ทุกข์80 90ก็เป็นภาระลูกหลานจะไปทำอะไรก็ต้องมาห่วงก็ต้องคิดว่าเราจะต้องพึ่งตัวเราได้จะไม่ให้เป็นภาระใครคนเราก็ตกอยู่ในความคิดว่าคงยังไม่ต้องเข้าวัดมั้งไปเข้าก็ตอนงานมีงานถึงจะเข้าวัดมีงานศพทิ้งยังได้ฟังสวดทิ้ง
มีงานทำบุญจึงไปถึงแต่ที่จริงวัดเนี่ยมันต้องเข้าใจวัดว่าเป็นที่สงบกายวาจาใจเป็นที่สะสมบุญกุศลต้องเข้าใจตัวเองว่าสะสมบุญได้พอได้อย่างถ้าสะสมบุญไม่พอแล้วจะตายแต่เด็กก็ไม่เป็นไรก็ยังมีประโยชน์เพราะสะสมบุญนี่สำคัญมากเลยเพราะคนเรานี่อยู่ด้วยบุญเก่าที่อยู่นี่อยู่ด้วยบุญพาไปบุญพามาพามาเกิดนี่ก็บุญพามาเกิดนะได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าถูกคัดเลือกมาแล้วถ้าเป็นเรียกว่าถูกคัดเลือกมาประเสริฐที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดมนุษย์ที่เกิดมานี่ถือว่าเป็นยอดของการเกิดถือว่าเป็นบุญและเกิดแล้วมาพบพุทธศาสนาถือว่าเป็นคนมีบุญมากเลยเมื่อเจอพุทธศาสนาแล้วได้สร้างบุญกุศลได้ประพฤติปฏิบัติได้ถือว่ายิ่งบุญมากขึ้นอีกดังนั้นถือว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาเนี่ยเราจะทำให้เกิดกำไรชีวิตตัวเราแต่บางคนเกิดมาแล้วไปขี้เมาเนี่ยไม่ได้อะไรเลยขาดทุนเมาไม่รู้เรื่องอะไรเมายันตายก็มียังอีขาดทุนไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์ง่ายมนุษย์เนี่ยบางทีไปเกิดต้อง500ชาติสัตว์เดรัจฉาน500ชาติยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทำบาปเนี่ยไปเกิดเป็นชายนี่กรรมในอย่างละ500ชาติผิดข้อ10ผิดศีลข้อ1ก็500ชาติข้อ2ก็500ชาติข้อ3ก็500ชาติข้อ4ก็500ชาติข้อ5ก็500ชาติเป็นทลายโยมกว่าจะพ้นไอ้5ข้อเนี่ยมาเกิดเป็นจริงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องชดใช้กรรมตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เกิดถึง500ชาติจึงจะพ้นวิบากของสัตว์เดรัจฉานถ้าผิดศีลข้ออธินาทานลักทรัพย์เขาก็ต้องไปรับกรรมถึง500ชาติโหขาดทุนแต่ถ้าหากว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสมาทานศีล5จ้ะสมาทานศีล8จ้ะกรรมทั้งหลายก็ไม่ต้องไปใช้เพราะเราในชาตินี้เราสมาทานศีลแล้วก็เท่ากับสร้างบุญกุศลบารมีก็กรรมก็โอโหสิกรรมกรรมก็มีโอโหสิกรรมบ้างตัดรอนบ้างอภัยบ้างกรรมมีหลายอย่างมีทั้งอภัยมีทั้งตัดรอนมีทั้งบีบคั้นมีทั้งอุปถัมภ์บุญนี่จะเป็นกรรมที่อุปถัมภ์เป็นกรรมตัดรอนบาปไปได้ถ้าไม่ทำบุญก็คนเราก็ต้องทำแต่บาปทำบาป ก็ขาดทุนในชีวิตที่เป็นมนุษย์ดังนั้นถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้เนี่ยท่านรู้ธรรมะทั้งหมดเนี่ยท่านรู้เห็นเรื่องวิญญาณของสัตว์ทั้งหมดเกิดด้วยกุศลและอกุศลที่พระท่านสวดในกุศลธรรมาธรรมที่เป็นบุญกุศลอกุศลธรรมาธรรมที่เป็นบาปให้ร้อนรนอยู่ที่ไหนก็เกิดไม่ดีกุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลเย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นอยู่ที่ไหนก็สบายและค่อยฉลาดในการทำบุญถ้าเป็นกุศลอยู่ด้วยการฉลาดคนที่เป็นกุศลธรรมาฉลาดทำดีฉลาดทำบุญถ้ากุศลเข้ามาในใจเนี่ยจะไม่ฉลาดจะโง่จะทำแต่บาปจะทำอะไรให้เดือดร้อนตัวเองตลอดเวลาเหมือนคนเห็นไหมบางคนเนี่ยอยากรวยทำไงไปเล่นการพนันไปเล่นเข้าบ่อนตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นอกุศลธรรมาทำไม่เฉลาดหมดเนื้อหมดตัวขายไร่ขายนาหมดทรัพย์สมบัติไม่มีเลยกลายเป็นคนจนเลยนี่อกุศลมาเข้ามาบางคนกินเหล้ายันไม่รับผิดชอบครอบครัวเลยติดเหล้าเสียคนเลยเพราะอกุศลมันครอบงำพออกุศลเข้าไปก็เป็นอย่างนั้นหมดหลาหมดหลาชื้นหมดหลาแล้วเสียหมดถ้าบางคนนี้เล่นหวยตายดินบนดินคอยหาฝันคอยหาพระที่ไหนดีไปขอพระอย่างบางคนนี่นั่งคิดทั้งวันเลยบวกลบคูณหารเอางวดนั้นออกนั่งงวดเดียวผลสุดแล้วนี่เขาเรียกว่าเขาหลงโลภหลงเกิดขึ้นอกุศลเกิดแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมืดมนไม่มีทางออกเลยแต่ถ้าคนเราเนี่ยจิตใจที่เป็นกุศลเนี่ยก็จะพาไปไม่ลำบากเลยจะไม่ต้องลำบากถึงจะจนก็จนแต่กายใจก็ไม่จนค
ความเดือดร้อนก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะเรามีกุศลธรรมะธรรมที่เป็นอุปธรรมให้เราไม่มีความเดือดร้อนในชีวิตของเราฉะนั้นคนเราเนี่ยต้องเตรียมตัวทำบุญกุศลให้พอเพราะเหมือนกันละเราจะไปเนี่ยไปให้มันถูกจะไปไหนล่ะเวลาจะตายเนี่ยตายเป็นหรือเปล่าบางคนตายไม่เป็นนะไอ้หัดอื่นหัดได้แต่หัดตายหัดเจ็บนี่มีใครอยากหัดเจ็บนี่ไม่มีใครอยากเจ็บเลยตายไม่มีใครอยากตายแก่ก็ไม่มีใครอยากแก่คนที่ตายไม่เป็นนี่คือคนไม่ได้ไปดีแต่คนตายเป็นเนี่ยก็คือตายไปดีก็คือต้องสร้างบุญกุศลจนเป็นนิมิตจนเป็นอารมณ์จนเป็นปีติภูมิใจคนตะก่อนเขาภูมิใจตัวเองนะคนแก่คนเฒ่าตะก่อนเขาภูมิใจกูตายกูไม่กลัวหรอกพูดกูไม่กลัวตายหรอกกูทำบุญไม่พอแล้วตายเมื่อไรก็ตายเถอะอยู่มาพอแล้วเห็นโลกมาแล้วคนสมัยก่อนเขาไม่กลัวตายคนที่ทำบุญกูตายกูก็ไปดีกูไม่กลัวหรอกกูทำบุญไม่พอแล้วสมัยนี้ยังมาพูดเรื่องตายเพราะตัวเองยังไม่ได้ทำอะไรเลยคนสมัยก่อนเขาทำบุญจึงไม่กลัวตายจึงเขารู้สึกว่าความตายนี้ไม่น่ากลัวเลยเพราะเขาตายแล้วเขาจะไปเกิดเป็นเทวดาเขาอยากจะเปลี่ยนอายุของเขาอยากจะเปลี่ยนชีวิตของเขาเขารู้ว่าตายแล้วเขาไม่ลำบากเพราะเขาว่าบุญมันมีจริงเขาเชื่อว่าบุญมีจริงเขาก็จะเป็นเอาบุญไปการทำบุญกุศลก็ต้องเชื่อว่าบุญมีจริงเขาจริงว่าบุญพาเขาไปได้ถ้าเขามีบุญเขาก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งหมดที่พุทธเจ้าบอกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะเป็นการกระทำที่ปัจจุบันนี่แหละสัตว์โลกจะเป็นไปตามที่ตัวเองทำคิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นบุญมันอยู่ที่ใจบาปมันอยู่ที่ใจนรกสวรรค์ก็เกิดที่ใจทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่จิตทั้งนั้นทั้งนั้นเลยว่าเราจะประมาทไม่ได้พระโยมพึ่งก็ไปแล้วโยมพระสงฆ์ก็ไปแล้วแล้วถ้าเราอยู่ถึงขนาดคุณโยมพระสงฆ์เนี่ยถ้าไปทั้งโลอายุเท่าโยมประสงค์ได้ไปโยมพึ่งได้ไปเนี่ยเราก็รู้ตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยสมมติเรายังไม่ถึง60เนี่ยเราก็เตรียมทำบุญกุศลไปเพื่อรองรับว่าถ้าไปเมื่อไรเราก็ไม่กลัวพุทธเจ้าท่านบอกว่าเทวดาเนี่ยเป็นที่พักจิตเป็นที่อยู่ของมนุษย์ที่มนุษย์ทำบุญไว้พร้อมแล้วก็ไปเป็นที่พักเป็นที่อยู่คอยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือการไปเกิดเป็นเทวดาถือว่าไปอยู่เป็นการพักจิตไปอยู่ให้พักผ่อนเนี่ยอยู่ได้ยาวนานกว่ามนุษย์ตอนนี้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยโดยมากก็ไม่อยากไปไหนหรอกอยากจะอยู่กับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนอยากจะมีสมบัติอยากจะมีโน่นมีนี่กับเขาให้มากๆก็คิดอย่างนี้ตลอดเวลาโดยที่คิดหลงคิดผิดคิดว่าสมบัติของตัวเองจะต้องหามาหวงแหนแต่ที่จริงแล้วมันก็ถ้าไม่ได้ทำเป็นบุญเป็นทานไปก็เอาไปไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดกันถึงความตายกันเป็นหลักว่ายังไงก็ต้องมีที่พึ่งทางใจเหมือนยังโยมพึ่งจะตายก็อยู่กับพระโยมประสงค์จะตายก็คิดถึงพระเพราะแกไม่ลืมพระแกไม่โมเมาแกไม่ลุ่มหลงเพราะแกรู้แล้วว่าสังขารแกเนี่ยไม่อยากได้แล้วดังนั้นเมื่อเรามีทางไปแล้วพวกเราก็ไม่มีเสียใจไม่มีใครเสียใจหรอกเพราะรู้ว่าตายไปดีเนี่ยคนเราจะไม่กลัวเลยจะรู้สึกว่าการตายไม่ใช่ของน่ากลัวเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะต้องตายทุกคนจะต้องตายทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครเหลือเลยเกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นแต่ว่าตายดีตายไม่ดีตายช้าตายเร็วทุกคนจะต้องตายฉะนั้นเราทำบุญกุศลเนี่ยบุญกุศลจะไม่ตายบุญกุศลจะเป็นของที่ใหม่เสมอที่อุปการะเราตลอดไปฉะนั้นจึงว่าบุญจึงเป็นที่พึ่งเราจะไม่กลัวอะไรเลยเหมือนคนเราไปอยู่ป่าช้าเงี้ยหรือไปอยู่ถ้ำอย่างเงี้ยคนไม่มีบุญไปอยู่ไม่ได้นะถ้ำคนเดียวไปอยู่ไม่ได้ไปอยู่คนเดียวไม่ได้ประชาเนี่ยไม่มีบุญอยู่มันกลัวผีตายแต่พอมีบุญเนี่ยไปอยู่ได้พอมีศีลเนี่ยไปสวดมนต์ภาวนาอยู่ประชากับมีความสุขก็อยู่ในตึกในวังในเมืองอีกเพราะอะไรเพราะบุญมันเป็นเครื่องอยู่ไปอยู่ในป่าได้อยู่ในถ้ำได้อยู่ที่ไหนคนเดียวได้มีความสุขอันนั้นคืออยู่ได้บุญ
แต่ถ้าคนเราไม่มีบุญนะจะว่าจะไปอยู่ประชาเลยอยู่ในบ้านคนเดียวก็ไม่มีความสุขอยู่นี้อยู่คนเดียวก็ไม่มีความสุขอยู่หลายคนฉะนั้นคือว่าบุญเนี่ยมันเมื่อทำไปแล้วก็จะไปพบแต่ความสุขความสบายใจต้องสร้างไว้ให้มันพอที่เริ่มต้นของเราก็คือว่าเราต้องมาศึกษาธรรมะกันบ้างเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามาบวชกันเนี่ยมาหัดเดินโยกลมกันตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยมารู้จักศีล5ศีล8มาภาวนากรรมฐานเนี่ยมารู้จักจิตตัวเองเนี่ยว่าเป็นบุญกุศลยังไงเป็นบาปยังไงสุขทุกข์ยังไงคือมาเริ่มต้นก็คือต้องมาค้นหาธรรมะที่ตัวเราค้นหาบุญบาปที่ตัวมาศึกษาที่ธรรมะที่ตัวเราไม่ใช่ว่าจะรอว่า60แล้วจึงปลดเกษียณแล้วจึงจะเข้าวัดจึงจะนั่งสมาธิจึงจะทําบุญรอไม่ได้รอเจ็บไม่ได้รอแก่ไม่ได้รอตายไม่ได้บุญเนี่ยต้องทำให้พอแล้วก็ต้องศึกษาเพราะไม่ใช่ของน่ากลัวอะไรเลยทำความดีทำความดีไม่ใช่ของน่ากลัวนะยังมาวัดไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยไปกินเหล้าสิน่ากลัวไปเล่นการพนันสิน่ากลัวเพราะคนในนั้นไม่ใช่คนดีเลยคนกินเหล้าไม่ใช่คนคิดดีเลยคิดแต่ทำลายตัวเองและคนอื่นคิดไม่ดีเลยเพราะจิตใจหยาบคายเอานั่นน่ากลัวกว่าเดินเข้าวัดนั่งไม่น่ากลัวจะเดินเข้าโรงเหล้าสิน่ากลัวฆ่ากันตีกันขับรถชนอุบัติเหตุเนี่ยคนกินเหล้าเนี่ยขาดสติยังกินเหล้าน่ากลัวกว่าการมาเข้าวัดการมาถือศีลมาไปเข้าบ่อนนี่น่ากลัวบ่อนที่คนดีไม่เข้าคนดีเข้าไหมไม่เข้าคนที่ขโมยคนที่ปล้นคนที่ลักคนที่เอาของลูกของเมียไปเล่นเอาของคนอื่นไปเล่นคนที่โลภคนที่ไม่คิดเป็นมิตรกับใครจริงๆคิดจะเอาให้ได้คิดจะหลอกลวงเอาให้ได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้าบ่อนนั้นน่ากลัวไม่น่าเข้าเลยการมาเข้าถือศีลถือธรรมนี่น่ากลัวตรงไหนแต่ว่ากุศลธรรมมาทำที่กุศลเนี่ยเขาจะไปเป็นธรรมที่ฉลาดมันไม่น่ากลัวบุญนี่ไม่น่ากลัวแต่บาปไม่น่ากลัวอกุศลธรรมมาถ้าใจตรงนี้เศร้าหมองใจคนนี้ร่าร้อนคนที่ใจไม่ดีเนี่ยน่ากลัวเป็นนิดไม่ได้เป็นนิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะน่ากลัวใจตัวเองอย่างน่ากลัวเพราะมันไม่ดีไม่ใช่คนเราพอคิดไม่เป็นก็เป็นอย่างเงี้ยคิดว่าวิธีทางออกก็คือไปกินเหล้าเมายาไปเล่นการพนันมันไม่ใช่ทางออกที่ดีพุทธเจ้าท่านก็ห้ามพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเป็นอบายมุขเป็นอบายภูมิเป็นมนุษย์ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไปนรกก็ไม่คิดดีพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าดีนะแต่เราบอกว่าดีเองไม่ได้เดี๋ยวลงงานมันจะขาดทุนเราต้องสนับสนุนมันคนกินเหล้าได้อะไรโยมได้แต่โรคภัยไข้เจ็บแล้วที่สุดเราได้อะไรโยมลูกก็เรียนไม่จบลูกก็เรียนไม่จบพ่อกินเหล้าพ่อเล่นการพนันลูกก็เรียนไม่จบไอ้คนขายเหล้ามันก็มีบาปมากก็จริงแต่มันได้เงินน่ะมันก็ร่ำรวยเอาแต่ก็อย่าคิดนะว่าบุญนั้นไอ้บาปนั้นไม่สนองบางคนเนี่ยพอออกลูกหลานมาพวกขายโรงเหล้าเนี่ยวิบัติหมดก็มีเป็นโรคคอบเป็นโรคคือเป็นอะไรต่ออะไรมีเยอะแยะเลยพวกคนสุดท้ายแล้วพวกขายเหล้าเนี่ยก็วิบัติก็มีแต่คนกินเหล้านี่เกิดวิบัติทันทีในชาตินี้เลยลูกหลานไม่ค่อยได้ดีเล่นการพนันนี่ลูกหลานจะไม่มีดีเลยสังเกตดูไหมคนไหนที่เล่นหัวปากหัวปั๊มแล้วลูกหลานดีไหมตัวเองก็ไม่ดีลูกหลานก็ไม่ดีคนที่ใส่บาตรทำบุญทุกวันพวกทายกทายิกาเอาศีลเอาธรรมเนี่ยนะเราสังเกตแล้วพวกนี้ก็อยู่มาได้อย่างไม่เคยเดือดร้อนแล้วลูกหลานก็ดีจะได้ลูกหลานดีนะฉะนั้นเรียกว่าต้องเข้าใจบุญเนี่ยจะพาไปสู่ความสุขความเจริญแล้วก็รวยเจ็ดชั่วโคตรเจริญเจ็ดชั่วโคตร
บุญนี่จะพาไปสู่ความสุขแต่เราต้องคิดถึงลูกหลานเราจะได้รับความสุขตรงเราดีเนี่ยแหละมีศีลมีธรรมเนี่ยอย่างพวกขายยาม้าเนี่ยขายยาม้ากินยาม้าเนี่ยก็ลูกหลานก็ไม่ได้ดีตัวเองก็ไม่ได้ดีที่สุดแล้วก็วิบัติหมดเลยพวกยาม้าเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เหมือนตัวโกงอ่ะไอ้คนขายยาม้าเนี่ยก็พระเอกก็ดีตอนจบคนที่ไม่กินยาม้าก็ลูกหลานก็จะดีคนที่ไม่ขายยาม้าที่สุดแล้วลูกหลานก็ดีแต่คนที่ขายยาม้ากินยาม้าที่สุดแล้วก็วิบัติหมดเลยหมดกันทั้งเมืองเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นโยมนะมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะกรรมเนี่ยมันจะสะสมเขานั้นสูงก็ขึ้นไปบนยอดถ้าตายเมื่อไรเอาศพฉันขึ้นหน่วยตรงนี้ฉันจะไม่อยากอยู่ในที่มันมีคนอื่นตายลูกชายก็เชื่อพอถึงวันตายแล้วลูกชายก็เอาศพนั้นขึ้นไปบนยอดเขาฤาษีเขาเข้าฌานสมาบัติเขารู้เขารู้ชาติได้เขารู้ก็มานั่งคอยอยู่ตีนเขาบอกพนุนจะเอาศพนี่ไปทำอะไรบอกว่าจะขึ้นไปเผาบนยอดเขาบอกก็ไปเผาทำไมนะก็บอกว่าที่บริสุทธิ์พ่อสั่งไว้ก็บอกพนุนรู้ไหมที่ตรงนี้เนี่ยบนยอดเขาเนี่ยมีคนเอามาฝังมาเผามาฝังไว้บนยอดเขาเนี่ย499ชาติแล้วเนี่ยมาฝังไว้ตรงเนี้ย499ชาติที่ฉันระลึกเห็นเนี่ยว่ามีผู้ชายคนเนี้ย499ชาติเนี่ยถ้าเอาไปฝังคราวนี้ก็ครบ500พอดีบอกใครบอกก็เนี่ยก็พ่อคุณนั่นแหละคนนี้เอพุทธศรีที่เขาเป็นหูทิพย์ตาทิพย์ดวงชาติได้ก็เลยบอกว่าทำไงดีพ่อสั่งไว้ไอ้คำสั่งนั้นไม่จำเป็นถ้าพ่อเราไม่รู้อะไรพ่อเราหลงผิดเนี่ยก็คิดตรงนั้นบริสุทธิ์แต่ที่จริงแล้วมันมีคนมาตายตั้ง999ชาติแหละแล้วเธอจะไปซ้ำอีกก็500พอดีก็บอกงั้นเปลี่ยนใจเขาคิดด้วยปัญญาเขาเองเลยแต่คิดด้วยปัญญาเขาเองว่าจะทำไงให้พ่อเนี่ยทำบุญกระอุศลให้พ่อแล้วเขาทำยังไงเขาก็เลยเอาศพเนี่ยไปไว้ที่ประชาแล้วเอาขันน้ำเอาโอ่งเนี่ยไปตั้งเอาน้ำใส่ให้เต็มแล้วเขาก็ไปดูทุกวันเลยอีแรงอีกาพวกสุนัขก็มาจิกกินเอาซากศพบอกว่าอุทิศร่างพ่อเนี่ยให้เป็นทานให้ทานแกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยได้อานิสงส์ร้อยหนึ่งให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเฉพาะตัวหนึ่งได้นี่สองร้อยหนึ่งตัวละร้อยอ่ะร้อยชาติเนี่ยร้อยกลับอ่ะแต่ถ้าให้กับมนุษย์ที่ทุศีลเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมนุษย์ขี่เหล่าเมายามนุษย์ไม่มีศีลเนี่ยได้พันหนึ่งถ้าให้ร่างกายนะให้ทานเนี่ยแต่ถ้าให้กับผู้มีศีลเนี่ยก็จะได้มากขึ้นถ้าทำทานเป็นแสนกลับพระสุก็ให้เอาศพไปทิ้งไว้ที่ประชาพระสุก็สัตว์เข้ามากินกระดูกเลี้ยราดกระจัดกระจายไปแล้วก็ทุสุดพอหมดแล้วก็ตัวเองก็เอากระดูกมารวมเผาแล้วก็ไปลอยน้ำไปแล้วก็กระโหลกแล้วก็เอามาขัดอย่างดีเลยขัดอย่างดีเอาไปบูชาที่หิ้งแล้วก็พอถึงหน้าดูเขาจะเปลี่ยนที่เขาบอกว่าเขาทำกินตรงนี้เขาไม่ร่ำรวยเขาเลยบอกว่าพ่อจะไปอย่าไปหาที่กินทำกินใหม่เขาก็เอาเคล็ดของเขาเนี่ยผูกกระโหลกพ่อเขาคนทั้งหลายก็บอกไอ้นี่บ้าแหละมันทำอะไรก็ไม่เหมือนใครเอาพ่อไปให้สัตว์กินด้วยแถมเอากระโหลกพ่อมาบูชาแล้วก็กระโหลกพ่อก็ผูกมันก็ผ่าลากไปมันก็นิทานว่าถ้ากระโหลกนี่ติดตรงไหนจะทำกินตรงนั้นมันก็งูเหลือมเลยมันเดินไปติดตรงไหนจะหยุดนอนตรงนั้นมันก็ไปลากไปเรื่อยตามลุ่มก็ไม่ติดตามดอนก็ติดลากไปตีนเขาติดอ๋อพ่อจะอยู่ตรงนี้เลย
แสดงที่ตรงนี้เป็นที่เงินที่ทองใช่ไหมพ่อเอาเขาก็เอาพ่อขึ้นบูชาเลยสร้างบ้านขึ้นบูชาเลยเขาก็ทำกินตรงนั้นเลยเขาทำกินจนร่ำรวยเลยทำกินตั้งตัวจนร่ำรวยเขาก็ทำบุญกุศลอุทิศให้พ่อและที่สุดพอเขาตั้งตัวได้เขาก็ไปขุดไอ้ตรงตีนเขาเนี่ยมันกลายเป็นแร่ทองคำเขาก็เลยได้ไอ้แร่ทองคำเนี่ยเอาไปขายบอกโอ้โหพ่อนี่เหมือนรู้นะตั้งแต่วันนั้นเขาได้แร่ทองคำเอาไปขายเขาก็ตั้งตัวเป็นร่ำรวยเป็นเศรษฐีเลยทำไมก่อนทรัพยากรมันยังเยอะแยะอยู่ก็บอกนี่บูชาพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยช่วยทำกินได้พ่อเนี่ยบันดาลได้ทุกอย่างแม้ถ้าเอาตัวเองไปเผาไปบนยอดเขาตัวเองก็จะไม่ได้อะไรเลยพระพุทธเจ้าท่านก็มาตัดแล้วว่าเรื่องนี้ที่ท่านพระองค์แสดงให้พระนนท์ฟังเนี่ยเด็กคนนั้นก็คือมาเป็นพวกที่กลับมาเกิดนั่นก็เป็นมาเป็นสาวกพุทธเจ้าแล้วฤาษีนั่นก็เป็นพระพุทธเจ้าฤาษีเป็นพุทธเจ้าแล้วพ่อคนนั้นก็คือเรื่องนี้คือเรื่องมาสมัยพุทธเจ้าเขาผู้ชายคนนั้นก็กลับมาสั่งลูกแบบเดียวกันอย่างนี้ให้เวลาจะตายแล้วก็ให้ไปไว้บนยอดเขาผลที่สุดก็เผาคือนี่เรื่องการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าซึ่งเห็นว่าความดีเนี่ยมันไม่ใช่ทำชาติเดียวแล้วพอก็ต้องสะสมเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องไม่มีจริงมันเรื่องมีจริงแต่นี่เราค้นหาความจิตของเราไม่พบเท่านั้นเองเราค้นหาวิญญาณเราไม่พบเพราะทุกคนเราไม่มีวิญญาณหกอยู่แต่เราค้นหาวิญญาณเราไม่พบเราก็เลยหลงอยู่เราหลงอยู่ในวิญญาณทั้งหกนี้เมื่อเราค้นหาไม่พบเราก็ไม่เชื่อว่าบุญบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเราก็เลิกละไม่ได้แต่ถ้าเราค้นหาวิญญาณหกเมื่อไรพบวิญญาณหกเหลือวิญญาณหนึ่งรู้จิตรู้เจตสิกรู้วิญญาณของเราแล้วเราก็จะกลับใจเป็นคนที่สร้างบุญกุศลได้เพียงพอจึงจะนำบุญกุศลไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ฉะนั้นเกิดมาชาตินี้พบพุทธศาสนาแล้วก็ต้องเลิกกันนะอย่าไปกินเหล้าเมายาอย่าไปเข้าบ่อนการพนันเพราะว่าความตายนี้คอยอยู่ข้างหน้าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องกลับไปลำบากยังไงก็ตักบาตรทำบุญจะได้เจริญเดี๋ยวน้อยถ้าไม่มีพระก็ดูแลพ่อแม่ก็ยังดีเพราะพ่อแม่เนี่ยเป็นพระอรหันต์ของเราหรือว่าเราสงเคราะห์ญาติเป็นคนสงเคราะห์ญาติก็ได้มีอะไรก็แบ่งสรรปันส่วนกันเป็นคนมีเมตตาเป็นคนให้อภัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะอยู่เย็นเป็นสุขบุญกุศลก็จะมีถือจะไม่ได้ทำบุญกับพระแต่ก็ขอให้สงเคราะห์ญาติอย่าเป็นคนใจดำอย่าเป็นคนขี้งกจะเป็นคนขี้ตนีจงเป็นคนที่มีสังคมเป็นคนที่เป็นผู้ให้บ้างให้ทุกคนมีความสุขคือพยายามคิดยังไงว่าเราเกิดมาเนี่ยทำไงจะช่วยญาติให้มีความสุขทุกคนให้มีความสุขจะไม่อิจฉาใครจะไม่กลั่นแกล้งใครจะไม่ให้ใครเดือดร้อนเพราะเราถ้าเดือดร้อนเพราะเราเราจะขอโทษว่าขอโทษนะที่เราทำให้เดือดร้อนเราไม่มีเจตนาจะให้เดือดร้อนเลยเมื่อเกิดมาเราก็ต้องคิดว่าทุกคนต้องการความสุขเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกับเราญาติพี่น้องทุกคนเกิดมาก็ต้องการได้ความสุขเราก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราจะช่วยสังคมได้แล้วเราก็จะได้บุญด้วยมนุษย์นี้ถือไม่มีศาสนาเลยเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไปนิพพานสวรรค์ไปได้มนุษย์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเนี่ยก็คือไม่รู้จักทานทำบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่เท่านั้นเองแต่ความดีเนี่ยมนุษย์ยังมีอยู่ถ้ามนุษย์ยังรู้จักกตัญญูรู้บุญคุณของพ่อแม่พี่น้องและเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยสังคหวัตถุอื่นช่วยกันเนี่ยมนุษย์ก็ยังไปสวรรค์ได้มนุษย์ก็ยังเจริญได้ถ้ามนุษย์ไม่คิดจะเบียดเบียนกันนะยิ่งมีพุทธศาสนายิ่งเจริญใหญ่เลยเพราะพุทธศาสนานี่มันเป็นพลังอันวิเศษอยู่แล้วแต่นั่นคือว่าโยมได้มาไกลกันนะมากันตั้งพิจิตรนู่นน่ะมากันไกลๆมาเผาญาติก็ความที่เสียสละนี่ก็ถือว่ามีอยู่แล้วแล้วก็การเสียสละนี่ซึ่งเป็นสังคมที่ให้
ซึ่งกันและกันมีน้ำใจต่อกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาสร้างบุญกุศลร่วมกันฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงหรอกคนตายนะคนตายนี่ไม่ต้องห่วงอ่ะห่วงคนเป็นห่วงคนเป็นว่าต่อไปจะทำอะไรกันอยู่กันยังไงให้มีความสุขอยู่กันยังไงยังเป็นญาติพี่น้องที่ดีไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ยังไงที่ไม่ให้สังคมที่เราอยู่นั้นเกิดความลำบากยากเข็ญอยู่ยังไงยังมีศีลธรรมแต่คนตายเนี่ยยังไงเขาไปแล้วเราจะไปช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วบุญกุศลที่เขาทำไปเขาก็เอาไปหมดถ้ามีบาปเขาก็เอาบาปไปด้วยแต่ว่าที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ละบาปบำเพ็ญบุญก็คือว่ากลัวว่าจะตายแต่ไม่ได้เอาบุญไปนั่นเองนะแต่นั้นดูว่าเมื่ออยู่เนี่ยเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราจะทำอะไรกันให้มันเพียงพอสร้างบุญกุศลไว้เพื่อความไม่หลงเมื่อความไม่ประมาทยังไงเราก็ต้องตายแน่นอนไม่เกิน80ไม่เกินร้อยแต่คนเดี๋ยวนี้

0: ขึ้นเพราะนั้นจึงว่าก็ต้องมาทำใจกันทำใจให้คิดน้อยลงทำใจให้สงบสุขก็มีทานเนี่ยช่วยได้ทำให้เกิดดีใจขึ้นศีลเนี่ยก็ช่วยได้หัดทำสมาธิก็ช่วยได้ทำให้มีพุทโธอยู่ในใจธัมโมสังโฆอยู่ในใจถึงหัดดูลมหายใจก่อนจะนอนก็ดูลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทตัดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปบางคนเนี่ยคิดจนเพลียเลยบางคนคิดจนนอนไม่หลับยิ่งร้ายใหญ่เลยบางคนคิดจนเพลียหลับไปเลยดังนั้นเราก็ต้องพยายามไม่คิดอะไรเวลานอนก็ดูลมหายใจไปจนหลับหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆเนี่ยถือว่าเป็นบุญกุศลเป็นกำไรต้องหัดฝึกหัดทำไม่งั้นก็จะไม่ได้อะไรเลยโยมเพราะคนเราตายทำไงโยมเวลาตายมันก็ต้องมันก็มีลมหายใจสุดท้ายนั่นเองลมหายใจสุดท้ายพระท่านบอกว่าโยมของท่านอะตื่นสิ้นตีสามตอนท่านดูแลพอดีท่านเข้าเวรดูแลโยมแม่ท่านผัดกับน้องผัดกับพ่อพอตอนจะสิ้นหมดลมก็กึกกึกสามครั้งก็ไปแหละไปง่ายนะทั้งเนี้ยแต่บางคนนี่ไปยากหลงมาดิ้นใต้ล่างเตียงยังไม่ไปบางคนเจ็บนั้นเป็นมะเร็งที่ตับหลงมาดิ้นแล้วดิ้นอีกยังไม่ไปบางคนเนี่ยทรมานแต่นี้ถือว่าก็มีสติให้ภาวนาพุทโธไปก็เอาพุทโธไปก็จะได้ดับเวทนาได้ไม่งั้นคนเราก็ไม่มีที่พึ่งก็น่าสงสารนะตัวเราเนี่ยจะต้องบางทีคนเก่งๆเนี่ยพอเราไอ้คนที่แข็งแรงคนที่เก่งๆเนี่ยพอเราถึงตรงเจ็บป่วยแล้วไม่เก่งเลยไม่อดทนเลยก็เลยจะตายแล้วทำใจไม่ได้เลยนี่ถือว่าเก่งไม่จริงต้องเก่งทางธรรมะคือทำใจให้สงบจึงจะไม่เร่าร้อนจึงจะสงบเย็นเตรียมตัวไปตรงนี้ได้ก็ถือว่าคนนั้นก็มีปัญญาหาทางไปถูกต้องแล้วก็มาก็ดูเวลาก็สมควรกินเวลาก็ขอยุติกันบรรยายไว้เพียงเท่านี้กุศลใดที่มีกุศลนั้นจงมาเกิดมีในโยมน้ำพึ่งในโยมประสงค์จงโมทนาบุญที่เราได้ตั้งใจอุทิศให้ขอจบกันบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี
1: ้การจากไปของโยมอรีมั่นใจก็ถือว่าก็ยังได้ทำบุญยังได้อยู่วัดยังได้ใกล้ชิดกับศาสนาก็เหมือนเป็นญาติที่โบราณเขาบอกว่าถือไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อแต่ถ้าเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาถือเป็นญาติเป็นเชื้อแต่ไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออยู่ในป่าตามโบราณคนเราความเป็นญาติความสนิททำให้เกิดความเป็นญาติอันแท้จริงจะเป็นเพื่อนยามตายได้บางทีเราเป็นพี่น้องคลานตามกันมาบางทีเราต่างคนต่างไปคนละทิศคนละแดนไปทำมาหากินบางคนไปอยู่ต่างประเทศก็มีเวลาตายเราก็ไม่เห็นหน้ากันไม่ได้มาเผาศพกันก็มีเพราะว่าโรคของปัจจุบันนี้เขาเรียกเป็นโรคที่สื่อสารน้อยคนแดนหรือว่าไปไกลกว่าที่เราจะตามมาเผาผีกันตามมาดูใจกันฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจเลยว่าคนเราเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะตายเมื่อไหร่แล้วเราจะตายที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเผาวัดไหนนี่ก็ยังรออยู่อีกคนหนึ่งที่บนศาลาวัดสังฆทานเนี่ยแม่นี่แม่ของโยมพระมาจากพิจิตรพิษณุโลกเนี่ยมาป่วยที่สังฆทานไปโรคตับเหมือนกันนี่ไตนั่นไต

อาชีพชีวิตไล่เรียกกันเนี่ยขอรอสวดรอเผาเหมือนกันแต่มีอายุมากกว่าอยู่ถึงพิจิตรก็มาตายวัดสังฆทานในอดีตนี้ก็ในประวัติก็มาบ้านอยู่ศรีสะเกษอยู่ศรีสะเกษแล้วก็มาทำมาหากินก็เลยมาป่วยก็เลยมาอยู่ที่วัดก็มาสิ้นชีวิตถ้าตอนจะสิ้นถ้านึกถึงหลวงพ่อโตได้ก็คงจะดีนึกถึงหลวงพ่อโตนึกถึงพระได้มาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านแล้วตัวเองก็ได้ใส่บาตรแล้วก็นึกว่าตัวเองได้เห็นชายผ้าเหลืองลูกชายบวชพระวันก่อนจะตายนั่นลูกชายได้บวชเนนก็เห็นชายผ้าเหลืองก็ยังดีก็เหมือนคนหนึ่งไม่ได้ทำบุญอะไรเลยทำบาปหาปลามาตั้งแต่เด็กจนตายมีลูกชายอายุ10 กว่าขวบพอตายก็ไปลงนรกโยมบาลก็จับโยนดวงกระทะทองแดงแล้วก็เขาก็เลยบวชลูกชายก็ญาติพี่น้องก็เห็นว่ายายคนนี้ไม่เคยทำบุญอะไรทำตำบาปก็เลยบวชเนรลูกชายให้ลูกชายก็เลยบวชให้บวชหน้าไฟก็เลยบวชหน้าไฟก็เลยบวช บวชแล้วก็สวดมนต์ภาวนาอุทิศบุญให้แม่ตัวเองก็รู้แม่ตัวเองไม่ได้ทำบุญเลยผมมาก็จับโยนดงกระทะทองแดงถือว่าทำบาปโยนลงไปก็มีเป็นผ้าสีเหลืองมารองรับบนกระทะทุกทีโยนไม่ตกขอบสักทีไม่ถึงน้ำโยนมาก็จับโยนดูนั่นเองก็บอกเอ๊ะมึงทำบุญอะไรไว้บ้างมึงยังไม่โดนกระทะทองแดงบอกไม่เคยทำอะไรอ่ะก็ทำตามบาปคนต้องลงนรกมีโกหกไม่ได้ทำบุญก็เราก็ทำบุญทำบาปก็บอกทำบาปไม่มีการโกหกมันจะมีความกลัวนรกนี่น่ากลัวมันไม่ใช่น่ากลัวตัวเองนี่กลัวหมดเลยกลัวจนใจนี่ไม่เป็นตัวของตัวเองจนหวาดผวาถามไหนก็จะบอกตามบาระกรรมก็บอกไม่เคยทำบุญทำแต่บาปหาตะปูหาตะปากินเขาบอกว่ามึงต้องได้ทำบุญอะไรไว้นึกให้ดีสิโรงพยาบาลก็ต้องการให้นึกกันเนี่ยที่จริงโรงพยาบาลก็รู้อะว่าต้องมีบุญมาช่วยบอกมึงนึกให้ดีอันนี้การนึกสงสัยลูกชายจะบวชให้ตอนตายนี่เนี่ยบวชเนินให้ตอนตายเนี่ยคงจะมีลูกชายอยู่คนหนึ่งคงจะบวชเนรหน้าไฟให้มีลูกชายโอ้นั่นเนี่ยมึงดีบุญที่มีลูกชายบวชเนรให้มึงไม่ตกนรกหรอกบุญนี่ลูกชายเขาสวดมนต์ภาวนาตรวจน้ำอุทิศแผ่ให้เองพ้นนรกเองโมทนาซะเองจะได้พ้นเพราะลูกชายจะช่วยเองได้ก็เลยไม่ตกนรกบุญตรงนี้เขาโบราณเขาจึงได้ถือว่ามีโรคได้พึ่งได้เกาะชายผ้าเหลืองไงโบราณเขาถึงว่ามีลูกชายได้เกาะชายผ้าเหลืองมีลูกสาวได้พึ่งยามเจ็บไข้ได้ป่วยหุงข้าวตักน้ำดูแลยันแก่เฒ่ายันตายมีลูกสาวก็ได้พึ่งยามแก่เฒ่าดูแลลูกชายก็ได้พึ่งชายพระเหลืองเมื่อจะตายก็ลูกชายก็บวชให้ก็ไม่ไปในรกก็ได้พึ่งทั้งสองอย่างอ่ะสมัยก่อนนี่
มีลูกก็หวังพึ่งได้มีลูกสาวก็พึ่งได้มีลูกชายก็พึ่งได้ไม่มีความสุขใดไม่มีความทุกข์ใดเท่ากับได้ลูกได้ลูกนี่เป็นความสุขมากไม่มีเงินแหวนเงินทองก็ไม่มีความสุขเท่ากับมีลูกลูกดีไม่ทุกอะไรเท่ากับลูกไม่ดีลูกไปติดคุกติดตารางลูกไปเกิดไม่ได้เสียเพลูกไปทำตัวไม่ดีจะนอนไม่หลับพ่อแม่จะเสียใจลูกคนอื่นจะยังไงก็ช่างแต่ลูกตัวเองนั้นตัวเองก็รักมากไม่อยากให้ลูกตัวเองเป็นอย่างอื่นถ้าได้ลูกดีแล้วก็จะมีความสุขยกย่องชมเชยลูกดีอย่างนั้นลูกดีบางคนไม่มีเรื่องอะไรคุยก็อวดแต่ลูกตัวเองอวดลูกเขยลูกสาวอวดลูกกับใครอวดลูกชายอวดหลานดีอย่างนั้นดีเนี่ยมันเพราะมันไอ้ที่อวดมันเพราะมีความสุขจึงต้องชมออกมานอกหน้าเก็บไว้ในใจไม่อยู่จึงชมบางคนบอกซีโอเขาชอบชมแต่ลูกตัวเองอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ได้ลูกดีหลานดีบางคนก็ไม่มีเรื่องอะไรไปที่ไหนก็เล่าแต่เรื่องลูกหลานตัวเองมีปัญหาลูกเขยเป็นงั้นลูกกับไผ่เป็นนี้หลานเป็นงั้นลูกนี้ก็มีแต่พูดแต่เรื่องอาระบายอารมณ์ที่ตัวเองไม่สบายใจให้คนอื่นฟังก็เรียกว่ามันมีทุกข์ในใจไม่รู้จะทำไงก็ต้องระบายให้ชาวบ้านเขารู้ไม่มีทุกข์อะไรเท่ากับลูกหลานไม่ดีไม่มีสุขอะไรเท่ากับลูกหลานดีถึงว่าไอ้นรกสวรรค์มันก็อยู่ที่ดีไม่ดีนี่เองได้ลูกหลานดีก็เหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นได้ลูกหลานไม่ดีก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยก็ไม่มีใครหนีดีได้ชั่วพ้นบุญและบาปพ้นฉะนั้นถึงว่าก็ควรจะคิดถึงเรื่องบุญไว้บ้างเวลาจะตายเมื่อใดจะได้อาศัยบุญเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นเรือข้ามฝั่งหรือเป็นวิมานในที่รับคนใจบุญเขาเชื่อว่าบุญเนี่ยเป็นตัวนำพาไปสู่ความสุขความเจริญไม่ได้คิดว่าบุญไม่มีจริงเพราะตายแล้วมันต้องเอาบุญเอาบาปไปมันไม่มีใครจะบัญญัติให้พ้นจากตรงนี้ไปได้ไม่มีใครจะบัญญัติว่าตายแล้วไม่ต้องมีบุญมีบาปนะตายแล้วก็ไปเถอะอยากจะไปไหนก็ไปไม่ใช่อย่างนั้นเป็นมนุษย์นี่อยากจะไปไหนก็ไปได้แต่ว่าตายแล้วไม่ใช่อยากจะไปไหนก็ไปมันต้องไปตามที่ตัวเองทำไว้บุญก็ทำไว้ก็บุญมันจะเป็นผู้นำพาถ้าทำบาปก็นำพาแต่นั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปเองได้นะตอนตายเนี่ยมันต้องมีบุญนำกรรมแต่งดีและชั่วเป็นคนนำเราดังนั้นจึงว่านางอารีก็มั่นใจก็ต้องได้ทำบุญของตัวเองไว้นางอารีก็จะได้มีที่ไปที่ดีเช่นได้ใส่บาตรยามเช้าไว้บ้างได้สวดมนต์ไหว้พระหรืออยู่กับธรรมะในใจว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราเราไม่ประมาทเราถือว่าต้องตายแน่หรือตอนจะตายนางอารีได้ภาวนาถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไว้ในเป็นอารมณ์ข่มเวทนาไม่ห่วงใยอะไรทั้งหมดก็คือนึกว่าหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหรือหายใจเข้าไม่เข้าก็ตายหายใจออกไม่ออกก็ตายนางอารีได้นึกถึงความตายเป็นของแท้แน่นอนนึกถึงคำสอนพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านี่อยู่ในหัวใจของเราเมื่อแตกดับไปก็ทุกข์ต่างๆก็ดับไปก็จะนำบุญกุศลให้เกิดขึ้นฉะนั้นคนเราไม่มีใครหนีความตายพ้นความเจ็บนี่ก็ความเจ็บนี่มันแน่นอนอยู่แล้วหนีไม่พ้นอยู่แล้วความเจ็บทุกคนต้องเจ็บทุกคนต้องแก่ถึงจะไม่คิดถึงจะไม่พูดถึงจะไม่นั่นเราจะ
คิดยังไงก็หนีไม่พ้นมันจุนาศของความตายนี่ท่านบอกว่าใครจะหนีไปที่ไหนก็หนีไม่พ้นฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องตายยังไงก็ต้องสู้กับเวทนาต้องทำใจให้เหนือเวทนาทำใจอย่าได้กลัวตายทำใจอย่าได้กลัวเจ็บทำใจอย่าได้ท้อถอยก็พยายามไม่กลัวอะไรทั้งหมดถึงวาระแล้วก็ต้องยอมรับสภาพความจริงก็ต้องสู้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ต้องอดทนต้องต่อสู้ภาวนาให้เป็นก็แล้วกันเราก็จะมีหลักธรรมที่เตรียมตัวเตรียมใจได้นั้นอาตมาได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ทางใจว่าพวกเราไม่สงสัยอยู่แล้วเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแล้วสถานที่เผานี้ก็ไว้เผาคนทุกคนเนี่ยมูลนี้ก็ไว้เก็บทุกคนเนี่ยเก็บคนจนคนรวยคนมีเศรษฐีมาเศรษฐีก็มาเจอกันตรงนี้เนี่ยบั้นปลายชีวิตก็มาซับน้ำตากันตรงนี้เองมาดับทุกข์กันตรงนี้เองแต่ที่สุดแล้วเราก็มาเจอมาดับทุกข์กันตรงนี้ดับได้ไม่ได้ก็มาดับกันตรงนี้เพราะที่สร้างเมนไว้นี่ก็ไว้เพื่อดับทุกข์ทางกายของทุกคนหรือท่านจะเกลียดกลัวไม่อยากเข้าใกล้ท่านจะอยากหนีห่างไม่อยากมองไม่อยากดูยังไงมันถึงวาระแล้วมันก็ต้องมานอนตรงนี้ทุกคนนอนวัดไหนก็แน่นอนอยู่แล้วถึงว่าขายอะไรก็ยังต่อรองได้ขายโรงก็ต่อรองไม่ได้เลยต่อไว้ร้อยโรงก็ต้องขายได้ร้อยโรงต่อไปร้านโรงก็ขายได้ร้านโรงคน60ล้านคนเนี่ยต้องใช้โรงนอน60ล้านโรงก็เตรียมโรงไว้60ล้านโรงไม่มีนอกจากคนไม่มีวาสนาไม่บุญนะถึงไม่ได้ใช้โรงไปโดนก็เผาหรือถูกไฟเผาคอกตายอะไรเงี้ยก็พวกนั้นก็ไม่ต้องใช้โรงถ้าเป็นคนที่มีญาติมีพี่น้องอย่างนี้ก็ต้องมีโรงใส่ทุกคนล้านคนก็ล้านโรงเกียมไปเลยแต่ว่าโรงไม่ตามฐานะของคนนะบางคนก็มีโรงทองบางคนก็มีโรงมุกบางคนก็มีโรงเย็นบางคนก็มีโรงร้อนบางคนก็มีโรงถูกโรงแพงตามฐานะก็ได้นอนทุกคนบางคนไม่ได้นะก็ถือว่าพิเศษไปเพราะกรรมไม่ได้สร้างไม่ได้เผาศพให้แก่คนตายไว้คนในญาติพวกใจดำพวกชอบไปเผาเขาไปทำลายชีวิตเขาไปจับเขาโยนลงน้ำไปจับเขาโยนที่สูงหรือไปจับเขาเผาคนนี้พอตายแล้วก็ไม่มีโรงตายไม่มีโรงนอน

สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

0: มณเณรหนึ่งสมณเณรมาจากวัดวังน้อยวังน้อยอยุธยาที่ส่งไปเรียนหนังสือหลายรุ่นนะบางรุ่นได้ปท.9ก็มีปท.2ปท.3ปท.7กลับมาเยี่ยมบ้านสมณเณรสมณเณรหมดแล้วแถบกรรมฐานเนี่ยเพราะว่าเมืองไทยเขามีกฎให้เด็กเรียนหนังสือให้จบม.6ให้เรียนหนังสือภาคบังคับจบม.6ทีนี้นักเรียนก็เรียนไปเรื่อยๆจนจบม.6พอจบม.6ก็เกือบจะเป็นพระแล้วนะทีนี้จะเข้ามาบวชเป็นเณรก็อายเลยไม่บวชเหมือนกันเลยขอบวชเป็นพระไปเลยแล้วก็บางคนพอจบป.6แล้วก็ส่งเข้าวัดแต่เขาวัดน่ะต้องเป็นโรงเรียนนะโรงเรียนต่อเรียนอีกม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 อีกเรียนเป็นสมณเณรสมณเณรเรียนหนังสืออันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งแต่กรรมฐานของเราเนี่ยพระป่าเนี่ยไม่ได้เรียนเลยมีแต่สอนทางภาคปฏิบัติสอนเรื่องพระพุทธศาสนาสอนภาคปฏิบัติไม่ได้สอนทางฝ่ายปฐมมัธยมเหมือนกับทางปกครองเขาแต่ว่าสอนภาคปฏิบัติอย่างพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเนี่ยก็สอนอีกแนวหนึ่งอีกเหมือนกันนะสอนภาคปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านสอนแบบมหาวิทยาลัยเปิดเหมือนกันนะท่านไม่ได้สอนแบบมหาวิทยาลัยปิดมหาวิทยาลัยปิดก็คือจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยต้องเข้าโรงเรียนต้องศึกษาครูบาอาจารย์แนะแนวทุกวี่ทุกวันนะแต่มหาวิทยาลัยเปิดก็คือรามคำแหงสุโขทัยนั่นและสายหลวงปู่มั่นเนี่ยจะลักษณะรามคำแหงกับสุโขทัยธรรมาธิราชมากทีเดียวแล้วงั้นเด็ดเพราะว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้จำจี้จำชัยในการปฏิบัติแต่ถ้าว่าองค์ไหนสนใจองค์ไหนใส่ใจองค์ไหนมุ่งมั่นองค์นั้นก็จะได้อัดได้ทำไปแต่ถ้าองค์ไหนมาแล้วก็อยู่เฉยๆเพราะท่านไม่ได้บังคับไงผลที่สุดองค์นั้นก็ละเลงละลายหายไปเองอยู่ไม่ได้แล้วในศาสนาเพราะมันร้อนเหมือนกันถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆมันร้อนนะมันที่ไหนมันร้อนไม่ใช่กายร้อนนะกายร้อนอาบน้ำก็เย็นอาบน้ำก็เย็นแล้วก็เข้าห้องแอร์ก็เย็นแต่ใจร้อนเนี่ยถ้าอยู่ในห้องแอร์มันก็ยังร้อนอยู่งั้นเถอะอยู่ที่ไหนมันก็ร้อนอยู่มันอยู่ไม่ได้อันนี้คือใจร้อนแต่ที่ถ้าว่าได้นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงปู่หลวงตาที่ท่านนำมาแนะนำสั่งสอนถ้าเราประพฤติปฏิบัติตั้งอกตั้งใจภาวนานะตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วจิตใจของเราก็จะสงบร่มเย็นลงไปเรื่อยๆเหมือนกับไฟในใจของเรามันมอดลงไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละเย็นลงไปเรื่อยๆจากนั้นความสงบสุขก็เกิดขึ้นในองค์นั้นแต่ถ้าว่าพอบวชเข้ามาแล้วจะคิดว่าไม่ได้ทำการไม่ได้ทำงานอยู่เป็นวันๆไปหรือว่าภาวนาก่อนน้อยไม่จริงจังเชื่อบังไม่เชื่อบังอีกต่างหากจากนั้นก็ภาวนาไปบ้างสนุกสนานคบกับปู่กับเพื่อนไปบ้างพูดคุยไปบ้างลักษณะอย่างนี้แต่กิเลสภายในใจตัวหนึ่งน่ะกิเลสราคะตัวนี้เนี่ยมันจะแทรกขึ้นมาในชนกลุ่มนั้นในพระกลุ่มนั้นจะอยู่ในศาสนาลำบากร้อนเหมือนกันแต่ถ้านำทำคำสั่งสอนของหลวงปู่หลวงตามาประพฤติปฏิบัติแล้วที่ท่านแนะนำให้พิจารณานะให้ภาวนานะทำจิตใจให้สงบนะภาวนาสมาธินะแต่ละวีแต่ละวันให้ทำสมาธิให้ได้ซะก่อนเป็นพื้นฐานเมื่อ สมาธิจิตเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาอยากจะให้จิตสงบกับภาวนาพุทโธเวลาเดินโยกมกับขาขวาพุทขาซ้ายโธมีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินทุกอิริยาบถการเคลื่อนไหวอันนี้คือการเดินการเคลื่อนไหวถึงจะปัดกวาดถือไม้กวาดเข้าไปของเวียนซ้ายพุทเวียนขวาโธพุทโธพุทโธมีสติในการทำงานอันนี้คือทำจิตใจให้สงบจากนั้นพอจิตใจสงบเป็นพื้นฐานแล้วก็นำมาพิจารณาทางปัญญาเถอะใจของเราช่วงไหนที่มันปนฟุ้งออกไปข้างนอกเราคิดไปอะไรอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนนะเราจะต้องตายนะเราจะต้องตายนะไม่รู้ว่าวันไหนอันนี้ก็คือการคล้ายๆกับว่าไม่ให้จิตคิดออกนอกลู่ทางให้คิดอยู่ในอัตในธรรมแต่ถ้าหากว่าเราปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกเราอยู่อย่างนี้ละเราเป็นพระอย่างนี้ชีวิตนี้เราเป็นอยู่อย่างนี้น่าจะเพียงพอน่าจะเหมาะสมแล้วแต่เราออกไปภายนอกนั้นเราจะต้องได้ทำกรรมที่ไม่พึงจะทำมีมากนะเราเกิดมาชาตินี้เราจะมาสร้างกรรมชั่วหรือเราจะมาสร้างกรรมดีเราจะมาสร้างบุญหรือเราจะมาสร้างบาปเราเกิดมาในชาตินี้อันนี้เราจะถามตนเองถ้าว่าเกิดมาสร้างบุญทางที่เป็นบุญนั้นคืออย่างไรทางที่จะเป็นบาปนั้นคืออย่างไรให้คิดดูให้ดีซิอันนี้เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยเหตุผลจากนั้นจิตของเรามันก็หวนกลับอันนี้คือวิธีการเป็นอยู่ของพระกรรมฐานอยู่กับครูบาอาจารย์จากนั้นก็พิจารณาถึงมรณะนุสติจากนั้นก็แยกแยะร่างกายของเราส่วนต่างๆพิจารณาถึงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างกายของเราในเมื่อพิจารณาร่างกายแยกแยะทุกอย่างแล้วเนี่ยอันไหนคือเราอันไหนคือของเราเนี่ยใจของเรามันก็จะรู้เท่ารู้ทันจิตใจก็ไม่หวั่นไหวไกวแกว่งจิตใจก็เข้าสู่ความสงบจิตใจก็เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาได้เลยอันนี้ก็คือชีวิตของพระกรรมฐานนะพระธุดงค์ที่อยู่ในป่าดงพงไพไม่ใช่สู้กับความยากลำบากเพียงแค่นั้นนะมันสู้กับใจสู้กับใจที่หนักมากถ้าพวกเราได้มาศึกษาแล้วเราจะรู้ได้ว่าเรื่องการเป็นอยู่ยังไงเราก็พออยู่ไหวอยู่ได้ทนยากลำบากแต่สู้กับอารมณ์ทางใจนี่ไม่ใช่ธรรมดาแต่เราคิดภายนอกเมื่อสมัยเราเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเราก็คิดอยากจะบวชเข้าไปนี่จะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเราคาดหวังไว้นะแต่บางทีการคาดหวังนั้นผิดเป้าหมายก็มีนะแต่บางคนก็สมหวังดังปรารถนาก็มีแต่บางคนว่าพอยังไม่ได้บวชก็ข้าพเจ้าจะไม่สึกละบวชคราวนี้ข้าพเจ้าจะไม่สึกอันนั้นอย่าเพิ่งพูดเนี่ยอย่าเพิ่งพูดเอาไว้ในใจของเราก่อนนั่นแหละจนวาระสุดท้ายเนี่ยเราจึงคิดว่าในชาตินี้ข้าพเจ้าบวชจะไม่สึกก็ไม่สึกจริงๆฮะยังค่อยพูดในช่วงนั้นแต่เราไปพูดก่อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่หันหลังกลับธรรมดานะมันตีลังกากลับว่างั้นเนี่ยไอ้ช่วงที่มันตีลังกากลับนี่สิเราไม่รู้จะไปมุดอยู่ที่ไหนสิเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในใจของเราใจของเราเด็ดขาดจริงๆหลวงพ่อยังแนะนำพระอย่างพระฝรั่งเข้าถามปัญหาหลวงพ่อผมอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขดีแต่ผมอยากจะออกไปอยู่ตามลำพังคงจะภาวนาคงจะดีกว่านี้ถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยมีภาระธุระจะต้องรับผิดชอบบางทีแขกคนมาครูบาอาจารย์ก็ต้องให้ดูแลที่พักพาอาศัยปัดกวาดทำความสะอาดดูแลที่อยู่ที่พักพาอาศัยข้าวน้ำอาหารที่ครูบาอาจารย์มาพักวัดหรือว่าญาติโยมมาเกี่ยวข้องนะเป็นภาระ พราะนั้นถ้าเราออกไปอยู่ตามลำพังไปอยู่ในป่าภาวนาลูกเดียวเนี่ยคงจะดีกว่านะพระฝรั่งท่านถามจากนั้นผมก็ได้ลาครูบาอาจารย์ไปภาวนาในป่านะพอไปภาวนาในป่าที่นี่มันไม่เป็นอย่างที่คิดไปในคือเข้ามาต้องสงบจริงๆไม่ได้พูดหรือคุยกับใครจากนั้นพอไปอยู่จริงๆมีผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะไปอยู่ตามลำพังได้ยังไงนะที่พักพาอาศัยก็ต้องอาศัยญาติโยมอุปถัมภ์ประทากดูแลจากนั้นก็คนนั้นมาหาคนนี้มาหามาพูดมาคุยมาสนทนาปารภใจของเรามันไม่มีหลักอยู่แล้วนะใจมันโลนเลยอยู่แล้วที่จะออกไปเพื่อจะไปหาหลักพอกลับไปอีกก็ยิ่งไปเจอมรสุมภายนอกเข้าอีกทีนี้ก็ยิ่งเป๋ไปอีกทีนี้ผลที่สุดมันคว้าไม่อยู่มันคว้าหลักไม่อยู่ทีนี้มันอยากจะสึกทีนี้แต่ว่านะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ท่านอาจารย์จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรนี่แหละพระฝรั่งท่านถามแต่ท่านไม่ได้อยู่ในวัดนี้นะท่านอยู่วัดอื่นท่านมาถามหลวงพ่อก็ว่าไม่มีทางอื่นนอกจากใจของเราเด็ดเดี่ยวเพราะว่าเราคิดไว้แล้วว่าชีวิตนี้เราจะฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะเราได้คิดดีแล้วก่อนที่เราจะเข้ามาบวชเราคิดดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรอบด้านแล้วทั้งโลกก็คิดจนจบจนถึงวันตายถ้าว่าเป็นทางธรรมถ้าบวชเข้ามาแล้วก็คิดถึงวันตายเราบวชแล้วเราจะวางแผนยังไงเราจะรักษาศีลภาวนาปฏิบัติอย่างไรจะอยู่ในสมถะยังไงเราจะหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเท่านั้นเราก็คิดอย่างนี้เราไม่ได้บวชมาเพื่อแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขในภายนอกถ้าเราต้องการลาภยศสรรเสริญสุขเราเป็นฆราวาสเราแสวงหาการเป็นอยู่ของเราก็เป็นไปได้แต่เมื่อเราเข้าไปเป็นนักพรตนักบวชแล้วเราต้องตัดทุกอย่างเพื่อหวังทางพ้นทุกเท่านั้นคนที่หวังทางพ้นทุกเนี่ยจะไม่มีปัญหานะเพราะจิตใจมันไหลในช่องลงช่องเดียวมีแต่แสวงเพื่อจะทำยังไงจึงจะพลิกจิตพลิกใจที่จะพ้นทุกในวัฏสงสารนะอันนั้นไม่มีปัญหาแต่ที่พอออกไปแล้วที่คนนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องใจมันก็ลอยพอลอยแล้วก็อยากจะสึกกันแล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรหลวงพ่อก็แนะนำว่าไม่มีอย่างอื่นแล้วต้องกลับลำกลับลำคือหันหลังกลับมาก่อนหันหลังกลับมาก่อนก็นี่แหละห่มผ้าสุเหวียงบ่าเสร็จแล้วก็เข้าไปกราบพระประธานจะจุดธูปเทียนก็ได้ไม่จุดก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธานเลยชีวิตทั้งชีวิตข้าพเจ้าจะมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะไม่เป็นอย่างอื่นในชาตินี้เพราะข้าพเจ้าคิดดีทั้งรอบด้านแล้วข้าพเจ้าจึงได้เข้ามาบวชในครั้งนี้ถ้าเราทำอย่างนั้นได้ใจของเรามันจะตัดสิ่งที่รกกลุ่มลังในจิตใจของเราออกเป็นขบวนเลยท่านถึงยังไงถึงจะโง่เง่าเต่าตุนถึงจะเฉลียวฉลาดถึงจะมีลาภยศสรรเสริญยังไงข้าพเจ้าก็จะอยู่ในหลักพระธรรมวินัยจะยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักทางด้านจิตใจถ้าคิดได้อย่างนี้นะอยู่ที่ใดก็เป็นสุขไปที่ใดก็เป็นสุขอยู่ในหมู่ในเพื่อนก็เป็นสุขคณะศรัทธาญาติโยมมาเกี่ยวข้องก็เป็นสุขเพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเหมือนน้ำกับน้ำมันอย่างนั้นนะเราเนี่ยคือเราเนี่ยต้องการความพ้นทุกข์เท่านั้นเหมือนกับน้ำมันคณะศรัทธาญาติโยมใครมาเกี่ยวข้องมือพวกเพื่อนก็ตามอันนั้นเหมือนกับน้ำเราเป็นตัวของเราอยู่เสมอแต่เราก็เห็นคุณค่าว่าควรจะสงเคราะห์อนุเคราะห์มือพวกเพื่อนครูบาอาจารย์ญาติโยมอย่างไรทุกระดับเราต้องมีน้ำใจคนมีธรรมแล้วต้องมีน้ำใจนะถ้าคนมีธรรมในจิตใจแล้วมีน้ำใจมีเมตตาอยู่ในนั้นเสร็จความพอเหมาะพอดีจะอยู่ในนั้นนะแต่ถ้าว่าคนที่ขาดธรรมะแล้วจะขาดน้ำใจมีแต่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครต่อใครถ้าเป็นลักษณะนี้แบบกิเลสอยู่ในใจถ้ามีธรรมอยู่ในใจแล้วเราจะไปโกรธไปเกลียดไปอาฆาตพยาบาทให้โง่ทำไมของเขาของเราเขาคือเขาใช้กรรมของเขาถ้าเขาร่ำรวยก็คือกรรมดีของเขาเขาทำมาในอดีตที่เขาได้เป็นใหญ่เป็นโตยศถาบรรดาศักดิ์ร่ำรวยก็ ก็บุญของเขาในอดีตเราจะไปอิจฉาเขาทำไมเมื่อเราขี้เกียจทำบุญเราก็จนนะสิเนี่ยมันมองเขามองเรามองเป็นธรรมไปหมดแต่ถ้าว่าจิตใจมีกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจแล้วถ้าใครสูงกว่าไม่ได้งั้นแต่พยายามแย่งชิงหรือว่าพูดกันแหนกันแหนเป็นที่ขวางหูขวางตาของคนทั้งหลายเหมือนกันเพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าสู่จิตใจดวงใดจิตใจดวงนั้นจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขมองโลกรู้เขารู้เราว่าควรจะวางตัวยังไงควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยขอให้คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะอย่าไปโกรธให้แก่ใครจนเกินไปโกรธคือโกรธให้โง่ทำไมเขาก็ใช้กรรมของเขาเขาใช้บุญของเขาเขาเกิดมาเขาก็ใช้กรรมของเขาอีกครั้งวันหนึ่งต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไม่รู้ย้ายไปไหนเขาก็ไปทางหนึ่งเราก็ไปอีกทางหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าว่ามีบุญวาสนาบารมีเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็ได้มาพบมาเจอกันอีกจากนั้นก็ได้ร่วมสร้างบารมีด้วยกันอีกเห็นกันจะถูกชะตากรรมของกันแต่ถ้าหากว่าคนปิดฉาพยาบาทกันพอตายไปชาตินี้ไปเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเห็นกันเท่านั้นอ่ะมันขวางตาทันทีนะเพราะเหตุใดเพราะชาติที่แล้วมันก็ขวางกันเป็นอริเป็นศัตรูกันพอเกิดมาชาตินี้กับมันก็ขวางให้พวกเราสังเกตดูนะหลวงพ่อเนี่ยเคยสังเกตมาหลายครั้งนะแต่ถ้าเราคนเราเนี่ยบางคนก็ไม่มีอะไรนะขี้ร้ายขี้เหร่พูดก็ไม่เก่งแต่พูดเข้าไปแล้วก็ถูกฉลกกันถูกชะตากันว่างั้นเถอะพูดไปกันได้แต่บางคนเนี่ยถึงจะร่ำรวยมีหน้ามีตาก็จริงแต่พอมาพูดแล้วมันเข้ากันไม่ได้ว่างั้นเถอะพอพูดขึ้นมาแล้วมันจะยังไงฮะนี่เพราะเหตุไรหลวงพ่อว่าคงจะเป็นอดีตกรรมนะอดีตกรรมคงจะได้ทำความไม่เข้าใจกันในอดีตมาเกิดมาพบนี้ชาตินี้มันก็เลยมันยังไม่เข้ากันว่างั้นเถอะเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องรู้เมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องรู้ว่าควรปฏิบัติยังไงอันนั้นคือกิเลสนะถึงจะอดีตชาติก็เถอะมันคือกิเลสนะเราจะไปยึดเราจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้เราต้องมีเมตตาธรรมในจิตใจนี่แหละถ้าว่าเราเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมหลวงพ่อว่าควรจะคิดอย่างนั้นอีกเหมือนกันอย่าไปอิจฉากันอย่าไปโมโหโกรธให้แก่กันโกรธท่านแล้วอย่างนั้นบางทีเห็นเขาทำผิดเราก็โกรธให้เขาไม่รู้จะโกรธไปทำไมเขาก็ไม่รู้ว่าเราโกรธให้แก่เขาผลที่สุดเนี่ยเส้นเลือดในสมองเส้นเลือดในศีรษะตัวเองแตกอีกต่างหากตัวเองเลยเสียอีกต่างหากว่างั้นทั้งที่เขาก็ไม่รู้อะไรไม่รู้เรื่องกับเราอะไรแต่เราไปโกรธให้เขาไปพยาบาทอาฆาตจองเวรเขาอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ในหลักของพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้หมดคือให้มีเมตตาโลกทั้งโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้เราไปเห็นอย่างนี้ถ้าเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้าอาจจะยิ่งกว่านี้ไปอีกนะถ้าเราเกิดในยุคกรุงศรีอยุธยาเนี่ยสู้รบกับพม่าเนี่ยคงจะไล่เอาหอกเอาเหลาอะไรไล่ทิ่มแทงกันแถวทุ่งอยุธยาเนี่ยแถวสุพรรณเนี่ยจะขนาดไหนเงี้ยแต่อันนั้นแปลว่ามันยุคน่าคิดเหมือนกันนะเป็นยุคที่น่ากลัวเหมือนกันแต่ยุคนี้สมัยนี้รู้สึกว่าถึงขนาดที่เราก็ยังเป็นทุกข์เป็นร้อนนะมันเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องทำใจของเรานะคือให้มีเมตตามีเมตตาต่อกันเราจะไปมีส่วนเข้าไปอีกถ้ามีส่วนเข้าไปอีกก็ไปเสริมเข้าไปอีกทะเลาะกันอีกหลวงพ่อว่าเนี่ยหลวงพ่อเคยพูดเราอยู่กลุ่มนี้เราก็ด่ากลุ่มนู้นเมื่อเราอยู่กลุ่มนู้นเราก็ด่ากลุ่มนี้เดี๋ยวนี้เราเกิดเป็นคนไทยเราก็ว่าพม่าไม่ดีอย่างนู้นเพราะประวัติศาสตร์เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไปเกิดอยู่ที่พม่าเนี่ยประวัติศาสตร์ของพม่าเขาบอกว่าคนไทยมาแย่เรามาลุกลานเราก็สอนมวยให้แก่เขาซะใครมาเผาเราก็ไม่รู้กี่ครั้งเขาก็คงจะมีประวัติศาสตร์อย่างนั้นอีกเหมือนกันเมื่อเราเป็นไทยแล้วก็ด่าเขมรเขมรไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่จริงอย่างนู้นอย่างนี้ไม่จริงใจอย่างนู้นอย่างนี้เขาเป็นเขมรเขาก็ด่าไทยอีกเหมือนกันนะ ถ้าเผื่อวันเราไปเกิดเป็นเขมรใช่ไหมเราไปเกิดที่เมืองเขมรมันไม่แน่เหมือนกันในการเกิดนะเราไปเกิดเป็นเขมรเราก็ด่าไทยเราไปเกิดเป็นพม่าเราก็ด่าไทยเรามาเกิดเป็นไทยก็ด่าพม่าด่าเขมรนะมันลักษณะอย่างนี้แหละการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะนั้นขณะนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เราทำตนให้เป็นคนดีเราขาดตกบกพร่องอะไรบ้างในการเป็นอยู่ของเราเรามีเมตตาเรามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมพร้อมหรือยังนี่แหละถ้าพวกเรามองตนเองอยู่อย่างนี้นะคนนั้นก็มองต่างคนต่างมองตนเองโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในครอบครัวก็ครัวก็เป็นสุขเพราะต่างคนก็ต่างมองตนเองลูกก็อย่ามองพ่อมองแม่ไปทางอกุศลพ่อแม่ก็มองลูกเป็นอกุศลต่างคนก็ต่างมองกันในทางที่ไม่ดีนั่นแหละความเดือดร้อนวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเราอันนี้เป็นแนวแถวของพุทธะนะพระพุทธเจ้าสอนให้มีเมตตาธรรมเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะถ้าเรามีเมตตาธรรมอยู่ในจิตในใจแล้วอยู่ในสถานที่ใดเห็นกันก็มีแต่ความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีสงเคราะห์ซึ่งกันและกันความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นนะในชุมชนของพวกเราไม่เป็นอย่างอื่นนะในวันนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยเปิดครูบาอาจารย์มีแต่แนะนำสั่งสอนให้แนวทางปฏิบัติอย่างนี้นะนั่งสมาธิอย่างนี้เดินโยกมอย่างนี้นะกำหนดพิจารณาอย่างนี้นะเมื่อจิตรวมแล้วให้พักผ่อนในจิตสงบสักก่อนเมื่อจิตสงบพอเป็นพื้นฐานแล้วจิตได้พักผ่อนแล้วนำมาพิจารณาวิปัสสนาอย่างนี้นะอันนี้คือครูบาอาจารย์เนี่ยท่านไม่ได้สอนทุกวี่ทุกวันไม่ได้เอามาสอนตัวต่อตัวมันเถอะแต่ถ้าองค์ไหนมีความขัดข้องในใจหรือว่าภาวนามันติดขัดก็เข้าไปกราบท่านก็ถามท่านเป็นส่วนตัวว่าครับผมเป็นอย่างนี้ใจเป็นนี้จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับหลวงปู่ครับครูบาอาจารย์ครับท่านก็จะให้คำแนะนำคือท่านจะไม่ได้สอนแบบทุกวี่ทุกวันสอนแบบมหาวิทยาลัยเปิดนะแล้วก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายมีน้ำใจอยู่ในสถานที่ใดให้มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจผู้ที่จะทำงานหน้าที่การงานใดก็ตามต้องมุ่งมั่นในหน้าที่การงานนั้นต้องวิเคราะห์ต้องใช้ปัญญาว่าการงานที่เราทำไปนี้เป็นยังไงอย่างที่เราเป็นนักบวชผู้ที่จะบวชในพระพุทธศาสนาผู้ที่จะบวชเพียงชั่วครั้งชั่วคราวอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งเพราะจะบวชเพียงชั่วคราวข้าพเจ้าจะได้บวชในครั้งนี้เพื่อบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าจะบวชเพียงเท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็คือการบวชแต่ถ้าว่าจะบวชตลอดไปข้าพเจ้าได้คิดดีแล้วในการบวชในครั้งนี้ทั้งอดีตทั้งอนาคตชีวิตของพระเป็นยังไงชีวิตของฆราวาสเป็นยังไงถ้าเราวิเคราะห์ทุกอย่างแล้วก็นั่นแหละตัดสินใจโดยเด็ดขาดอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยงั้นอันนั้นถ้าพวกเราทำอย่างนั้นได้นั่นแหละชีวิตของนักพรตก็ดีชีวิตนักบวชก็ดีจะร่มเย็นเป็นสุขในภาคกาสาวพัฒแต่ถ้าว่าพวกเราเข้าไปแล้วยังมีหลายแง่หลายมุมหลายเล่ห์หลายเหลี่ยมกิเลสมันออกทางนู้นก็วิ่งไปตามกิเลสออกทางนี้วิ่งไปตามกิเลสมันออกหลายทางเหลือเกินเดี๋ยวก็ต้องการลาภต้องการยศต้องการสรรเสริญเยินยออะไรทุกอย่างเราจะเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็คือชีวิตของนักบวชเนี่ยแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราดูตนเองอย่างที่ว่านั่นแหละทีนี้ประเทศชาติของเราเดี๋ยวนี้กำลังวุ่นวายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนั่นน่ะได้กลุ่มนี้ก็ด่ากลุ่มนั้นได้กลุ่มนั้นก็ด่ากลุ่มนี้เกิดเป็นไทยก็ด่าเขมรด่าพม่าอย่างที่ว่านะเพราะนั้นพวกเราให้มองตนเองถ้าพวกเรามองตนเองแล้วรู้จักวิธีแก้ไขจะแก้ไขยังไงในสถานการณ์อย่างนี้ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็เนี่ยนะทำของพระพุทธเจ้ามีถึง4อย่างเมตตาก็มีกรุณาก็มีมุทิตาก็มีอุเบกขาก็มีนะถ้าไม่ใช่ว่ามีเมตตาอย่างเดียวนะถ้าเรามีเมตตาเขาไม่มีเมตตาเขาก็ทำร้ายเราได้อีกเหมือนกันพอถึงที่สุดเราก็ต้องอุเบกขานะพระพุทธเจ้าอุเบกขานะวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงคราววิบัติเนี่ย แล้วเราจะทำยังไงถ้าเป็นลักษณะนั้นเราจะทำยังไงเราก็ต้องมองตนเองอีกเหมือนกันว่าเออข้าเกิดในยุคนี้ข่าวนี้เกิดมาใช้กรรมจริงๆวะเกิดมาใช้กรรมเราทำกรรมอันไหนไม่ดีไว้หนอจะมาเกิดในยุคนี้สมัยนี้ถ้าเราทำกรรมดีชีวิตของเราก็คงจะราบรื่นคงจะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคนานับประการนะอันนี้ก็คือเราก็ต้องมองตนเองอีกเหมือนกันนะคือว่าโปร่งตกเพราะงั้นนะให้มองตนเองมองกรรมคือการกระทำเพราะนั้นในขนาดนี้นะพวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาต่างๆได้พบบัณฑิตนักปราชญ์นะบัณฑิตนักปราชญ์คืออะไรบัณฑิตนักปราชญ์ก็คือศีล5ทานศีลภาวนาพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นแหละคือบัณฑิตนักปราชญ์เราเข้าไปคบค้าสมาคมและไปศึกษาจากนั้นก็นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติคือบัณฑิตนักปราชญ์สอนอย่างไรเราก็ปฏิบัติตนอย่างนั้นนั่นแหละความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเรานะคณะทาญาติโยมลูกหลานนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้จะไปทางไหนล่ะหลวงพ่อย้ำอยู่เสมอว่าใครเกิดมาท่านเขียนวีซ่าไว้ให้แล้วยมทูตนะยมทูตเขาเขียนวีซ่าไว้ให้แล้วเกิดขึ้นมาวันดีคืนดีเออคุณอยู่พอสมควรแล้วนะอยู่ในชีวิตมนุษย์นะ5 60 70ปีแล้วนะ30 20ปีแล้วนะเอากลับประเทศได้ผลที่สุดก็น่ะวีซ่ามาถึงก็ต้องกลับพวกเราเผาขึ้นเมนส่งเครื่องบินคือส่งขึ้นเมนนะเผากันไม่รู้กี่ศพพอกลับไปแล้วหายเงียบไปคนนั้นไม่กลับมาอีกกลับมาพบหน้าชาติหน้าก็เป็นผู้เป็นคนเป็นเด็กขึ้นมาใหม่อีกปฏิสนธิเข้ามาใหม่อีกเกิดมาเขาก็ให้วีซ่าอีกนี่แหละอันนี้ก็คือชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายก่อนที่จะถึงจุดจบนะก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องบินนะเราได้เตรียมเสบียงเดินทางไว้เพียงพอหรือยังนี่พระพุทธเจ้าเคยสอนนะเคยสอนพราหมณ์พราหมณ์ก็คือผู้มีอันจะกินเจ้าของร้านทองที่กรุงสาวัตถีแต่ลูกชายไปวัดทุกวี่ทุกวันไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจนได้สำเร็จพระโสดาบันแต่พ่อนะไม่เอาฐานว่างั้นอยู่ในบ้านไม่ยอมไปไหนมีแต่ทำมาค้าขายดูแลร้านว่างั้นลูกชายเอ๊ะจะเอายังไงจะให้พ่อเข้าวัดพ่อก็ไม่ยอมเห็นทางเดียวเท่านั้นนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันในบ้านก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านก่อนที่ท่านจะไปที่ไหนนะก่อนที่ท่านจะรับนิมนต์ท่านก็มองอีกเหมือนกันว่าเอเราไปนี่จะได้ประโยชน์อะไรไม่ใช่ว่าท่านไปแล้วทานร้านทองจะถวายเงินถวายทองท่านพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดอย่างนั้นนะท่านจะได้ใจเขาอย่างไรท่านจะสอนใครบ้างที่จะเกิดประโยชน์ในการไปในครั้งนี้ท่านก็มองเห็นพราหมณ์ที่เป็นพ่อเออถ้าเราไปนะเขาคงจะเข้ามาฟังธรรมและเราจะเทศให้เขาฟังและเขาจะได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นคือพระโสดาบันนั่นแหละพระพุทธองค์ท่านมองดูแล้วนะมองเสร็จแล้วท่านก็ไปรับบิณฑบาตจากพ่อค้าทองที่เป็นลูกชายพอไปเลยพระพุทธองค์ก็ไปฉันภัตตาหารพอฉันเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็พราหมณ์ท่านก็ไม่รู้จะไปทางไหนนี่พอพระเจ้าเสด็จมาถึงบ้านแล้วก็ต้องเข้ามากราบนะเข้ามากราบพร้อมกันพระพุทธองค์ก็เห็นเขามากราบพระองค์ก็สอนเลยทีนี้พอเขามาใกล้เลยท่านก็ว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านจะต้องเดินทางไกลนะท่านได้คิดหรือยังแล้วท่านได้เตรียมเสบียงเดินทางไว้พอหรือยังแล้วท่านจะไปพักที่ไหนท่านได้คิดไว้ไหมแต่ท่านจะต้องเดินนะจะต้องเดินทางนะเพราะนั้นท่านต้องคิดไว้ให้ดีถ้าไม่คิดไว้ก่อนถ้าไม่เตรียมเสบียงเดินทางนะท่านทุกลำบากนะท่านจะลำบากนะแต่ถ้าว่าท่านเตรียมพร้อมการเดินทางของท่านก็จะได้รับความสะดวกสบายเพราะนั้นท่านต้องเตรียมพร้อมท่านพร้อมหรือยังพระพุทธองค์ท่านบอกท่านว่าเดินทางนั่นคืออะไรพราหมณ์ท่านจะต้องตายนะความหมายแต่ว่าก่อนที่จะตายนั้นท่านได้สร้างบุญกุศลไว้หรือยังเมื่อตายไปแล้วท่านจะไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนท่านจะไปพักอยู่เป็นมนุษย์หรือจะไปเกิดที่ไหนท่านได้คิดไว้หรือยังที่ทางเดินไปข้างหน้าท่านตั้งใจไว้อย่างไรท่านพร้อมหรือยังพราหมณ์ตอนนั้นก็สะดุ้งเลยงั้นเถอะ พราหมณ์ท่านก็เหมือนกับท่านก็มีบุญวาสนาบารมีอยู่แล้วแต่พอสะกิดตอนนั้นเองท่านก็เข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นท่านก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีสร้างทั้งทางโลกสร้างทั้งทางธรรมเลยทางโลกก็คือการทำมาค้าขายไม่ให้ขาดตกบกพร่องแต่ทางธรรมนี่ก็ท่านก็สั่งสมบุญกุศลไปพร้อมกันท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันที่พระพุทธเจ้าไปเทศในวันนั้นนี่แหละอันนี้เป็นคติธรรมอย่างดีสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันคล้ายๆว่าเป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพราหมณ์ที่กรุงสาวัตถีนั้นพวกเราเนี่ยได้เตรียมพร้อมหรือยังที่พวกเราจะเดินทางนี่แหละอันนี้พูดไปเหมือนกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนกับเอากรรมมาขู่กันและเอาความตายมาขู่กันเพื่อจะให้คนทำคุณงามความดีไม่ทนทำความชั่วเอากรรมคือการกระทำอย่าทำชั่วนะหรือว่าตายแน่นอนนะเนี่ยเหมือนกับเอากรรมหรือความตายมาขู่กันแต่ตามไม่จริงไม่ใช่เราจะคิดอย่างนั้นเราคิดเป็นอกุศลเหมือนกันแต่ถ้าคิดให้ดีแล้วคือเอาของจริงมาพูดให้กันฟังเอาเรื่องจริงมาพูดให้กันฟังเพื่อการศึกษาคิดดูให้ดีสิจริงอย่างนั้นไหมเนี่ยเราต้องคิดนะไม่ใช่ว่าคนไหนพูดเข้ามาแล้วก็เป็นอริเป็นศัตรูของเราหมดถ้าไม่ถูกใจเรานะมันไม่ไทยถึงจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ตามถ้าเขาพูดไปแล้วเป็นธรรมถูกต้องด้วยหลักเหตุผลเราก็ต้องยอมรับอันนั้นคือใจของเราเป็นนักปราชญ์นะถ้าใจของเราเป็นภาระชนแล้วเราจะไม่ยอมรับทั้งหมดถ้าไม่ถูกใจเรานะเพราะนั้นขอให้พวกเราเป็นปราชญ์นะเป็นนักปราชญ์สิ่งไหนที่ถูกต้องมาฟังและกันกรองไต่ตองด้วยเหตุและผลสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาใคร่ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบแล้วก็นำมากันกรองอีกครั้งหนึ่งอันนี้ภาวนามยปัญญานะนะปัญญาจะเกิดขึ้นได้สามทางคนนั้นพวกเราเปิดฝาตุ่มฝาโอ่งไว้เวลาฝนตกมาจะได้ฟังน้ำฝนก็จะได้เข้าสู่ตุ่มสู่โอ่งจากนั้นเราก็ได้นำมาคิดนำมาพิจารณาแต่ถ้าว่าปิดฝาตุ่มฝาโอ่งฝนตกลงมาเท่าไหร่เราก็ปฏิเสธหมดไม่ฟังเหตุฟังผลอะไรทั้งหมดแล้วก็ปิดหูปิดตาตัวเองหมดอันนั้นแปลว่าเป็นภาระชนนะไม่ยอมฟังเหตุผลใครทั้งหมดเป็นภาระชนถ้ายอมฟังหลักเหตุผลแล้วว่าเป็นปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์นะเพราะนั้นพวกเราควรจะฝึกหัดเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เอาไว้การได้ยินได้ฟังนะตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรแล้วก็พวกเราให้อุทิศส่วนกุศลนะวันนี้เป็นวันเดินก้าวเข้ามาปีใหม่ไทยเมื่อวานเป็นวันสงกรานต์เริ่มต้นศักราชปีใหม่วันนี้ก็พวกเราได้มาทำบุญในพระพุทธศาสนาก็ให้อุทิศส่วนกุศลถึงบรรพชนของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายที่ท่านเหล่านั้นล่วงลับไปทั้งอดีตชาติทั้งปัจจุบันในชาติถ้าว่าท่านตกทุกข์ได้ยากก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราในชาตินี้ก็ขอให้พวกเราพี่น้องวงศาคณาญาติเจริญยิ่งด้วยอายุวันณะสุขภาละนะร่ำรวยโชคดีทั่วหน้ากันนี่แหละคืออุทิศส่วนกุศลนะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวา
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปัสสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อย เมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธในใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้วก็ให้ถือว่าสิ่งอื่นใดนอกจากใจภาวนาอยู่ไม่เอาทางนั้นตัดกระแสภายนอกออกไปเรื่องอะไรที่มันนอกหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดนอกออกไปให้ถือว่าเป็นกระแสของโลกกระแสของธรรมนั้นให้ถือภายในหนังหุ้มเข้าไปนี่แหละที่ว่าตัวเราของเรามีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งให้จิตใจโยภายในนี้ให้ใจนี่นึกภาวนาพุทโธอยู่นอกนั้นก็ให้กำหนดร่างกายสังขารของตัวเองซึ่งเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นที่อยู่ของจิตของใจตัวคนเราคนหนึ่งนี่ก็คือว่าเรือนใจเรือนใจเป็นที่อยู่อาศัยของจิตของใจเหมือนบ้านเรือนคนเราภายนอกเป็นที่อยู่ของกายของมนุษย์เมื่อมีภัยอันตรายเกิดขึ้นฝนตกแดดออกลมพัดหรือเกี่ยวกับสัตว์เสือคานต่างๆที่จะมาทำร้ายมนุษย์มนุษย์มีบ้านเรือนอยู่ก็ป้องกันภัยอันตรายเหล่านั้นได้ส่วนรูปร่างกายของมนุษย์คนเหล่านี้เป็นเรือนภายในอีกที่หนึ่งท่านให้ชื่อว่าโลกประขันนี้เป็นเรือนใจเป็นที่อยู่ของจิตเป็นที่อยู่ของใจโดยแต่เราทุกคนมาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่แล้วได้รูปขันธ์ได้เรือนใจนี่มาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ให้คิดอ่านภาวนาเพียรเพ่งดูให้ดีการที่เรามาลุ่มหลงมัวเมาอยู่โดยไม่ได้ภาวนาเพียรเพ่งดูก็เข้าใจว่าเราเป็นคนสวยคนงามเป็นสิ่งที่มั่นคงถาวรความจริงแล้วรูปขันธ์ตัวตนคนเราไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่ไม่ใช่เป็นของทนทานมันรอวันแตกวันทำลายอยู่ทุกขณะทุกเวลาบางคราวมีเสี้ยนน้ำหรือขวากน้ำอะไรมาต่ำเข้ามีดบาดมือเข้าจะเห็นว่ามีเลือดไหลออกมาแสดงว่าร่างกายสังขารนี้เต็มไปด้วยปุพโพโลหิตและร่างกายที่เรามาอยู่อาศัยนี้ท่านให้ชื่อว่ามีทวารทั้งเก้าเข้า คำว่าทวารทางเก้าก็คือตาสองข้างเป็นทวารหูสองข้างก็เป็นทวารทวารก็คือว่าเป็นบาดเป็นแผลจมูกปากทวารหนักทวารเบาเรานี่ก็เรียกว่าเป็นบาดแผลเป็นสิ่งที่ไหลเข้าไปก็มีเทออกมาก็มีแสดงว่าร่างกายสังขารของมนุษย์คนเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นก้อนอสุภะเป็นของไม่งาม

จะเห็นแจ้งภายในทีเดียวที่ว่าพระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งที่ไม่งามนั่นมันเป็นความจริงแม้มันยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายก็ลำบากลำบนด้วยการกินอาหารดื่มน้ำด้วยการนุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายด้วยการมีเสนาสนะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยกุฏิวิหารจะต้องดำรงรักษาด้วยอาหารเรียกว่าสัพเพสัตตาอาหารและทิฏฐิการ่างกายมนุษย์คนเราและสัตว์ทั้งหลายนั้นตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารถ้าไม่มีอาหารเลี้ยงตายจึงเชื่อว่าลำบากลำบนเมื่อเกิดมาเป็นคนนั้นไม่เหมือนสัตว์สัตว์นั้นไม่มีการกินยาแต่มนุษย์คนเรานี่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็กินยาแล้วมียกยาแก้มนุษย์จึงมีอายุยืนยาวกว่าสัตว์เพราะมันมียกยาแก้จนมีโรงพยาบาลมีโรงยามีพวกขายยาเพื่อมาบำบัดร่างกายสังขารอันนี้แหละถ้าคิดในเห็นภาวนาให้รู้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์นั้นมันเป็นความจริงพอเกิดมาอย่างนี้แล้วมันเรื่องทุกข์ทั้งนั้นที่จะให้กระทบกับสิ่งที่เป็นทุกข์แต่จิตคนเรามันไม่ต้องการมันคิดในใจก็คิดจะเอาความสุขเอาความสะดวกสบายแต่โดยธรรมชาติมันไม่ใช่ว่าสะดวกสบายเกิดมาแล้วมันต้องมีเรื่องทุกข์ให้ได้ทุกข์ในทางร่างกายได้แก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือภัยอันตรายพิบัติอันตรายต่างๆเกิดจากดินจากน้ำจากไฟจากลมจากคนจากสัตว์ร้ายต่างๆจากไข้หวัดไข้ฤดูจากพิษต่างๆที่มันจะทำให้ร่างกายสังขารอันนี้เจ็บไข้ได้ป่วยถึงตายได้ทุกอย่างไปเชื่อว่าที่เรารอดพ้นภัยอันตรายมาถึงวันนี้เดี๋ยวนี้นั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสได้ไว้ว่าบุญกุศลเรียกว่าปุพเพกตปุญญาตาบุญเก่ายังรักษาไว้อยู่รักษามาจนถึงเวลานี้เหตุภัยต่างๆที่มาถึงบุคคลมันมีมากมายถ้าไม่ภาวนาก็มักจะเข้าใจว่าตัวเราอยู่ดีสบายแต่ถ้าจิตสงบระงับแล้วความจริงมันไม่ใช่สบายนั่งก็เป็นทุกข์ในเวลานั่งนอนถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเขาให้นอนหมอให้นอนก็ไม่สบายอีกยืนเดินไปไหนมาไหนก็เรื่องทุกข์ทั้งนั้นแต่จิตหลงมันสำคัญผิดคิดว่าได้ไปอย่างโน้นอย่างนี้แล้วสบายความจริงแล้วมันไม่มีทางสบายที่เราคิดไปว่าสบายคือไปมองในแง่ว่ามันสะดวกสบายอย่างว่าจะไปไหนมาไหนก็ไปรถยนต์จะคิดเห็นแต่ความสบายแต่หารู้ไม่ว่ารถยนต์ที่เราขี่ไปนั้นเป็นพาหนะนั้นรถยนต์มันคว่ำมันพาคนตายคนขับตายคนขี่ตายมีไหมก็ย่อมตอบได้ในตัวในใจของทุกคนว่ามีเยอะแยะมากมายคนตายจากยานพาหนะรถลานเหล่านี้มีมากสมัยนี้เขา

0: ชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งเรียกว่าติดอันดับหนึ่งความตายจากอุปัตถวเหตุเพราะว่ายวดยานพาหนะนั้นไม่ว่าที่ไหนมันมีผู้ใช้ยวดยานพาหนะนั้นเกิดความประมาทมึนเมาขาดสติขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดก็ย่อมเกิดอุปัตถวเหตุได้นี่ก็คือว่าภัยอันตรายมันเกิดขึ้นมาจากชาติความเกิดเมื่อตัวเราลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสตัณหามานะทิฏฐิแล้วมันก็เป็นเหตุให้มีภพมีชาติเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องต่างๆมันก็รอบด้านที่มันคอยจะให้เกิดภัยอันตรายได้ทุกเวลาทีนี้ทางแก้ภายนอกนั้นก็คือให้สงบกายสงบวาจาสงบจิตเมื่อตั้งอยู่ในความสงบสิ่งใดจะไม่สงบก็ละถอนออกไปจะพูดอะไรก็พิจารณาจะทำอะไรก็พิจารณาจะคิดอะไรก็พิจารณาคือให้ใช้ปัญญาภาวนาให้ดีถ้าไม่ดีแล้วมันกระทบมันเกิดทุกข์ได้แต่จิตหลงจิตเมาจิตไม่รู้มันก็มองแต่จะให้เป็นสุขอย่างเดียวแต่เวลาทำไปมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าขาดความระมัดระวังมันก็เกิดภัยอันตรายจึงต้องอาศัยภาวนาพิจารณาให้ดีแล้วจนจิตใจรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ภายในจิตรอบรู้ภายในกายรอบรู้ภายในวาจารอบรู้ภายในจิตใจภายในอีกอันใดเป็นเหตุแห่งความสุขอันใดเป็นเหตุแห่งความทุกข์จะต้องรู้รอบในจิตใจอันนั้นแล้วเวลาทำพูดคิดอะไรก็จะต้องอยู่ในความพินิจพิจารณาถ้าไม่มีความพินิจพิจารณาแล้วภัยอันตรายมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสไว้ว่าอย่าได้ประมาทประมาโทผู้ประมาทย่อมเกิดทุกข์อัปประมาโทผู้ไม่ประมาทย่อมเกิดสุขประมาทแล้วเกิดทุกข์ไม่ประมาทเกิดสุขคำว่าสุขภัยอันตรายทางกายก็ไม่มีเพราะว่าไม่ประมาททีนี้เมื่อคนประมาททำอะไรขาดความระมัดระวังพูดอะไรขาดความระมัดระวังคิดอะไรขาดความระมัดระวังขาดสติร่างกายสังขารของตัวเองได้มาจากท้องแม่คนช่วยดูแลมาให้ขาดีแขนดีตาดีหูดีอะไรดีหมดทีนี้เมื่อเราคนบางคนเกิดมาแล้วรักษาไม่ได้สมบัติของพ่อแม่ให้มาได้ตัดแขนของตัวเองได้ตัดขาของตัวเองตัดแขนตัวเองได้ผ่าท้องผ่าไส้เปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนั่นละคือว่ามันเราไม่รักษาให้ดีบางคนตาดีๆแล้วก็เอาตาตัวเองบอดไปก็มีเมื่อรวมแล้วก็คือว่าที่เราอยู่ดีสบายนี่คือบุญรักษาบุญคือความดีมันรักษาตัวเรารักษาด้วยบุญที่เราประกอบกระทำนี่รักษาด้วยจึงพาให้กายวาจาจิตของบุคคลเหล่านั้นมีความดีต่างกันเมื่อไม่รู้จักรักษาโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดขึ้นอย่างฤดูร้อนนี้มันมีโรค ท้องล่วงโลกอหิวาอหิวานี้มันเป็นเพราะคนเราไม่สังวรระวังในการกินเขาว่าชื่ออหิวาตกโลกนะมันเข้าทางปากมันไม่เข้าทางอื่นเหมือนโลกชนิดอื่นเวลาคนเราบริโภคอาหารน้ำสะอาดน้ำไม่สะอาดก็อย่าไปกินอย่าไปดื่มอาหารการกินก็เหมือนกันต้องดูแลรักษาตัวเองให้รอบคอบถ้าไม่รอบคอบแล้วกลืนเข้าไปเชื่อโลกอาหิวาเข้าไปในท้องในใจแล้วทีนี้มันก็ออกแม่แพร่ลูกอยู่ในลำไส้ก็เกิดเป็นโรคท้องร่วงโรคอหิวามันถ่ายเข้าไปไม่กี่ชั่วโมงก็ตายกันดังนั้นเวลาโรคถ่ายท้องเขาจึงมียาแก้ง่ายๆก็คือว่าให้น้ำฉีดน้ำเกลือเข้าไปให้น้ำคือน้ำในร่างกายมันไหลออกไปหมดเมื่อไม่มีน้ำเพียงพอร่างกายก็ทนอยู่ไม่ได้อันนี้เป็นส่วนธาตุกรรมฐานธาตุกรรมฐานนี้ก็เกี่ยวโยงถึงธรรมกรรมฐานเหมือนกันเพราะว่าชีวิตของคนเราจะตั้งอยู่ได้ก็มีธาตุกรรมฐานสมบูรณ์พูนพอกับเหตุการณ์แล้วจึงได้นั่งภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาฟังธรรมนั่งขัดสมาธิเพชรได้ถ้าเราไม่รักษาตัวไม่ระมัดระวังร่างกายสังขารนี่มันเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ลุกไม่ได้มาฟังธรรมไม่ได้มานั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ที่เรามาได้คือมันพร้อมทุกอย่างตาก็ดีไม่เจ็บตาหูก็ดีไม่เจ็บหูและหูฟังธรรมได้ด้วยอาศัยใจดีด้วยใจมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการประพฤติปฏิบัติเมื่อใจไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสก็ทำไม่ได้อีกแม้จะให้นึกพุทโธแทนที่จะนึกพุทโธมันก็นึกไปอีกอย่างหนึ่งอุบายกรรมฐานที่เราจะนึกพิจารณามีอยู่แต่จิตเมื่อไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสภายในมันก็ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอารมณ์กิเลสผลที่สุดมันก็ทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็มักจะคิดว่าเรานี้เป็นคนบุญไม่มีบุญน้อยวาสนาน้อยก็พาให้จิตใจท้อถอยไม่บากบั่นพยายามไม่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เลิกล้มความเพียรทั้งที่เราได้เข้ามาอยู่ในวัดวาศาสนาบรรพชาอุปสมบทในทางพุทธศาสนาแล้วก็รักษาไม่อยู่รักษาไม่ได้ไปเชื่อมารกิเลสเชื่อสังขารมารกิเลสมารมันมายั่วยุให้ศึกหาลาเกะไปกินไปนอนได้รับความสุขมากมันโกหกทั้งนั้นเมื่อศึกหาลาเพศไปแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นบัดทุกทั้งหลายมันรวมเข้ามาหมดเหมือนกับว่าทุกในโลกมันมีเท่าใดมันก็โหมเข้ามาทับถมหัวใจนะทับถมกายทับถมหัวใจผลที่สุดก็ตายอยู่ในโลกในวัฏฏะสงสารหน้าที่จะได้ปฏิบัติบูชาภาวนาให้เต็มที่ก็เอาเต็มที่ไม่ได้เพราะกิเลสมันพาไปกิเลสมันพาอยู่กิเลสมันพาให้วุ่นวายธรรมดากิเลสเวลาจะทำความดีมันไม่ยอมมันขัดข้องมีเรื่องขัดข้องทั้ง ทีนี้ถ้าผู้ใดตั้งใจให้มั่นภาวนาทุกวันทุกคืนจนจิตใจมันแน่วแน่มั่นคงเป็นสมาธิภาวนาเกิดปัญญาวิชาความรู้รักษาใจของตนได้จนเลิกละกิเลสความโกรธให้มันเบาบางหมดสิ้นไปเลิกละกิเลสความโลภให้มันเบาบางหมดสิ้นไปเลิกละกิเลสความหลงให้มันเบาบางหมดสิ้นไปนั่นจึงจะข้ามพ้นวัฏฏะสงสารอันนี้ไปได้เพราะถ้าไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีความรู้ความฉลาดในธรรมะปฏิบัติแล้วไปไม่ได้ไปไม่ถึงมีแต่จะให้กิเลสพาไปคือใจไม่สงบตั้งมั่นนั่นไปไม่ได้คำว่าไปไม่ได้เปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าคนตาบอดมันไปได้ถึงไหนหรือว่าคนตาบอดจูงคนตาบอดไม่ใช่คนตาดีจูงคนตาบอดจึงจะไปได้บ้างแต่ว่าคนตาบอดจูงคนตาบอดนั้นพูดง่ายๆก็เลยว่าจูงไปตายนั่นดึงไปให้ไปถึงที่ตายนะเพราะว่าตามันมองไม่เห็นคือจิตไม่ภาวนาท่านสอนให้ภาวนาก็ไม่ตั้งใจเวลาฟังเทศฟังธรรมก็ปล่อยให้ถีนมิทธะความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมก็เลยได้แต่ฟังเทศเหงานอนดูละครตาแยกได้เท่านั้นเองจิตใจมันไม่ตั้งจิตใจมันลอยลอยก็คือว่าหลงหลงไหลไปตามโลกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็คือหลงตาหลงรูปหลงหูหลงเสียงหลงจมูกหลงกลิ่นหลงลิ้นหลงรสหลงกายหลงโผฏฐัพพะหลงใจหลงธรรมารมณ์ความคิดนึกในใจก็หลงเมื่อมันหลงแล้วมันไม่สงบตั้งมั่นอยู่ในจิตในใจมันก็มีเป็นมืดใจมืดใจไม่แจ้งในโลกพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกพระองค์ภาวนาจิตใจของพระองค์สงบระงับตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลในภาวนาในบารมีสิบประการบารมี30ทัศน์ที่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านบำเพ็ญมาสิ่งเหล่านั้นได้แก่ทานการให้การบริจาคศีลรักษากายวาจาจิตให้บริสุทธิ์สงบระงับให้มีเนกขัมมะบารมีเรียกว่าบวชเลิกจากกิจกรรมการงานของคฤหัสถ์ญาติโยมให้ชื่อว่าเนกขัมมะออกบวชออกบวชออกจากกิเลสเรียกว่าเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีฝึกฝนอบรมให้มีปัญญาปัญญาบารมีนั้นเป็นสิ่งสำคัญขาดเสียไม่ได้จะต้องฝึกเอาที่ไหนปัญญามันมีอยู่ทุกจิตทุกใจคนเรานั่นแหละแต่ว่าถ้าจิตใจนี้ไม่ตั้งมั่นไม่สงบไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเสียก่อนปัญญาในทางธรรมะมันก็ไม่เกิดขึ้นมีแต่ปัญญากิเลสปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมไม่เกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องมีวิธีการเดินจงกรมภาวนาบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างนั่งฟังธรรมคำสั่งสอนบ้างไหว้พระสวดมนต์ฝึกจิตใจนั่นแหละให้มีปัญญาสนใจในการศึกษาทางธรรมเพราะว่าธรรมะเท่านั้นแหละจะทำให้แจ้งพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งธรรมคือจิตใจของพระองค์ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่น กายมันทำอะไรก็มั่นวาจาพูดอะไรมันก็มั่นคงจิตคิดอะไรมันก็มั่นคงเพื่อจิตตั้งมั่นนั่นเองจึงมีวิธีการบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาเพื่อเสริมสร้างปัญญาความเฉลียวฉลาดความสามารถอาจหาให้เกิดให้มีขึ้นผู้มีปัญญาท่านว่าเป็นแสงสว่างนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างดวงปฏิปัจจันมันก็สว่างได้ในทางนอกไม่เหมือนแสงสว่างของปัญญาผู้ใดฝึกฝนอบรมใจของตนให้มั่นคงหนักแน่นในสมาธิภาวนาอยู่รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเมื่อใจมันแจ้งใสสงบระงับตั้งมั่นปัญญามันเป็นเหมือนแสงสว่างเหมือนดวงไฟที่เราจุดในที่มืดย่อมมองเห็นสิ่งต่างๆจะไปไหนมาไหนก็ไม่กระทบกระเทือนกับวัตถุอะไรเพราะมันเห็นแจ้งคำว่าปัญญานี้ท่านจึงว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีหมายถึงใจนั่นแหละใจสงบตั้งมั่นเมื่อใจสงบตั้งมั่นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นท่านก็เอามาพินิจพิจารณาว่าควรทำอย่างไรในเหตุการณ์นั้นๆควรพูดอย่างไรในเหตุการณ์นั้นๆควรคิดนึกพิจารณาอย่างไรในเหตุการณ์นั้นๆเมื่อจิตมีปัญญามันก็เกิดความรู้ความสว่างมองเห็นเหมือนกับมีแสงสว่างส่องแต่ไม่ใช่แสงสว่างภายนอกมันแสงสว่างในใจแก้ไขเหตุการณ์อันใดได้ด้วยปัญญาเรียกว่าคนมีปัญญาเท่านั้นแหละพ้นทุกข์พ้นภัยภัยอันตรายไม่เกิดมีขึ้นกับบุคคลผู้มีปัญญาคนมีปัญญาย่อมมีทางออกแม้จิตมันจะลุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสคนมีปัญญาแล้วต้องเอาชนะจิตกิเลสของตนได้ด้วยปัญญาด้วยการภาวนาด้วยการทำความดีเมื่อความดีพอความชั่วมันก็หายไปความดีขึ้นมาแทนที่จึงให้ชื่อว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีในโลกนี้พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านฝึกจิตฝึกใจนี่แหละให้มีปัญญาให้เกิดความรู้ความฉลาดไม่ให้เอารัดเอาเปรียบบุคคลผู้ใดเอาชนะกิเลสในใจของตนให้ได้อย่าทำตามอำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงจึงจะเกิดปัญญาได้ทำไปตามพูดไปตามคิดไปตามอำนาจกิเลสมันไม่มีปัญญาเรียกว่ามืดทำมากไปตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงก็มืดมากเข้าไปไม่มองเห็นจึงต้องมีภาวนาในจิตในใจที่มีวิริยะบารมีความภาคความเพียรความพยายามในจิตในใจนี้ก็ต้องมีถ้าไม่มีความภาคความเพียรทำอะไรก็ทะลุปูโป่งไปไม่ได้เพราะความภาคเพียรจะต้องอาศัยความอดความทนจะต้องมีความสัตย์ความจริงจะต้องมีอธิษฐานจะต้องมีเมตตาจะต้องมีอุเบกขาพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านบำเพ็ญภาวนานั้นมันเป็นจุดส่วนรวมที่จะต้องประกอบกระทำจิตส่วนรวมจะต้องรวมมาสู่จิตใจภายในนี้จิตใจภายในนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันอยู่อื่นไกลจนกระทั่งเราไม่รู้ไม่เห็นความจริงมันกับใจคนเรามันก็อยู่ในกายในตัวทุกคนนี่แหละแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ใดขาดสติขาด สมาธิขาดปัญญาขาดความเอาใจใส่ในจิตใจปัญญาก็ไม่เกิดศีลธรรมกรรมฐานก็ไม่เกิดเมื่อมันไม่เกิดไม่มีขึ้นจิตมันก็เข้าสู่โมหะความหลงความหลงความไม่รู้ความไม่ตั้งใจทำดีไม่ได้แต่ว่าทำชั่วทำได้ดูในโลกเราเนี่ยคนทำบาปทำอกุศลนั้นแม้จะเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเขาก็ทำมันเพราะว่าจิตอวิชชาตัณหามันย่อมเป็นไปอย่างนั้นมันพาให้เกิดทุกข์พาให้เกิดความเดือดร้อนไม่รู้จักแก้ไขจิตใจของตัวเองให้เป็นไปตามทํานองของธรรมเมื่อรวมแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าอะไรอะไรทั้งหมดนั้นมันมารวมที่จิตจิตอันเดียวนี่แหละเป็นต้นเป็นประธานในตัวคนเราทั้งหมดร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยทำกิจกรรมการงานทางโลกทางธรรมได้ก็อาศัยจิตเป็นใหญ่ใจนี่แหละเป็นใหญ่แต่ว่าถ้าใจมันใหญ่ในโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญมันก็ทำแต่สิ่งที่เป็นบาปถ้าใจนี่แหละไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงเป็นจิตใจอันเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นจิตใจที่ไม่อิจฉาพยาบาทใครอนุเคราะห์สงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ให้มีความสุขกายสบายใจทำแต่ความดีทั้งภายในและภายนอกเรียกว่าอุบายธรรมเหล่านี้เมื่อรวมเข้ามาแล้วมันก็อยู่ที่ใจทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินอย่าไปท้อแท้อ่อนแอต้องเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงอันมีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจนี่แหละให้มันหมดไปสิ้นไปใบไปบางไปจนจิตใจรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมคำว่ารู้ในธรรมเข้าใจในธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจะต้องทำจะต้องประกอบแต่ว่าบทย่อท่านก็ว่าให้ภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกให้กำหนดรูปนามกายใจของตัวเราเองนี่แหละให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อว่าอย่างนี้มันก็ย่อแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันต้องอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจสงบตั้งมั่นอยู่ที่ใจตั้งอยู่ที่ใจเอาจริงคนเราถ้าใจเสียแล้วก็เหมือนกับมันเสียไปหมดทุกอย่างทุกประการเหมือนต้นไม้มันเป็นโพรงไม่มีแก่นต้นไม้เป็นโพรงไม่มีแก่นมันก็มีแต่จะหักโค่นลงมาทายเดียวจิตใจคนเราไม่มีภาวนาไม่มีพุทโธในใจไม่มีการตั้งใจให้มั่นคงเหมือนแผ่นดินแล้วอะไรอะไรมันก็โค่นไปหมดหลงไปหมดจิตบาปจิตอกุศลภายในมันมาชักชวนให้ไปอย่างไรมันก็ไปตามความไม่รู้ผู้ปฏิบัติธรรมท่านว่าให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี้ให้รู้รอบรู้ทั่วรู้ทั่วถึงคำว่าโลภทั่วถึงมันก็อยู่ที่จิตใจสงบตั้งมั่นเมื่อจิตนี่แหละสงบตั้งมั่นไม่หลงไหลมันก็รู้ได้รู้ดีรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้ละรู้ถอนรู้ปล่อยรู้วางรู้ไม่ยึดไม่ถือแต่เราว่ารู้แจ้งปัจจัตตังจำพอจิตมารู้แจ้งอยู่ในจิตในใจในตัวของตัวเองนั่นแหละมันหมดใช่ว่าไปแจ้งที่อื่นแย่งโยที่กายเห็นร่างกายนี่ว่ามีชลาพยาธิคอยเบียดเบียนอยู่การมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์สมัยนี้นั้นอายุไม่ถึง100ปีเราทุกคนจำใจต้องจากต้องตายก่อน100ปีด้วยกันทั้งนั้นอายุ100ปีนี้ทันว่าน้อยนิดเดียว ไม่พอกับกิเลสตัณหาในใจมนุษย์เราต้องรีบเร่งภาวนาอย่าไปเห็นแก่หลับแก่นอนแก่ความสนุกเฮฮาภายนอกจงตั้งกายวาจาจิตของเราให้อยู่ในความสงบตั้งมั่นไม่ให้กิเลสโลเลทางตาหูจมูกเล่นกายใจมาทำลายจงเป็นผู้มีจิตใจอันสูงส่งรวบรวมกำลังจิตใจให้สามารถอาถรรพ์ยังจิตใจที่ภาวนาพุทโธภาวนามรณะกรรมฐานอยู่เตือนใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นเมื่อมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวอยู่ในกายวาจาจิตอยู่ในศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติตลอดกาลและทุกสิ่งทุกอย่างก็เดินไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมถ้าว่าจิตนี่แหละขาดสมาธิขาดความตั้งใจมั่นขาดปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารญาณอันวิเศษที่จะละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็เกิดได้แต่ตัวอวิชชาความหลงความไม่รู้เมื่อใดเป็นอวิชชาความไม่รู้ไม่ภาวนาก็เปรียบเหมือนอย่างว่านั่นเรียกว่าเหมือนคนตาบอดคนตาบอดจูงคนตาบอดก็จูงไปหาที่ตายเท่านั้นเองผู้ภาวนาทั้งหลายทำอย่างไรจะเป็นคนตาแจ้งตาใสเกิดตาปัญญานั่นแหละเราจะต้องกราบไหว้พระพุทธเจ้ากราบไหว้พระธรรมกราบไหว้พระสงฆ์ระลึกภาวนาพุทโธเอาคุณพระพุทธเจ้ามามัดจิตมัดใจโยในหัวใจของเราให้ได้นั่งก็โยที่ใจภาวนาพุทโธอยู่ยืนก็โยที่ใจภาวนาพุทโธอยู่เดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาพุทโธอยู่นอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาพุทโธอยู่ไอ้สิ่งภายนอกแม้มันจะไม่มีอะไรก็ตามมีใจที่ภาวนาพุทโธอย่างเดียวก็ดีวิเศษกว่าได้สมบัติพัสถานต่างๆในโลกเพราะว่าสมบัติภายนอกนั้นท่านให้ชื่อว่าโลกิยสมบัติสมบัติในโลกสมบัติโลกีนี้มันก็เกิดวิบัติไม่เหมือนธรรมะสมบัติภาวนาสมบัติบุญกุศลเป็นสมบัติอันนี้ไม่เสียบุญมันรักษาบุญที่เราภาวนาทำดีทุกอย่างนี่แหละเมื่อเราทำดีได้ทุกอย่างทุกประการประเมินมาก็คือว่าจิตใจดีเมื่อใจดีแล้วอะไรอะไรมันก็ลอยดีไปหมดนั่นกายก็ดีคำว่ากายดีนั่นก็คือว่าความประพฤติทางกายนั้นไม่มีทุกข์ไม่มีโทษมีแต่ความแน่วแน่มั่นคงในจิตใจของตนอยู่ตลอดกาลแม้ว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลได้ทุกวันคืนเดือนปีชีวิตที่มีอยู่เมื่อไม่มากเท่าไรภายใน100ปีก็เชื่อว่าคนนั้นมีค่ามีราคาคือสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตัวเองจิตใจก็ดีความประพฤติก็ดีอะไรมันดีในใจแล้วอันชั่วมันก็เลยหายไปชั่วไม่มีมีแต่ดีอย่างเดียวดีนี่แหละเรียกว่าภาวนาพุทโธจิตสงบตั้งมั่นจิตเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจิตกล้าหาญในการที่จะละกิเลสตัดกิเลสออกไปให้หมดสิ้นเพราะว่าการตัดละกิเลสนั้นท่านว่ามันอยู่ภายในตปะตะโปแผดเผากิเลสเราทำความดีนั่งภาวนาเดินภาวนายืนภาวนาอันนี้มันเป็นตปะธรรมแผดเผาความไม่รู้ให้เกิดความรู้ขึ้นมาแผดเผาความดิ้นรนวุ่นวายกระสับกระส่ายให้หมดไปจากจิตใจนี้เมื่อมีตปะธรรม แผดเผากิเลสอยู่และจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในหน้าในตาในชื่อในเสียงในสิ่งที่ว่าเป็นตัวเราเป็นของเรารู้จักปล่อยวางรู้จักเลิกละรู้จักทำใจให้ผ่องใสสะอาดไม่ให้มีความขุ่นข้องหมองใจใดๆเข้ามาทับถมในหัวใจนี้จิตใจอันนี้ก็ได้ชื่อว่าตั้งขึ้นมาได้ไม่ล้มลุกคลุกคลานไม่ว่าจะโยที่ไหนไปที่ไหนเมื่อเราตั้งใจได้แล้วก็ได้ชื่อว่าภาวนาได้ทุกกระเบียดนิ้วจะแก่ก็ภาวนาได้จะหนุ่มก็ภาวนาได้จนเด็กก็ภาวนาได้ดูมนุษย์ครั้งพุทธกาลเด็กๆขนาดอายุ7 ขวบท่านภาวนาละกิเลสได้เป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นได้จนถึงพระอรหันตาคีนาสกเพราะอะไรเพราะท่านปฏิบัติท่านภาวนาไม่ใช่มันเป็นไปเองไม่มีอะไรมันเป็นไปเองมันต้องทำมีผู้ประกอบกระทำผู้ทำให้เป็นเหตุเหตุก็คือเราทำเหตุดีไว้เรารักษาศีลของเราไว้เราภาวนาในใจพุทโธในใจไว้เรามีความตั้งจิตเจตนาดีไว้ในหัวใจตลอดกาลไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศใดวัยใดไม่ว่าเพศหญิงเพศชายมันได้เหมือนกันบางคนก็คิดว่าเราเป็นเพศหญิงบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ไม่ได้ไม่สำคัญในครั้งพุทธกาลสมัยก่อนโน้นก็ละวาดญาติโยมขึ้นฟังธรรมแล้วก็ภาวนาละกิเลสได้เหมือนกันดูตัวอย่างว่าพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ไปบวชไปเรียนที่ไหนแต่พระพุทธเจ้าของเราไปบวชเรียนเขียนอ่านภาวนาทำความเพียรจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จมาโปรดพุทธบิดาพระปัญญุลยะทุกคนก็ตั้งใจทำดีด้วยกันทั้งนั้นผลที่สุดพุทธบิดาก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันตาสุดท้ายเลยทีเดียวท่านก็ไม่ได้เอากายไปร่างกายนี้มันเป็นรูปร่างกายรูปปัจขันตายแล้วก็อยู่ในโลกนี้แหละยังไม่ตายก็อยู่ในโลกนี้ท่านเอาจิตใจนั่นต่างหากจิตใจผ่องใสสะอาดจิตใจมั่นคงในทานในศีลในภาวนาจิตใจมั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาอันมั่นคงหนักแน่นใครจะมาชักจูงจมูกไปในทางที่ผิดท่านก็ไม่ไปไม่เอาเมื่อไม่เอาแล้วท่านก็เริ่มทำความดีนั่งก็ทำความดีภาวนาพุทโธในใจเมื่อได้ทุกลมหายใจเข้าออกมีความเพียรหยั่งลงไปในจิตใจนี้เมื่อความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งในการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยจิตใจก็เรียกว่าเจริญก้าวหน้าไปสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้เพราะว่าการปฏิบัติภาวนาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั้นมันขึ้นกับการละกิเลสละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงละกิเลสราคะละกิเลสโทสะละกิเลสโมหะด้วยการภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นให้เป็นจิตใจอันเกิดความหมั่นความขยันขันแข็งขึ้นมาในจิตใจเมื่อจิตใจมีความหมั่นขยันมีความเพียรอันโลกร่างกายนั้น ใจดีมันดีไปหมดใจมีความเพียรร่างกายมันก็มีความเพียรมือเท่าอวัยวะร่างกายทุกอย่างมันก็มีความเพียรไปตามจิตอันความเพียรนี้ท่านว่าเป็นกิจที่เราทุกคนจะต้องทำผ ผู้จะภาวนาได้ก็ต้องอาศัยความเพียรท่านจึงตรัสได้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรคนเราเมื่อมีความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจแล้วทุกคนก็ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี
1: ้ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญายัตถังวิปัสสติคนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยเหตุ3ประการคือสุตตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฟังจินตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการนึกคิดภาวนามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฝึกฉะนั้นบุคคลผู้อยากให้ปัญญาเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยเหตุ3ประการนี้เมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงเหตุถึงผลจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้นๆได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารทำอนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกสเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบากอส065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-09

พร้อมเพียงกันในศาลาการประเรียนนี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาฝึกตนคำว่าตนในที่นี้หมายเอาทางกายด้วยทางจิตใจด้วยฝึกกายก็มาเพื่อมาให้มันเห็นแก่รับแก่นอนเกินประมาณแล้วก็นั่งให้ตรงแสดงอาการกล้าหาญเข้มแข็งไม่ให้กายมันอ่อนแออันนี้เรียกว่าฝึกกายฝึกใจก็ตั้งสติสำรวมจิตใจให้แน่วแน่อย่าคิดส่งออกไปข้างนอกเพราะจิตที่มันสงบไปได้ก็เนื่องมาแต่มันคิดส่งสายไปหาอารมณ์ต่างๆภายนอกนั่นแหละมันถึงจะสงบลงไม่ได้ที่จิตใจมันสงบลงได้นั้นก็เพราะไม่ได้คิดส่งออกไปข้างนอกมีสติสำรวมอยู่ภายในการสำรวมจิตให้อยู่ภายในนี่นะสำคัญมากให้พากันเข้าใจเพราะว่าจิตนี่มันเคยท่องเที่ยวมาในสงสารอันนี้มากต่อมากแล้วมันเที่ยวไปเกาะสิ่งโน้นไปคล้องสิ่งนี้นับชาติไม่ถ้วนทีเดียวแล้วพากันคิดทบทวนดูให้ดีแล้วจนป่านนี้มันก็ยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้แถมยังมีทุกข์อีกซ้ำถ้าว่าไม่ได้มาฝึกฝนตนอย่างว่านี่นะจิตนี่มันก็ตกเป็นธาตุแห่งตัณหาตัณหามันก็ฉุดคล้าไปหาเงินหาทองทำการทำงานคนไม่มีความรู้ก็ไปเป็นกรรมกรรับจ้างแบกหามหามหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินหาความสุขสบายอะไรไม่ได้เลยคนที่มีความรู้หน่อยก็ได้ไปเป็นข้าราชการงานเมืองเป็นครูบ้างเป็นนายอำเภอบ้างเป็นเสมียนกลาบ้างเป็นพนักงานแผนกต่างๆบ้างผู้มีความรู้สูงกว่านั้นก็เป็นผู้ว่าราชการต่างๆเหล่านี้เป็นต้น ขึ้นชื่อว่าการว่างงานในโลกนี้แล้วอันซึ่งมันจะไม่ยากนั้นไม่มีซึ่งจะไม่ลำบากนั้นไม่มีการทำการทำงานเพราะเหตุว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนจะเอาอะไรมันมาได้ง่ายทำอะไรจะให้มันง่ายๆไปได้เพราะมันไม่เที่ยงส่วนงานในทางธรรมนี่มันมีทางจบลงได้ไม่เหมือนงานทางโลกงานทางโลกจบไม่ได้เลยงานทางธรรมนี่ถ้าเราเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วมันก็จบลงไม่อยากได้อะไรแล้วมันก็จบเท่านั้นแหละโลกอันนี้นะที่มันจบลงไม่ได้ก็เพราะมันมีความอยากอยู่ในใจวิตกวิจารอยู่ถึงสิ่งที่ตนต้องการปรารถนานั่นแหละนั่นแหละมันจึงว่าจบลงไม่ได้เลยถ้ามันจบลงได้ก็เพราะเราพิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เป็นสิ่งที่ควรจะยึดถือเพราะมันไม่เที่ยงถือยึดถือไว้เวลามันแปรปรวนไปก็เป็นทุกข์เปล่าๆ
ไม่มีความสุขแม้แต่น้อยเดียวก็เป็นอยู่อย่างนี้โลกนี้เราเกิดมาชาตินี้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วพุทธศาสนาชี้ให้สอนตัวเองให้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารธรรมทั้งหลายตนก็ไม่พิจารณาถือมั่นอยู่ตั้งแต่เขาแต่เราแต่ตัวแต่ตนนั่นน่ะเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้มันก็จะต้องเป็นทุกข์ซ้ำซากๆไปไม่รู้จบรู้สิ้นแหละในโลกอันเนี้ยเพราะว่าจิตดวงเดียวนี้ไม่ใช่หลายดวงอ่ะเมื่อปัจจุบันนี้มันเศร้าหมองอยู่ด้วยสิ่งใดไปเบื้องหน้ามันก็เศร้าหมองอยู่เช่นเดียวกันนั่นแหละมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นผ่องใสไม่ได้เลยเช่นอย่างเวลาคนจวนจะตายเนี่ยใจไปเที่ยวเกาะเที่ยวคล้องสิ่งโน้นสิ่งนี้เสียใจอะไรคิดถึงสิ่งที่ตนรักตนชอบใจแล้วก็จะมาพลัดพรากจากไปอย่างนี้นะคิดมาเท่าไหร่ก็กลุ้มใจไปเท่านั้นอย่างนี้นะมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้นั่นแหละผู้จะพ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะมาฝึกจิตใจอันนี้อย่าให้มันเกาะมันคล้องจะเป็นสิ่งที่น่ารักก็ตามเป็นสิ่งที่น่าชังก็ตามก็สอนใจวางเรื่อยไปทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีเกิดขึ้นแล้วก็มีแปรปรวนแตกดับไปสิ่งที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีก็มีสภาพเหมือนกันหมดเลยแหละไม่แตกต่างกันเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสามัญลักษณะแปลว่าลักษณะเสมอกันแห่งสังขารทั้งปวงเจรณาไตรลักษณะญาณนี้ให้เห็นแจ่มแจ้งขึ้นในใจและเช่นนี้มันก็สามารถที่จะปล่อยจะวางโลกอันนี้ได้ทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งประณีตบรรจงอะไรก็ตามแหละมันก็อยู่ในลักษณะสามนี้ทั้งนั้นเลยเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็จะไปยึดถือไว้ทำไมล่ะเพราะว่าขืนยึดถือไว้มันก็ไม่ได้อะไรยึดถือให้เป็นทุกข์เปล่าๆปัญญามันก็ต้องสอนใจเข้าไปอย่างนี้คนผู้ฝึกตนน่ะผู้ไม่ฝึกตนแล้วก็มีแต่รักท่าเดียวมีแต่ชังไปหน้าเดียวไม่ได้ทวนกระแสกลับเข้ามาพิจารณาความจริงสิ่งที่ตนรักตนชังนั้นเลย มีแต่คว้าเอามาเลยแหละก็แต่ตนชอบใจสิ่งใดแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นแหละจะอำนวยความสุขให้แก่ตนได้แต่แทนที่มันจะอำนวยความสุขให้มันกลับอำนวยความทุกข์ให้ซ้ำอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้แหละที่แรกคิดในใจว่าเมื่อความรักมันมีอย่างนี้เมื่อได้สิ่งที่ตนรักนั้นมาแล้วตนก็จะมีความสุขความสบายนี่ก็จึงหาลูกหาเมียกันเมื่อได้มาแล้วมันไม่ใช่เป็นความสุขซะแล้วเพราะว่าสมสู่อยู่ด้วยกันต้องมีลูกมีเต้าออกมาต้องหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากันคนละเวงไปเลยมีหลายคนมาเท่าไหร่ก็ยิ่งการงานยิ่งมากขึ้นเงินไม่พอใช้ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนำมีซ้ำบางรายเลี้ยงลูกไม่ทันใหญ่ตัวเองก็เจ็บป่วยลงรักษาอย่างไรก็ไม่หายตายจากลูกจากเมียไปผู้หญิงก็ตายจากลูกจากผัวไปตายไปด้วยความอาลัยด้วยความเศร้าโศกบางรายก็เกิดโรคภัย
อดอดแอดแอดอยู่ในร่างกายจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปก็ไม่ตลอดรอดฟังพาลูกเมียให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทุกข์เพราะไม่มีปัจจัยสี่นี่แหละเครื่องอาศัยไม่มีกำลังจะหาได้อันโมนี่มันปรากฏมาในโลกแล้วมนุษย์เราผู้ครองเรือนทั้งหลายควรที่จะเบื่อจะนายไม่ควรที่จะหมกมุ่นอยู่โดยส่วนเดียวเมื่อเบื่อนายแล้วมันก็ต้องหาทางถอนตัวออกไปจากโลกนี้แหละจะครองเรือนอยู่ก็ตามการเข้าวัดการฟังธรรมการสำ

ธนุบำรุงพระภิกษุสามเณรผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยดีผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์โดยชอบเราผู้เป็นผู้ครองเรือนเรียกว่าศาสนูปถัมภกยกย่องพระพุทธศาสนาคือว่ายกย่องผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบต่อธรรมวินัยนี้ไม่อุดหนุนไม่ยกย่องคนที่ไม่ประพฤติชอบต่อธรรมวินัยนี้ก็เขินไปสนับสนุนคนที่มีความเห็นผิดคนไม่เคารพต่อธรรมวินัยแล้วมันก็ยิ่งจะทำให้ศาสนาเสื่อมไปเรื่อยๆอรัชชีคนไม่มียังอายก็จะเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะว่าบวชมาแล้วถึงจะประพฤติตามธรรมวินัยหรือไม่ประพฤติก็มีผู้เลี้ยงดูผู้เสื่ออยู่อย่างนี้นะคนเกียจคร้านทำการงานในโลกมันก็หลั่งกันมาบวชหมดแล้วนั่นเนี่ยก็มาทำลายศาสนาของพระพุทธเจ้าให้เสื่อมไปความจริงนะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำความเลื่อมใสยินดีในพระสงฆ์นั่นหมายเอาพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงต่อธรรมต่อวินัยจริงๆอย่างนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงสอนให้นับถือพระสงฆ์ทั่วๆไปเพราะว่าพระสงฆ์ในภายหลังนี้ยังเป็นปุถุชนมีกิเลสตัณหาหนาแน่นอยู่ในใจไม่มีความเพียรพยายามที่จะชำระกิเลสตัณหาให้เบาบางออกไปจากจิตใจมีแต่สมชื่อว่าบวชเอาผ้าเหลืองมานุ่มมาห่มแล้วก็ปฏิญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกอันประเสริฐพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตัวไปเท่านั้นเองซึ่งจะศึกษาธรรมวินัยให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งในแนวทางปฏิบัติแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้เนี่ยมีน้อยเต็มทีเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าก่อนที่จะให้ทานนั้นต้องเลือกให้เสียก่อนเพราะพระตถาคตเจ้าทรงสรรเสริญดังนี้พระองค์ก็ทรงพระเมตตากรุณาต่อพุทธบริษัททั้งหลายอยากจะให้ได้บุญได้กุศลมากมากก็จึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้เลือกทำบุญถวายทานแด่ท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเป็นคฤหัสถ์ก็ตามถ้าเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันดีงามผู้ที่เกิดมาในภายหลังก็ควรที่จะไหว้ควรจะบูชาได้เหมือนกันควรบริจาคทานได้ไม่ใช่ว่าบริจาคทานให้ตั้งแต่เพศบรรพชิตเท่านี้ก็หามิได้เหตุบรรพชิตถ้าทำไม่ดีแล้วก็อย่างว่านั่นแหละก็ไม่น่าส่งเสริมถ้าสมณะทั้งหลายผู้เหลวไหลผู้ประมาทต่อธรรมวินัยมองเห็นว่าทายกทายิกาไม่สนับสนุนแล้วตื่นตัวกลับประพฤติธรรมวินัยให้ดีขึ้นไม่ประมาทพยายามฝึกตนทรมานตนเข้าไปเช่นนี้เนี่ยทายกทายิกาเห็นเขาก็จะมามีกลับมีความเลื่อมใสให้ความสนับสนุนขึ้นมาอีกคนเราไม่ใช่ว่าจะไปชั่วไปตลอดชีวิตก็หามิได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะดีไปตลอดทั้งหมดเลยก็หามิได้มันขึ้นอยู่กับจิตใจของคนเราแต่ละคนน่ะอันใจปุถุชนนี่มันกลับกรอกได้เหมือนกันเมื่อมันกลับกรอกไปในทางชั่วมันก็ทำชั่วพูดชั่วไปอย่างนี้แหละอันเมื่อมันรู้ตัว

ว่าเห็นว่าตนกำลังหลงไปทำชั่วพูดชั่วอยู่อย่างนี้แล้วอธิษฐานใจกลับตัวมาทำความดีพูดดีคิดดีมีความภาคเพียรพยายามไม่ท้อไม่ถอยก็จะกลายเป็นกัลยาณชนไปทีแรกก็ท่านเรียกว่าปุถุชนแปลว่าผู้หนาไปด้วยกิเลสตัณหาบาปประธรรมผู้ไม่เพียรพยายามละกิเลสตัณหาภายในจิตใจตัวเองสะสมให้มันมากขึ้นมากขึ้นจึงได้นามว่าปุถุชนนั่นฟังเอาสิว่าเดี๋ยวนี้ตนเป็นปุถุชนหรือว่าเป็นกัลยาณชนอยู่ทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองจะไปให้คนอื่นพิสูจน์ได้อย่างเดียวไม่สมควรเราแหละต้องพิสูจน์ตัวเองมิฉะนั้นก็จะปรับปรุงตนเองให้เจริญก้าวหน้าไปไม่ได้ถ้าใครวินิจฉัยตัวเองไม่ได้การวินิจฉัยตัวเองนี่แหละสำคัญไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเพราะการละกิเลสบาปธรรมนี่ไม่มีใครละให้ใครได้ต่างคนต่างละเอาทีนี้เมื่อไม่เห็นตัวมันจะไปละมันได้ยังไงนี่เป็นเงินต้องสังเกตต้องดูจิตใจตัวเองเสมอเมื่อจิตใจตนมันฝักใฝ่ไปทางกิเลสมากอย่างนี้นะท่านก็เรียกว่าเป็นปุถุชนแหละถ้าจิตใจนี่เห็นโทษแห่งกิเลสอันหยาบช้าลามกเหล่านั้นจริงเบื่อหน่ายจริงตนที่จะทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เพราะว่าตกเป็นทาสของกิเลสอันหยาบช้าลามกเหล่านั้นเองคือความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทมานะความถือเนื้อถือตัวว่าตนวิเศษกว่าผู้อื่นทิฏฐิถือมั่นในความเห็นผิดของตนว่าเป็นความเห็นถูกมันถือมั่นในกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ไว้เพราะฉะนั้นแหละมันจึงได้รับทุกข์ทนทรมานมาในสงสารผู้ใดมาพิจารณาเห็นโทษกิเลสดังกล่าวมานี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่นิ่งนอนใจเลยแบบนี้นะจะต้องเพียรพยายามละกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าใจไม่ชอบมันแล้วมันตั้งอยู่ไม่ได้หรอกกิเลสเนี่ยกิเลสมันตั้งอยู่ได้เพราะใจชอบมันเดี๋ยวนี้นะคิดดูให้มันเห็นเมื่อชอบความรักมันก็สะสมความรักให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจเป็นอย่างนั้นเมื่อมันชอบความเกลียดชังมันก็แสหาแต่เรื่องหน้าเกลียดหน้าชังนั่นแหละไอ้ตนเองไม่ได้พิจารณาตัวเองว่าตนยังชั่วอยู่ก็ไม่รู้ว่าตนชั่วบางคนน่ะแล้วไปแสหาแต่มองแต่คนอื่นหาว่าแต่คนอื่นเขาไม่ดีสำคัญว่าตนดีฝ่ายเดียวอันอย่างนี้มันเป็นอุปกิเลสอย่างหนาไม่ใช่อย่างบางนะแบบนี้นะอันนี้แหละที่ท่านกล่าวว่าเป็นผู้ถือมั่นในทิฏฐิคือความเห็นน่ะใครตักเตือนก็ไม่เอาด้วยไม่ฟังอย่างนี้แหละชอบแต่ไปเพ่งเล็งดูแต่คนอื่นนั่นแหละเมื่อเห็นคนอื่นเขาผิดพลาดแล้วหน่อยหนึ่งก็เอาละจับผิดเขาทันทีแต่ส่วนตนทำผิดอยู่ไม่รู้ตัวไม่หาทางสำรวมตนต่อไปแล้วก็ไม่มีใครกล้าทักท้วงติเตียนเพราะถ้ามีใครทักท้วงเอาโกรธอย่างนี้นะคนถือมั่นในทิฏฐิไปทำนองนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนให้ละความคิดความเห็นต่างๆให้หมดแล้ววันนี้ให้มันเกิดความเห็นจริงความรู้จริงขึ้นมาแทนความเห็นความรู้อันใดไม่จริงไม่แน่นอนแล้วสละทิ้งให้มันหมดเลยซะก่อนให้ใจมันรวมลง
ให้ความเห็นผิดความอารมณ์ผิดต่างๆเหล่านั้นมันดับไปหมดนี่แหละคำว่าเจริญภาวนาเจริญสมาธินะแล้วก็ว่าสละความคิดความเห็นอันไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมอันมันก่อกวนจิตใจฟุ้งซ่านเดือดร้อนนี่นะเราต้องมากำหนดละมันให้มันหมดนี่เป็นอย่างนั้นก็จึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ถือมั่นในสิ่งผิดต่างๆเมื่อจิตใจมันสงบระงับจากกิเลสอันหยาบช้าต่างๆเหล่านั้นได้แล้วใจนี่มันก็ผ่องใสเบิกบานเมื่อใจเบิกบานแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้แหละปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาในทางธรรมนะปัญญารู้ความจริงของชีวิตและบัดนี้นะมันก็มองเห็นว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนประกอบไปด้วยทุกข์ทนได้ยากลำบากเพราะโรคไปเบียดเบียนอัตภาพร่างกายนี่นะโรคประจำวันนะมีทุกคนเลยอย่าไปลืมอย่าไปผ่านไปเสียโรคหิวข้าวโรคกระหายน้ำโรคอยากหลับอยากนอนโรคปวดอุจจาระปัสสาวะนี่ทุกคนมีโรคประจำตัวอยู่อย่างนี้เหมือนกันหมดเลยอย่าไปเข้าใจว่าตนไม่มีโรคนะปวดอุจจาระถ้าไม่ได้ถ่ายก็เป็นทุกข์หรือไปถ่ายแล้วมันไม่ออกท้องผูกอย่างนี้นะอุจจาระแข็งอ้าวก็เป็นทุกข์แล้วเป็นนั่งเบ่งกันจนว่าพอแรงนะมือนี่ลองคิดดูความทุกข์ในร่างกายสังขารอันนี้นะก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันถึงเป็นอย่างนี้อยากข้าวมาหิวมาไม่ได้รับประทานก็เป็นทุกข์อยากกลับอยากนอนไม่ได้นอนก็เป็นทุกข์มื้อนี้อยากได้เงินได้ทองหาแล้วไม่ได้ก็เป็นทุกข์ผู้ชายไปรักหญิงคนนั้นชอบใจอยากได้ไปติดต่อวิสาสะให้คนเฒ่าคนแก่ไปสู่ขอเขาไม่เอาเขาไม่ชอบตัวเองก็เป็นทุกข์นี่นะมันมีแต่เรื่องทุกข์นะส่วนมากในโลกอันนี้นะทำนาฝนแล้งไม่ได้ข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เป็นทุกข์ทำนาลงไปนาลุ่มฝนตกมากน้ำหลากมาท่วมข้าวตายก็เป็นทุกข์เป็นเจ้าเป็นนายไปทำผิดระเบียบของเจ้าของนายถูกผู้บังคับบัญชาตัดเงินเดือนตำหนิติเตียนเอาก็เป็นทุกข์ทำงานไม่ก้าวหน้าเพราะตนประพฤติเหลวไหลในหน้าที่ราชการอย่างนี้นะเป็นพ่อค้าพาณิชย์ทำการค้าขายขาดทุนไม่มีกำไรก็เป็นทุกข์หรือว่าถูกจี้ถูกปล้นเอาเงินเอาทองไปก็เป็นทุกข์ลองพรรณนาดูสิความผิดหวังในโลกอันนี้นะมันมากมายจริงๆนะมันล้วนแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยไอ้ตัณหาเนี่ยมันกระชิบจิตใจของคนเราเนี่ยแหมถ้าเราได้เมียมาแล้วคนเชื่องามนี่มาแล้วเราจะสุขใจเต็มที่เลยทีเดียวถ้าฝ่ายผู้หญิงก็ดีไปเจอชายที่ตนรักเข้าแหมถ้าเราได้ชายคนนี้มาเป็นสามีนี่แหมเราจะมีความสุขใจมาก
คิดเข้าไปใส่กุ้มใจล่ะแสวงหากันไปถ้าไม่ได้รูปสิ่งที่ตนชอบใจนั่นก็เอาแล้วทีนี้เดือดร้อนแล้วบางรายก็ถึงกับฆ่าตัวตายเลยทีเดียวมันผิดหวังอย่างใหญ่โตคนพูดถึงกับฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นธาตุแห่งความรักเอาจริงๆน่าเสียดายร่างกายอันนี้พ่อแม่เลี้ยงมาแสนทุกข์แสนยากเจริญวัยใหญ่โตมาแล้วก็มาตกเป็นธาตุแห่งความรักถึงกับทำลายมรดกอันล้ำค่าของมารดาบิดาอันนี้ให้ย่อยยับไปก่อนการเวลาที่ควรจะตายก็ร่างกายอันนี้นะมันก็เป็นมรดกของมารดาบิดาเนี่ยอันล้ำค่าหาค่าไม่ได้เลยเราจะไปหาที่ไหนล่ะมันก็มีแต่ร่างกายอันเดียวนี้จะเอาหนึ่งมาแทนไม่ได้เลยเนี่ยคนเรามันไม่หวนมันไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาดูอัตภาพร่างกายนี้เพราะฉะนั้นแหละจึงตกเป็นธาตุของกิเลสกุ้มใจแล้วก็ฆ่าตัวตายโดยแบบใดแบบหนึ่งก็แล้วแต่คิดได้แหละอันนี้นะพุทธบริษัททั้งหลายควรพากันระลึกไว้เสมอการฆ่าตัวตายนี่มันเป็นกรรมเป็นเวรก็เท่ากันเลยกับฆ่าผู้อื่นนั่นน่ะปาโนแปลว่าสัตว์มีชีวิตไอ้ตัวเราเนี่ยมันก็มีชีวิตสิไม่มียังไงล่ะมีกายมีจิตมาครองอยู่เนี่ยปาณสัญญิโตจิตคิดจะฆ่าเนี่ยนั่นแหละทำความเพียรเพื่อจะฆ่าสัตว์นั้นให้ตายแล้วสัตว์นั้นตายด้วยความเพียรนั้นสัตว์หมายถึงดวงจิตนี่เองแหละคำว่าสัตตวะแปลว่าผูกข้องจิตข้องอยู่ในร่างกายอันนี้นะนั่นแต่ตนมาเกลียดชังกับร่างกายอันนี้แล้วภาคเพียรพยายามทำลายร่างกายนี้มันแตกดับย่อยยับไปมันก็เท่ากับว่าทำลายสัตว์คือดวงจิตผู้อาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้มันก็เหมือนกันกับทำลายบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นก็เป็นกรรมเป็นเวรตอบสนองกันไปอยู่นั่นแหละพอเกิดไปชาติหน้าเอาถึงเวลากรรมนั้นมันจะให้ผลมาแล้วมันก็ไปมีเรื่องอะไรผิดหวังมาให้เกิดความกุ้มใจจนไม่สามารถจะแก้ไขเรื่องนั้นให้ตกไปได้เลยนั่นแหละก็ไปฆ่าตัวตายอีกเมื่อแล้วถึง500ชาตินั้นกรรมเวรนี้ถึงจะหมดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์สมเด็จพระผู้มีภาคเจ้าของเราก็จึงได้ทรงแสดงอภินาหะปัจเวก5ประการไว้เพื่อให้พุทธบริษัทได้พิจารณาทุกวันทุกวันจนมันเกิดญาณความรู้ขึ้นมาเต็มแจ้งในใจนู่นแล้วมันจึงไม่ได้เศร้าโศกเสียใจพิไรลำบากเพราะว่าเมื่อเราทวนกระแสจิตเข้ามาดูอัตภาพร่างกายนี้นะทุกวันทุกวันว่าร่างกายนี่มันทรุดโทรมคล่ำคล้าไปเรื่อยๆไปแต่ว่ามันค่อยทรุดโทรมไปทีละน้อยละน้อยถ้าผู้ใดไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาสังเกตอยู่บ่อยๆนั้นแทบจะไม่รู้เลยว่าความแก่มันบีบคั้นหรือครอบงำร่างกายนี้อย่างไรอ่ะไม่รู้เลยบางคนก็ปะแป้งแต่งตัวเข้าไปเอาอันนู้นมาใส่อันนี้มาประดับเข้าไปอย่างนี้ปรากฏว่าสวยงามหรูหราไปเลยเป็นอย่างนั้นเพราะมันขาดการพิจารณาใคร่ควรทุกวันทุกคืนไปถ้าทวนกระแสจิตเข้ามาดูอัตภาพร่างกายนี่จะเห็นว่าร่างกายนี่มีโรคภัยเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลามาเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละโรคประจำร่างกายมันมีมาอยู่อย่างนั้นนะส่วนโรคจรนั่นมันก็เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราว
เช่นเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไออะไรพวกนี้นะเจ็บหัวปวดท้องท้องเดินมือนี่มันเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวเมื่อรับประทานหยุกยาเข้าไปแล้วมันก็หายไปแต่โรคสี่ประการดังกล่าวมาแล้วนั่นน่ะแม้จะรักษาเยียวยาอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่หายอาหารอย่างนี้รับประทานทุกวันมันก็ยังหิวอยู่นั่นแหละต้องคิดดูน้ำมีดื่มมีทุกวันวันละกี่หลายครั้งมันก็ยังหิวอยู่นั่นแหละนอนก็เหมือนกันนะนอนทุกคืนมันก็ยังไม่อิ่มเลยเอาคืนต่อไปหิวอีกแล้วอย่างนี้นะแล้วจะไม่ถือว่าเป็นโรคประจำร่างกายอย่างไรแล้วคิดดูให้ดีอย่างนี้แหละที่พระศาสดาทรงสอนให้พิจารณาทุกวันทุกคืนนั่นนะเพราะมันของมีจริงนะมีอยู่ในอัตภาพร่างกายนี้แล้วและในที่สุดรูปกายอันนี้อาศัยบุญบาปที่ทำมาแต่ก่อนอุปถัมภ์บำรุงไว้จึงเป็นอยู่ไปได้เมื่อหมดบุญหมดบาปอันนั้นลงไปแล้วเมื่อไรแล้วรูปกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยต้องแตกทำลายลงนี่แต่เวลาที่มันยังไม่แตกทำลายจริงจังนี่ลมหายใจยังไม่หยุดนี่ความจริงแล้วมันก็ตายอยู่แล้วแหละแต่เมื่อบุคคลใดไม่ทวนกระแสเข้ามาเพ่งอยู่ภายในนี่หากไม่เห็นตนเองเกิดตายอยู่ไม่เห็นหรอกถ้าหากว่าได้มาทวนกระแสจิตเข้ามามีสติสำรวมจิตใจให้แน่วแน่อยู่ภายในนี้แล้วจะเห็นว่าชีวิตนี่เกิดตายหรือว่าเกิดดับอยู่อย่างนั้นแหละเช่นอย่างว่าหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกมาก็ตายแล้วนั่นอันที่มันไม่ตายเนี่ยเพราะมันหายใจเข้าไปแล้วมันหายใจออกมานั่นหายใจเข้าไปเรียกว่าเกิดหายใจออกมาตายเพราะลมหายใจมันหายออกไปนี่นั่นแหละอ้าวหายใจกลับเข้าไปอีกก็เกิดอีกอย่างนี้แหละหายใจออกมาแล้วตายนั่นความรู้สึกนึกคิดก็เหมือนกันอ้าวในขณะนี้คิดถึงเรื่องนี้สักหน่อยเรื่องนี้ดับไปมันไปคิดเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกนั่นเรียกว่าการคิดเรื่องใหม่ขึ้นมานั่นเกิดจิตเกิดนั่นน่ะไอ้ความคิดที่คิดมานั้นดับลงไปอันนั้นจิตดับความคิดนี่มันก็เกิดดับอยู่อย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะไปตั้งยั่งยืนอยู่ได้เลยเนี่ยเรียกว่าสันตติความสืบต่อเนี่ยบุคคลผู้ไม่รู้จักสันตติอันนี้ก็นึกว่าตนยั่งยืนนะตนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายง่ายความสันตติมันหมายถึงว่าความสืบต่อนะอาหารใหม่เรารับประทานเข้าไปนี่เรียกว่าเกิดรูปเกิดขึ้นรูปใหม่นะอาหารเก่าที่เป็นกากแล้วถ่ายเทออกไปอันนี้ก็เรียกว่ารูปเก่ามันดับไปเรื่องนี้แหละเนี่ยน้ำก็มันกันดื่มเข้าไปน้ำเก่าก็เป็นปัสสาวะเป็นเหงื่อเป็นไข่ไหลออกไปเอาน้ำใหม่เข้าไปหล่อเลี้ยงไว้แทนเรียกว่าเกิดธาตุน้ำเกิดขึ้นอันใดเป็นเหงื่อเป็นไข่ไหลออกไปนั่นธาตุน้ำมันดับไปนี่ธาตุไฟก็เหมือนกันไฟนี่ถึงเวลาหน้าหนาวมามันก็แรงขึ้นทำให้กายนี่อบอุ่นอยู่ได้นั่นถึงเวลาหน้าร้อนมา
ไฟนี่มันก็อ่อนลงถ้าว่ามันร้อนจัดไม่ไหวพอแต่ให้กายนี่อบอุ่นอยู่ได้เพียงเสียแต่เมื่ออากาศร้อนภายนอกมันมาสัมผัสเข้าเพิ่มกับความร้อนมีอยู่แต่เก่าแล้วมันก็ทำให้ปรากฏว่าผิวหนังนี่ร้อนเผาไปนั่นเนี่ยเรียกว่าธาตุไฟภายนอกมาสมทบกับธาตุไฟภายในทำให้ความร้อนแรงขึ้นเดี๋ยวพอไปอาบน้ำเข้าไปแล้วไอ้ความร้อนนั้นดับไปเนี่ยพอสัมผัสกับอากาศร้อนภายนอกเข้าไปความร้อนใหม่เกิดขึ้นมาอีกเมื่ออาบน้ำไปความร้อนเหล่านั้นเก่านั้นดับไปความร้อนใหม่เกิดขึ้นมาอีกเราคิดดูสิธาตุไฟมันก็เกิดดับอยู่อย่างนี้แหละธาตุลมก็เหมือนกันนะลมคึดลมพัดขึ้นเบื้องบนนี่ก็คือลมหายใจออกไปนั่นแหละแต่อย่างนั้นลมพัดลงเบื้องต่ำก็คือลมหายใจเข้าไปนี่ลมในท้องมันก็วนไปเวียนมาอยู่ในท้องเนี่ยลมประเภทเนี้ยลมในไส้นี่มันก็วนเวียนอยู่ในไส้นั่นแหละคนเราจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะออกไปอาศัยลมในไส้นี่แหละมันพัดเอามันดันออกไปถ้าว่าลมประเภทนี้มันอ่อนกำลังแล้วไม่มีกำลังเบ่งแล้วลมอันนี้มันอ่อนแล้วท้องผูกแล้วหายไม่ค่อยจะออกแล้วเป็นทุกข์นี่เรียกว่าธาตุลมมันเกิดมันดับนะลองคิดดูลมพัดไปตามตัวหมูนี่ถ้ามันแรงเกินไปก็เป็นลมแล้ววันนี้หน้ามืดตาลายเดินไม่เหินไปไหนมาไหนไม่ได้มิตรนอนหลับตาพิมพ์ดมยาแก้ลมอยู่งั้นแหละลมหายใจเข้าหายใจออกหมู่นี้มันก็ล้วนแต่มันเกิดมันดับอยู่ทั้งนั้นลมธาตุลมหมู่นี้ก็ดีไม่มีธาตุอันใดที่จะยั่งยืนอยู่ได้เลยก็ต้องน้อมสติเข้ามาสำรวมจิตใจให้แน่วแน่แล้วมาเพ่งดูธาตุทั้งสี่อันรวมเข้าเรียกว่าร่างกายอันนี้นะดูให้มันถี่ถ้วนมันจะเห็นเกิดตายเกิดตายเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อเวลาบุญกรรมที่ทำมาแต่ชาติก่อนนั้นมันยังไม่หมดถึงแม้มันจะเกิดดับอยู่เนี่ยส่วนสันตติมันก็ยังมีสืบต่อไปอยู่รับทานอาหารก็ยังมีรสอยู่อย่างนี้นะมันก็ถึงเป็นอยู่ไปได้นั่นแหละ นอนก็ยังหลับอยู่อย่างนี้และอุจจาระปัสสาวะก็ยังถ่ายเทคล่องอยู่ลมหายใจก็คล่องแคล่วอยู่อย่างนี้ร้อนก็ไม่ร้อนมากเกินประมาณหนาวก็ไม่หนาวมากเกินประมาณพอทนได้นี่สาเหตุที่ร่างกายอันนี้มันจะอยู่ไปได้นั่นนะก็เพราะอาศัยบุญกรรมแต่เก่านั่นแหละมาช่วยอุปถัมภ์บำรุงทีนี้พอหมดบุญหมดกรรมเก่านั้นลงไปเมื่อใดแล้วธาตุทั้งสี่นี่เลยแตกสามัคคีกันออกไปคาถาธาตุน้ำมันมากเกินไปมันก็ทำให้ท้องร่วงนะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าธาตุน้ำนี่มันน้อยเกินไปอย่างนี้นะมันก็ทำให้น้ำลายก็แห้งผากไปนั่นน้ำลายนิ้วเป็นอย่างนั้นแหละแล้วร่างกายนี้ก็สู้ผอมอ่ะเมื่อธาตุน้ำมันออกจากร่างกายนี้มากเช่นอย่างคนที่ท้องเดินเนี่ยถ้าปล่อยให้มันเดินมากๆเข้าไปก็สู้ซีดไปเลยอ่ะทันทีร่างกายเนี่ยเป็นอย่างนั้น ลองมองดูในเมื่อบุญกรรมมันล่อยหล่อลงไปเท่าไรแล้วธาตุทั้งสี่นี่มันคอยแต่จะแตกสามัคคีกันไปอยู่งั้นแหละธาตุลมก็คอยจะวิบัติแปรปรวนไปบางทีก็มากเกินไปก็เป็นลมอย่างว่าลมเท่าลงไป
ธาตุไฟเมื่อเวลามันบุญกรรมมันล่อยหลองไปแล้วก็อย่างว่าบางคราวก็เป็นไข้ตัวร้อนปรอดขึ้นไปทั้งเยอะแยะนี่บางคราวธาตุไฟผัดอ่อนลงไปสู้กับความหนาวก็ไม่ได้เพราะหนาวมาสั่นหมู่นี้นะ เรียกว่าธาตุทั้งสี่นี่มันแตกสามัคคีกันนะมันไม่สม่ำเสมอพูดง่ายๆมันเถอะนั่นแหละแสดงว่าบุญกรรมที่เราทำมาแต่ชาติก่อนนั้นมันล่อยหลอลงไปแล้วไม่สามารถที่จะเยียวยารักษาอัตภาพร่างกายอันประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่ให้ปรองดองกันอยู่ได้สม่ำเสมอนี่ทีนี้ดวงจิตที่มาใส่อยู่ในอัตภาพร่างกายนี่นะถ้ามันไม่ได้พิจารณาให้เห็นตามสภาพความจริงของมันอย่างนี้อยู่เสมอแล้วเมื่อเวลาธาตุทั้งสี่นี่มันแตกสามัคคีกันแล้วก็เป็นทุกข์ไงเลยวะเนี่ยดวงจิตเนี่ยนั่นแหละสาเหตุที่คนเราจะดวงจิตนี่มันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนนะแต่เพราะมัวเมาประมาทมีแต่เพลินอยู่ไม่นึกว่าธาตุสี่นี่มันจะแตกสามัคคีกันเลยนึกว่ามันจะปองดองสามัคคีกันอย่างนี้อยู่เรื่อยไปอ่ะแล้วก็นิ่งนอนใจมีแต่เพลินยินดีไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจหมู่นั่นน่ะเพลินอยู่นั้นผู้ครองเรือนก็เพลินไปหาลาภอ้าวอยากจะร่ำรวยมีเงินมีทองมากๆเหมือนคนรวยทั้งหลายนั่นแหละอยากมีเกียรติยศชื่อเสียงอยากให้มีคนนำหน้าถือตาอยากให้มีคนย้ำเกรงพูดอะไรเป็นอย่างนั้นไปอยากให้คนเขาย่องยอสรรเสริญว่าตนดีตนเด่นอยากมีความสุขกายสบายใจไม่อยากให้ร่างกายนี่ทรุดโทรมไปง่ายๆไม่อยากให้โรคภัยมาเบียดเบียนร่างกายอยากมีความสบายใจไม่อยากให้กิเลสตัณหามันแผดเผาแต่ตนเองหากไม่เพียรละตัณหามันก็ไม่เป็นไปดังใจหวังเมื่อตนเองไม่เพียรละมันมันก็เผาใจให้เดือดร้อนอยู่นี้แหละเนี่ยลองพิจารณาดูสิมันเป็นอย่างนี้แหละอัตภาพร่างกายนี่มันเป็นมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยเป็นอยู่ก็เพราะยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่ทรุดโทรมแตกดับลงไปก็เพราะมันเหตุปัจจัยมันล่อยหลอลงไปโดยลำดับเมื่อมันหมดขาดตอนลงไปจริงๆชีวิตนี่ก็ขาดออกจากกันกายก็เน่าเปื่อยผุพังลงสู่พื้นดินนี้จิตใจก็ไปตามยถากรรมบัดนี้นะตนยึดกรรมดีได้กรรมดีก็พาไปเกิดที่สุขสบายเมื่อตนยึดกรรมชั่วใส่ตัวไว้กรรมชั่วมันก็ฉุดคล้าไปสู่อบายภูมิทั้ง4มีนรกเป็นต้นนี่เรียกว่าไปตามกรรมนะสุดแล้วแต่ตนยึดเอากรรมใดไว้กรรมนั้นก็พาไปก็เป็นอย่างนี้แหละก็ควรจะพากันพิจารณาให้รู้ให้เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตนี่ตามเป็นจริงอย่างนี้เพราะความจริงก็มีอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วไม่ใช่ว่าอัตภาพร่างกายนี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้เกิดให้มีขึ้นตกแต่งให้เป็นไปไม่ใช่นะพระศาสดาไม่ได้สอนไว้เลยไม่ใช่ว่าจะมีเทวดาอินทร์พรหมผู้มีฤทธิ์มีเดชตนใดมาปรุงมาสร้างอัตภาพร่างกายอันนี้ให้เกิดเป็นคนมาหรือว่าเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานมาเกิดเป็นต้นไม้ใบหญ้าเกิดเป็นหินเป็นน้ำเป็นไปเป็นลมขึ้นมาไม่มี
ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าผู้มีฤทธิ์มีเดชองค์ใดมาตกแต่งโลกอันนี้ให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นเหมือนอย่างลัทธิหรือศาสนาบางศาสนาที่เขาเห็นกันนั่นน่ะที่เขามีความเห็นกันอย่างนี้มีอยู่แต่ในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสัพเพสัตตากัมมัตตกากัมมทายทากัมมโยนิกัมมบันทุกัมมปฏิสารนาแปลว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตนกระทำนั้นเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดพาให้เกิดขึ้นมาหมายความว่ามีกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่ชาติก่อนนั่นแหละมันพามาเกิดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้องติดตามมาหลีกจากกรรมไม่ได้เลยมาเกิดในโลกนี้ก็ดีไปเกิดในโลกหน้าก็ดีก็มีกรรมดีกรรมชั่วนี่แหละเป็นพวกพ้องติดตามแห่ห้อมล้อมไปเป็นอย่างนั้นกรรมปฏิสารโนมีกรรมเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยนี่เมื่อผู้ใดได้ทำกรรมดีมาแต่ชาติก่อนกรรมดีมันก็มาตกแต่งความสุขความสำราญเบิกบานกายใจให้ได้อาศัยอย่างนี้แหละมันก็บันดาลให้เกิดมีปัจจัยทั้งสี่นี่สมบูรณ์บริบูรณ์คือว่าอาหารการบริโภคผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้นะถ้าหากว่าบุญใครได้สั่งสมมาแต่ชาติก่อนมากมันก็จะมาโดนบันดาลให้เจริญด้วยปัจจัยสี่นี่ไม่อดไม่อยากไม่ขาดไม่เคินเป็นอย่างนั้นถ้าแต่ชาติก่อนใครมัวเมาประมาทเพลิดเพลินไปแต่ในกรรมคุณอย่างที่ว่านั่นแหละไม่คิดบำเพ็ญบุญกุศลไม่คิดประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจคิดทำแต่กรรมชั่วมากกว่าทำกรรมดีเมื่อเกิดมาชาตินี้กรรมดีกรรมชั่วมันก็เป็นพวกพ้องติดตามมาพามาเกิดในที่ทุกข์ที่ยากที่ลำบากเช่นอย่างคนบุญน้อยนะพาไปเกิดในตระกูลขอทานอย่างนี้นะนั่นแหละคนบุญน้อยอ่ะบาปหลายอ่ะแต่ถ้าคนบุญพอปานกลางเอาก็มาเกิดกับชาวนาชาวสวนกันอย่างนี้แหละเพราะคนพวกชาวนาชาวสวนนี่เป็นคนชั้นกลางฮะไม่ใช่คนชั้นร่ำรวยหรอกนั่นคนชั้นร่ำรวยอ่ะพวกพ่อค้าพาณิชย์ต้นก็จนได้นามว่ามหาเศรษฐีนั่นแหละมันรวยมากๆทำการค้าการขาย มีสติมีปัญญาผลิตสินค้าออกไปขายนานาประการหมู่นี้นะมันก็ล้วนแต่คนมีบุญมากทั้งนั้นแหละมาเกิดในโลกนี้นะ เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยนั่นเมื่อตนทำกรรมชั่วมาตนก็ได้อาศัยกรรมชั่วนั่นแหละเป็นอยู่ทนทุกข์ทรมานไปกับกรรมชั่วนั่นแหละจะตายก็ไม่ตายมันจะหายไปก่อนก็ยังไม่หายเมื่อมันยังไม่หมดเขตของมันอ่ะมันก็ให้ทนทุกข์ทรมานป้าอยู่นั่นแหละกรรมชั่วนะนี่กรรมดีเนี่ยเมื่อมันมีมากแล้วมันก็อุปถัมภ์บำรุงชีวิตนี้ให้เจริญรุ่งเรืองด้วยยะลาภยศสรรเสริญและความสุขกายสบายใจไปนานเหมือนอย่างบางยุคบางสมัยอย่างนี้แหละคนมีอายุยืนตั้งหมื่นปี20,000ปีหรือถึงแสนปีก็มีถึงอสงไขยปีนั่นก็มีทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่บุคคลผู้นั้นทำมากมากนั่นเองแหละผู้นั้นแทบจะไม่ได้ทำบาปเลยแหละไม่มีบาปไปแทรกแซงร่างกายนี่ก็จึงค่อยอยู่ยั่งยืนเรื่อยไปหาความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีว่ายังมีก็มีโรคประจำขันอย่างที่ว่านั่นแหละ
โรคหิวข้าวกระหายน้ำโรคปวดอุจจาระปัสสาวะโรคหิวหลับหิวนอนอันนี้มีคนมีอายุยืนก็มีโรคอันเนี้ยประจำกายแต่ว่าโรคกรรมโรคเวรอันเกิดจากบาปกรรมที่ผู้นั้นทำมาแต่ก่อนนั้นไม่มีถ้าโรคกรรมโรคเวรอย่างนั้นมีแล้วอายุไม่ยืนคนเรานะต้องตายต้องตายง่ายเป็นอย่างนั้นเมื่อหมดเขตของบุญของบาปนั้นแล้วร่างกายนี้ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็แตกสลายลงแม้ว่าผู้จะมีอายุยืนไปถึงอสงไขยปีก็ไม่พ้นตายแหละก็ต้องตายอยู่ดีๆเนี่ยบุญหมดลงเมื่อไรก็ตายลงเมื่อนั้นนี่การเจริญวิปัสสนาปัญญานะเราต้องเพ่งพิจารณาค้นคว้าเหตุปัจจัยแห่งชีวิตเนี่ยให้มันเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้นะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วมันก็หายสงสัยไม่ใช่เหรอคำที่ว่าของเราของเขานั่นนะตัวเราตัวเขาน่ะมีอยู่ที่ไหนล่ะวะเนี่ยไม่มีเมื่อเราเพ่งดูแล้วเมื่อเพ่งดูต้นตอจริงล่ะดวงจิตอันนี้นะมาอาศัยธาตุของมารดาธาตุของบิดาผสมกันเข้าแล้วมีบุญบาปที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมาตกแต่งอวัยวะร่างกายนี้ให้เช่นตกแต่งตาตกแต่งหูตกแต่งจมูกตกแต่งปากลิ้นฟันอะไรหมดนี้ให้นะตกแต่งอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่เหล่านี้ให้นี่มันเป็นอย่างนั้นบุญกรรมนี่นะมาตกแต่งให้นะถ้าบาปตกแต่งให้มันก็ตกแต่งให้อย่างไม่ดีแหละอวัยวะร่างกายทุกส่วนเหล่านี้นะมันก็ขี้ร้ายขี้เลและวิบัติมาแต่กำเนิดเช่นตาบอดหูหนวกแขนด้วนขาด้วนมาแต่กำเนิดอย่างนี้นะนี่เรียกว่าบาปกรรมมันแต่งให้นะบุญกรรมแต่งให้ก็ครบถ้วนบริบูรณ์สวยสดงดงามผิวพรรณผุดผ่องสวดทรงก็ดีอันนี้เราเพ่งค้นมาแต่ต้นตอของรูปกายอันนี้ดูสินั่นแหละเราจะโมเมเอาว่าเป็นของเราได้อย่างไรอ่ะนี่ธาตุของมารดากับธาตุของบิดาผสมกันต่างหากนะไม่ใช่ของเราอย่าไปถือว่าเป็นของเราปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปอย่างนี้มันก็เมื่อจิตนี้มันรู้ชัดตาตามเป็นจริงมีเหตุมีผลมาย่างอิงอย่างว่าเนี่ยมันก็คลายความยึดความถือออกไปเรื่อยๆแหละคลายความเห็นผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นแหละไปเรื่อยๆทีเดียวคลายออกไปเรื่อยนี่แม้ว่าผู้นั้นจะอยู่คลองเรือนก็ตามจะเป็นนักบวชก็ตามใครอยู่ที่ไหนบำเพ็ญภาวนาค้นคว้าพิจารณาอยู่ในที่นั้นมันก็เห็นแจ้งตามเป็นจริงได้เลยเพราะมันของมีอยู่นี่นะไม่ใช่ไม่มีนี่สิ่งใดไม่มีพระพุทธเจ้าไม่สอนหรอกไม่สอนให้พิจารณาพระองค์สอนให้พิจารณาสิ่งที่มันมีอยู่นี่นะแต่ว่าบางอย่างนั่นมันเห็นด้วยตามองดูด้วยตาหนังนี่เห็นได้เช่นรูปกายทุกส่วนนี้นะสามารถมองด้วยตาหนังนี่เห็นได้แต่ว่าก็อย่างว่ามันก็มองเห็นได้แต่ผิวนอกเนี่ยตาหนังนะแต่ในเข้าไปเนี่ยมันมองไม่เห็นหรอกตาหนังนี่ต้องมองด้วยตาปัญญาดังนั้นจึงค่อยเห็นเป็นอย่างนั้นไอ้นามธรรมคือดวงจิตอันนี้ก็ดีหรือว่าความเสวยอารมณ์อันเป็นสุขเป็นทุกข์ความจำหมายความคิดความอ่านความรู้แจ้งในตาหูจมูกลิ้นกายใจหมู่นี้เรียกว่านามธรรมอันนี้ก็ต้องรู้ได้ด้วยสัมผัสรู้ได้ด้วยปัญญาอีกเหมือนกันแหละเพราะมันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนอะไรเลยเป็นอย่างนั้น
ผู้ใดน้อมสติเข้ามาสำรวมใจเพ่งกรรมฐานจนใจสงบลงไปแน่วแน่ลงไปแล้วนะมันก็สุขมาสัมผัสระหว่างกายกับจิตนี่จิตก็รู้ว่าขณะนี้จิตเสวยอารมณ์เป็นสุขอยู่เมื่อร่างกายนี้มันวิบัติแปรปรวนกระทบกระทั่งกับจิตนี้อย่างรุนแรงความรู้สึกของจิตก็รุนแรงขึ้นจิตก็เสวยอารมณ์อันปวนปั่นรุนแรงนั่นขึ้นท่านก็เรียกว่าทุกขเวทนาเรียกว่าจิตเสวยอารมณ์เป็นทุกข์อย่างนี้แหละเมื่อจิตกับกายสัมผัสกันเป็นปกติอยู่ไม่แรงเกินไปไม่เบาเกินไปพอดีอันนี้ท่านก็เรียกว่าอุเบกขาเวทนาแปลว่าจิตเสวยอารมณ์อันไม่ดีไม่ชั่วไม่สุขไม่ทุกข์เป็นกลางกลางนี่เราต้องใช้ปัญญาการรู้แจ้งในนามธรรมธรรมอันไม่มีรูปมีร่างซึ่งอาศัยอยู่ในรูปกายอันนี้นะต้องอาศัยปัญญาเพ่งดูจากสัมผัสนั่นแหละจากจิตกับกายสัมผัสกันนั่นนะจึงจะรู้ได้มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการรู้แจ้งในนามในรูปอันนี้นะต้องรู้ได้ด้วยปัญญาอันเกิดจากสมาธินั้นเมื่อมันรู้มันเห็นอยู่นี่บ่อยๆเข้าไปมันก็เกิดนิพพานความเบื่อหน่ายทำไมถึงเบื่อเบื่อเพราะมันไม่เที่ยงนั่นเลยมันแปรปรวนไปถ้าหากว่ามันเที่ยงแล้วก็มันก็ไม่เบื่อหน่ายเลยถ้ามันไม่เที่ยงแล้วศาสนาก็ไม่มีผู้ที่จะมาสร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีก็เพราะเหตุว่าโลกคืออัตภาพร่างกายเนี่ยทั้งภายในทั้งภายนอกนี่มันไม่เที่ยงจิตวิญญาณที่มาอาศัยโลกอันนี้อยู่มันก็เป็นทุกข์ดิ้นรนเดือดร้อนนี่แหละมันถึงได้มีผู้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อได้จะมีปัญญาอันยอดเยี่ยมมารู้แจ้งโลกนี่ตามเป็นจริงแล้วก็มาแนะนำสั่งสอนให้ชาวโลกทั้งหลายที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาที่ปัญญาน้อยนี่ให้ได้มีปัญญามากให้เฉลียวฉลาดขึ้นมาสามารถมองเห็นโลกอันนี้ตามสภาพความเป็นจริงดังกล่าวมานั้นแล้วก็สามารถที่จะปล่อยจะวางได้เลยแบบนี้นะเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายด้วยปัญญาแล้วมันปล่อยได้วางได้ถ้าเบื่อหน่ายตามสัญญาเฉยๆมันวางไม่ได้เรื่องมันนะวางไม่ได้เหมือนอย่างสามีภรรยาทะเลาะกันแล้วเบื่อหน่ายกันแยกทางกันไปพอใจดีแล้วก็คิดถึงกันก็กลับมาดีกันอีกไอ้อย่างนี้ท่านไม่จัดว่าเป็นความเบื่อหน่ายในที่นี้ในที่นี้ต้องเบื่อหน่ายด้วยปัญญาถึงจะละความยึดมั่นถือมั่นในธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5นี่เสียได้ปล่อยวางไว้ตามสภาพความเป็นจริงนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ดังแสดง

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปมาโทขรหิโตสทาความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อบัณฑิตหมายถึงบุคคลผู้จะทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีประกอบด้วยปัญญาจะทำอะไรก็มีความรอบคอบไม่ประมาททำด้วยความระมัดระวังจึงทำให้เรื่องที่ทำนั้นประสบความสำเร็จฉะนั้นบัณฑิตจึงติเตียนความประมาทซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าหมองและโทษแก่ผู้รักษาเพราะความประมาทไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตความไม่ประมาทเท่านั้นที่เป็นวิสัยของบัณฑิตและบัณฑิตก็สรรเสริญความไม่ประมาทว่ายอดเยี่ยมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เหตุการณ์ร้ายนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับเมื่อหลายปีมาแล้วนายรำนี่เป็นลูกชาวนาพ่อแม่ตายไปหลายปีแล้วปล่อยให้เขาต้องใช้ชีวิตลำพังตั้งแต่อายุ18จนตอนนี้เขา22แล้วนายรำเป็นคนขยันถึงพ่อแม่จะทิ้งที่นาไว้ให้ไม่กี่ไร่แต่ว่าผลผลิตข้าวของเขาก็ได้มากพอๆกับคนที่มีที่นาเป็น10ไร่รอบๆ บ้านเขาก็ปลูกผักสวนครัวไว้แทบทุกชนิดคอยแต่หากุ้งหาปลามาก็แกงได้แล้วรามนี่มีเพื่อนรักคนหนึ่งชื่อนายชุบรามแอบชอบกับลูกสาวเศรษฐีที่มีชื่อเล่นว่าหวานแต่ว่าพ่อแม่ของหวานนั้นบังคับให้หวานมั่นกับลูกเศรษฐีด้วยกันที่ชื่อนายประภาสทีแรกจะให้แต่งกันเลยแต่หวานก็ขอให้มั่นไว้ก่อนเพื่อถ่วงเวลาให้ถึงวันแต่งช้าลงหวานนั้นมีพี่ชาย2คนหวานเป็นลูกคนเล็กหวานนั้นมีลูกสาวป้าที่ชื่อนกเนี่ยมาอยู่ด้วยแม่เอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเป็นเพื่อนกับหวานแต่แล้วป้ากับลุงก็ป่วยตายทั้งคู่ตั้งแต่นกยังเล็กๆสมบัติของป้าก็มีมากมายนกรู้ดีว่าหวานนั้นรักชอบอยู่กับรามเย็นวันหนึ่งตอนที่นกกับหวานอาบน้ำปรากฏว่านายรามนี่ว่ายน้ำมาหลบอยู่ตรงท่าน้ำแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันโดยมีนกเนี่ยคอยดูต้นทางให้เสร็จแล้วรามก็ชวนบอกว่างานก่อเจดีย์ทรายที่วัดพรุ่งนี้เราไปเจอกันนะไปก่อเจดีย์ด้วยกันรามชวนเสร็จแล้วทั้งสองก็คุยกันได้สักพักเสียงแม่ก็ตะโกนถามหวานเอ๋ยยังอาบน้ำกันไม่เสร็จแล้วมันมืดค่ำแล้วนะนางนกพาน้องขึ้นเรือนได้แล้วหวานกับนกก็รีบขึ้นจากน้ำรามก็ค่อยๆแอบว่ายน้ำกลับไปในความมืดไปขึ้นอีกฝั่งที่มีเจ้าชุบนั่งรออยู่เพราะห่วงเพื่อนพอขึ้นจากน้ำแล้วแม่ก็บอกว่าอาบน้ำนานป่านนี้ไม่ซีดหมดแล้วเหลือเนื้อตัวนกก็บอกว่าป้าพวกหนูผลัดกันขัดผิวอะพรุ่งนี้จะไปงานวัดเช้าไปทำบุญแล้วเย็นก็ไปก่อเจดีย์ทรายก็ต้องสวยหน่อยสิป้าเมื่อถึงคืนที่มีงานที่วัดหวานกับนกแล้วก็นายรามนายชุบก็มาเจอกันตรงที่เขาก่อเจดีย์ทรายกันทั้งสี่คนก็นั่งก่อเจดีย์ทรายกันอย่างมีความสุขเวลานั้นเองนายประภาสก็เดินมาเห็นเข้านายประภาสมีเพื่อนมาด้วย2คนเมื่อประภาสเห็นก็โวยวายแหมน้องหวานมางานไม่รอพี่เลยนะพี่นะอุตส่าห์ไปรับที่บ้านก็ต่างคนต่างมาก็ไม่เห็นเป็นไรนี่พี่แบนเด้ก็เราเป็นคู่มั่นคู่หมายกันใครเขาก็รู้เงียบไปพี่หวานจะก่อพระเจดีย์ทรายก่อเจดีย์อะแล้วไอ้รามกับไอ้ชุบมึงเกี่ยวอะไรด้วยถึงเสนอหน้ามาก่อเจดีย์ร่วมกับหวานเฮ้ยข้าก็คนหมู่บ้านเดียวกันก็รู้จักกันมาตั้งแต่เล็กก่อด้วยกันจะเป็นไรไปแล้วหวานไปก่อที่ใหม่กับพี่ประภาสพูดแล้วก็ฉุดแขนหวานนี่พี่หวานก่อกันจวนจะเสร็จแล้วจะไปก่อที่อื่นอีกทำไมคนก็ล้นงานแล้วอ่ะหวานก็พูดแบบไม่พอใจแล้วกระชากแขนกลับหวานพี่อยากจะก่อจะดีไซน์กับหวาน2คนนะคนอื่นไม่เกี่ยวก็หวานก่อจะเสร็จแล้วอ่ะหวานไม่อยากไปก่อใหม่แล้วพี่นี่พูดไม่รู้เรื่องได้ยังไงนายประภาสไม่พอใจที่หวานขัดใจใช้เท้ากระทืบไปบนกองทรายที่ทั้ง4คนก่อไว้เจ้าชุบก็ลุกขึ้นเอ้ยมึงทำอย่างนั้นได้ไงวะไอ้พาดก็กูจะทำมามึงมีปัญหาอะไรชุบรามก็ดึงแขนชุบว่าอย่ามีเรื่องกันเลยงานบุญแท้ๆมันไม่ดีหรอกมึงคิดได้อย่างนั้นได้ก็ดีมึงมองซะก่อนไอ้รามว่ามึงมันมีกี่ตีนแล้วพวกกูมีกี่ตีนแล้วปืนที่เอวกูเนี่ยมึงกลัวเปล่าในประภาสพูดพร้อมกับยิ้มเยาะกูนั่นไม่ได้กลัวใครหรอกแต่กูไม่อยากมีเรื่องในงานบุญผู้คนเขาจะแตกตื่นถ้ากูจะมีเรื่องกูไม่สนหรอกว่าจะเป็นที่ไหนพอแต่พี่พาดนิสัยพี่ทำไมอันธพาลแบบเนี้ยพ่อกับแม่ไม่น่าให้ฉันมั่นกับคนแบบนี้เลยอ่ะพี่นกเราไปที่อื่นเถอะไอ้เท้าที่กระทืบจะดีไซน์ที่พวกฉันก่อนเนี่ยขอให้เท้าพี่มันเป็นเน่าเป็นหนอนหวานพูดพร้อมกับเดินหนีนกก็มองประภาสอย่างเหยียดหยามนายประภาสก็เดินตามหวานไปหยุดเลยนะพี่ภาสไม่ต้องเดินตามฉันมาฉันไม่อยากจะเดินกับคนนิสัยแบบเนี้ยฉันชังน้ำหน้าเหลือเกิน
นายประภาสหยุดเดินวันนี้กูไม่ตามก็ได้วันหน้าเป็นเมียกูก่อนทีนี้มึงจะต้องเป็นฝ่ายตามกูมั่ง นายประภาสอารมณ์เสียก็เลยไปนั่งกินเหล้าบ้านเพื่อนนี่ถ้ากูไม่เห็นว่าเดือนหน้าจะแต่งนะคืนนี้กูจะข่มขืนใช่ยับเจ้าวันเวลาผ่านไปเกือบอาทิตย์ถึงหน้าเกี่ยวข้าวรามกับชุบก็ช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวกับเพื่อนบ้านเพื่อนของประภาสก็ไปบอกประภาสว่าคืนก่อนนะเห็นรามว่ายน้ำมาที่ท่าน้ำบ้านหวานรามจะต้องมีอะไรแน่ๆนายประภาสก็เดือดดาลยิ่งนักเอาเรื่องไปบอกพ่อของหวานพอตกค่ำก็แอบดูพฤติกรรมของหวานกับนกเกือบทุ่มนึงหน้าหนาวที่มันมืดแล้วหวานกับนกก็ถือตะเกียงลานลงมาท่าน้ำมาอาบน้ำกับหวานไม่ถึง5นาทีรามก็ว่ายมาถึงต่างก็พูดคุยหยอกล้อกันนกก็อาบน้ำอยู่ข้างๆนายประภาสลุกขึ้นจะเอาปืนยิงพ่อของหวานก็รีบห้ามไว้อย่าแหวกย่าให้งูตื่นเราต้องทำให้มันรู้ตัววันต่อมาปรากฏว่ามีคนไปวางเพลิงบ้านรามในขณะที่นายรามไปเกี่ยวข้าวอยู่ในนากับเพื่อนบ้านควันไฟลอยดำทะมึนขึ้นเหนือฟ้าทุกคนในนาเห็นก็ตกใจวิ่งไปดูต้นเพลิงที่เป็นบ้านของรามกว่าจะวิ่งมาถึงบ้านก็วอดวายไหม้ไปครึ่งหลังแล้วที่เหลือก็ไม่มีปัญญาจะดับแล้วไอ้รามไฟไหม้บ้านมึงได้ไงวะมึงจุดธูปจุดเทียนไหว้พระไว้หรือเปล่าเปล่าหรอกฉันไหว้ก่อนนอนแล้วก็ดับทุกครั้งอ่ะข้าวฉันก็หุงตรงครัวแต่ไฟมันไหม้จากห้องนอนน่ะครัวยังไม่ได้ไหม้แสดงว่ามีคนลอบวางเพลิงแน่เลยรามน่ะในตาแดงกำเนี่ยเสียดายรูปพ่อกับแม่เงินทองนั้นไม่ได้มีมากมายอะไรนักอ่ะเจ้าชุบก็ปลอบใจเพื่อนช่วงนี้เอ็งไปอยู่บ้านข้าก่อนเกี่ยวข้าวเสร็จก็ปลูกกระต๊อบอยู่ไปก่อนขายข้าวได้ก็ค่อยๆซื้อกระดานมาปลูกเรือนใหม่รามก็เลยไปนอนที่บ้านชุบก่อนคืนนั้นข้าวที่เกี่ยวไว้ในนากองไว้เป็นฟ่อนก็ถูกวางเพลิงเรียบรามหมดเนื้อหมดตัวเลยทีนี้น้ำตาของลูกผู้ชายมันไหลออกมาแบบไม่รู้ตัวจิตใจก็คลั่งแค้นเหลือเกินชุบก็บอกว่าคงจะเป็นเจ้าประภาสกับพรรคพวกแน่นอนเพราะว่ารามน่ะมีแต่คนรักคนที่ชังน้ำหน้ารามก็มีแต่เจ้าประภาสเท่านั้นแหละข่าวไฟไหม้บ้านและข้าวของรามรู้ถึงหูหวานก็ทำให้เธอสงสารรามยิ่งนักไม่นานก็จะถึงงานแต่งช่วงนี้พ่อแม่ก็ให้หวานอาบน้ำแต่หัวค่ำนกได้ยินพ่อกับแม่คุยกันเรื่องที่รู้ว่ารามมาแอบเจอหวานตอนอาบน้ำแล้วพ่อยังพูดว่าประภาสนะให้คนไปเอาไฟเผาบ้านเผาข้าวในนาของรามนกก็บอกให้หวานรู้หวานน่ะตกใจมากเกิดความกระสับกระส่ายกลัวรามจะว่ายน้ำมาตอนค่ำๆกลัวจะถูกลอบทำร้ายเพราะว่า 3-4 วันก่อนรามไม่ได้มาคงจะยุ่งเรื่องไฟไหม้ก็กลัววันต่อมาจะว่ายน้ำมาหาอีกนกก็เลยบอกว่าจะไปส่งข่าวให้รามรู้ตอนที่นกไปซื้อกับข้าวหวานก็เลยสบายใจขึ้นนกนำเรื่องไปบอกรามว่าให้ระวังตัวรามกับชุบก็แค้นใจเหลือเกินนั่งรับมีดดาบไว้คมกริบเจ้าอีก3วันจะถึงงานแต่งหวานก็แสดงอาการว่าดีใจตบตาพ่อแม่แต่ปรากฏว่าคืนนั้นหวานเก็บเสื้อผ้าใส่ห่อพร้อมกับเงินทองจำนวนนึงบอกให้นกดูต้นทางให้หน่อยตนเองจะหนีไปหารามเมื่อพ่อแม่หลับหวานก็แอบหนีไปหารามที่บ้านชุบรามดีใจเหลือเกินบอกให้รีบพากันหนีไปให้พ้นหมู่บ้านในคืนนี้รามก็ตกลงและชุบก็พายเรือไปส่งเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งอวยพรให้เพื่อนรักโชคดีพอเช้าที่บ้านของหวานรู้ว่าหวานหนีไปไปถามนกนกก็บอกว่าเธอนอนหลับสนิทเลยไม่รู้เรื่องพ่อน่ะมั่นใจว่าหวานต้องหนีตามเจ้ารามไปแน่นอนก็เลยนำเรื่องไปบอกเจ้าประภาสให้ไปดูว่ารามยังอยู่บ้านเจ้าชุบหรือเปล่าพ่อก็ไปกับนายประภาสด้วย

ุบคว้าดาบฟันไปที่ขาของประภาสเป็นแผลเวอะประภาสก็ชักปืนออกมายิงชุบถึงตายคาที่แม่ที่แก่แล้วของชุบก็คลานออกมาจากห้องเพราะแกป่วยเดินไม่ได้มาหลายปีพอเห็นลูกชายถูกยิงก็ร้องไห้ประภาสก็เลยเล็งปืนไปที่แม่ของชุบพ่อก็รีบห้ามอย่าไปยิงคนแก่เลยยิงไอ้ชุบคนเดียวมันก็มากไปแล้วพ่อจะเอามันไว้เป็นพยานให้คนก็ไปบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือไงพูดแล้วประภาสก็ยิงแม่ของชุบตายไปอีกคนนึงเสร็จแล้วก็จุดไฟเผาบ้านเพื่อนของประภาสก็ช่วยกันประคองประภาสกลับบ้านเรียกหมอที่สุขศาลามาเย็บแผลให้บอกว่าซ้อมฟันดาบกับเพื่อนก็เลยพลาดมีชาวบ้านหลายคนได้ยินเสียงปืน2-3 นัดแต่ไม่มีใครกล้าไปดูจนเห็นควันไฟลอยขึ้นท้องฟ้าชาวบ้านรีบไปดูผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ไปดูด้วยเมื่อไฟมอดก็เห็นโครงกระดูก2 โครงก็รู้ว่าต้องเป็นแม่ของชุบแต่อีกโครงนี่ไม่รู้ว่าเป็นรามหรือชุบ2 คนเนี้ยต้องมีคนที่หนีไปได้คนหนึ่งพ่อของหวานก็แกล้งมาดูด้วยผู้ใหญ่บ้านกำนันบอกว่าจะไปแจ้งความที่ในเมืองพ่อของหวานก็นำเรื่องรีบไปบอกประภาสประภาสก็ให้เพื่อนไปดักยิงผู้ใหญ่บ้านกับกำนันกลางทางจนเสียชีวิตมีคนไปบอกตำรวจแต่ตำรวจก็ยังจับคนร้ายไม่ได้ตอนนั้นยังเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไปมาลำบากตำรวจก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่เรื่องมีคนถูกฆ่า

เรื่องมีคนถูกฆ่าเนี่ยทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวปิดบ้านก่อนมืดต้องช่วยกันเฝ้านาที่เกี่ยวข้าวกลัวจะถูกเผาเหมือนนาของนายรามชาวบ้านที่เป็นชายชะกันก็คอยระวังภัยแต่ก็ไม่มีนาใครเสียหายอีกพ่อของหวานก็นอนไม่หลับนับตั้งแต่เห็นประภาสยิงในชุบกับแม่แล้วก็ให้เพื่อนไปยิงผู้ใหญ่กำนันข้าวปลาแกก็กินไม่ลงภาพที่เหี้ยมโหดมันติดตาจนต้องสารภาพให้เมียแล้วก็ให้นกฟังนกนั้นก็บอกว่าถ้าประภาสเจอหวานที่ไหนก็คงจะฆ่าหวานแน่นอนแล้วคงจะฆ่ารามด้วยมันก็ยิ่งทำให้พ่อนี่ทุกข์ใจมากแม่ก็ไม่สบายใจเลยนกก็นั่งร้องไห้ส่วนหวานกับรามนี่ก็หนีไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งไปขอเช่าที่เขาทำสวนปลูกพืชผักเก็บขายเล็กๆน้อยๆปลูกกระต๊อบอยู่ทั้งคู่ก็ช่วยกันทำมาหากินทั้งคู่ไม่ได้ยินข่าวของชุบจนกระทั่งวันหนึ่งรามเอาของไปส่งให้แม่ค้าในเมืองก็เจอกับตาใจคนบ้านเดียวกับชุบกับรามที่เคยอยู่ตาใจแกมาทักรามแบบไม่ทันตั้งตัวเอาไอ้รามเอ็งยังอยู่หรือนี่แสดงว่าไอ้คนที่ถูกฆ่าตายก็เป็นไอ้ชุบสิตาว่าอะไรนะไอ้ชุบเหรอมันถูกฆ่าตายยังไงอ่ะก็สิว่าแล้วเอ็งไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรอเปล่าตาฉันย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนแล้วแล้วเอ็งอยู่ที่ไหนล่ะตอนเนี้ยฮะฉันก็อยู่ในเมืองนี่แหละตาไม่ต้องบอกใครนะเอานี่ผักตาแบ่งไปกินบ้างนะรามก็แบ่งผักให้ตาใจอย่างละกำสองกำข้าไม่บอกใครหรอกว่าแต่เอ็งพานางหวานมันมาด้วยหรือเปล่านะไอ้รามเปล่าจะฉันมาคนเดียวมารับจ้างเขาในเมืองนี่แหละเมื่อกลับมาถึงบ้านรามก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้หวานฟังทั้งคู่ก็ร้องไห้สงสารในชุบในใจของรามนั้นสุดแค้นพี่จะไปแก้แค้นให้ไอ้ชุบพี่จะฆ่าไอ้พาดอย่านะพี่ตอนนี้หวานว่าหวานท้องนะพี่ประจำเดือนก็ไม่มา 2-3 เดือนแล้วอยากกินแต่มะม่วงทุกวันพี่ไม่เห็นเลยว่าหวานกินมะม่วงทั้งสุกทั้งดิบจนไม่อยากจะกินข้าวแล้วหวานท้องแล้วเหรอแล้วทำไมไม่บอกพี่อ่ะก็หวานรอให้แน่ใจก่อนตอนนี้มันก็เหมือนมีอะไรมาตอดตรงสะดือตุ๊บตุ๊บอยู่บ่อยครั้งคำว่าท้องนี่มันทำให้รามคลายความแค้นลง5เดือนที่อยู่กับหวานมีความสุขมาตลอดเพิ่งจะรับข่าวร้ายวันนี้ว่าเพื่อนที่แสนรักต้องมาตายเพราะเรื่องของตัวเองคราวนี้เวลาพี่เอาของไปขายพี่ต้องระวังตัวนะเพราะว่าตาใจเนี่ยแกเห็นพี่แล้วจะคงอดไปเล่าไม่ได้อะและมันก็เป็นอย่างที่คิดตาใจเที่ยวพูดว่าเจอรามที่ตลาดในเมืองพ่อกับแม่ของหวานและนกรู้เรื่องก็ให้นกไปสืบดูนกก็ไม่กล้าไปคนเดียวเพราะเป็นผู้หญิงแม่ก็เห็นด้วยพ่อก็เลย

บอกแม่ว่าปิดบ้านช่องให้ดีพ่อจะรีบไปตามหาหวานกับรำเพื่อที่ทั้งคู่จะได้ระวังตัวจะส่งลูกให้ไปอยู่บางกอกจะเอาเงินทองไปให้พอเช้าพ่อกับนกก็ออกเดินทางวันนี้พ่อเอาปืนไปด้วยแต่พ่อนั้นช้ากว่าประภาสประภาสนั้นดักรอรำมา2วันแล้ววันนี้เป็นวันที่3เห็นรำหาบของจากสวนมาส่งให้แม่ค้าส่วนพ่อก็เห็นรำเหมือนกันพ่อก็เข้าไปหารามรามก็ตกใจแต่พ่อบอกว่าไม่ได้ว่าอะไรพ่อจะเอาเงินเอาทองมาให้ให้รามพาหวานหนีไปก่อนที่เจ้าประภาสมันจะรู้เสร็จแล้วพ่อก็เอาถุงผ้ายื่นให้รามรามก็ไหว้พ่อเดี๋ยวรอให้เรื่องมันเงียบแล้วเองค่อยพานางหวานมาหาพ่อนะอีกไม่กี่วันพี่ชายนางหวานก็เรียนจบแล้วมันจะกลับมาบ้านมาเยี่ยมพ่อมันจบนายร้อยแล้วไอ้คนโตส่วนไอ้คนร้องมันอยากเป็นครูอีก2ปีมันก็จบให้พี่มันกลับมาก่อนพ่อคงจะอุ่นใจขึ้นตอนเนี้ยรอพี่มันมาก่อนพ่อก็กลัวจะไม่ทันกลัวไอ้พาดมันจะตามหาพวกเองเจอรีบหนีไปนะในถุงน่ะมีปืนด้วยนะพ่อบอกอย่างนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาของเจ้าประภาสและพรรคพวกพ่อกับนกกลับบ้านแต่เจ้าประภาสแอบตามรามไปจนกระทั่งถึงที่อยู่รามก็เล่าเรื่องที่พ่อมาเจอที่ตลาดให้หวานฟังแล้วก็บอกให้หวานเตรียมตัวหนีกันในเช้าพรุ่งนี้เสียดายผักที่ปลูกนะพี่มะละกอก็กำลังงามมะม่วงที่เจ้าของสวนเขาปลูกไว้ก็กำลังจะดกเชียวช่างมันเถอะวันข้างหน้าเรื่องมันสงบไอ้ประภาสมันมีลูกเมียมันก็คงจะหายโกรธเราถึงเวลานั้นเราค่อยกลับไปปลูกผักหญ้าที่บ้านเก่าพี่เวลานั้นประภาสก็ถีบประตูดังโครมแล้วเดินเข้ามาไอ้รามมีความสุขมากใช่ไหมไอ้ชายชั่วหญิงชดมึงทำกูอายมากอีเลวฉันเลวตรงไหนพี่ก็รู้ว่าฉันไม่ชอบพี่รามก็บอกว่ากูไม่ได้เลวมึงแหละเลวมึงฆ่าไอ้ชุบกับแม่มึงมันชาติหมาจริงๆรามด่าแล้วหยิบปืนออกมาจากห่อผ้าแต่ว่าเพื่อนของประภาสเตะรามที่มือจนห่อผ้าที่มีทั้งเงินทองและปืนกระเด็นไปรามลุกขึ้นหยิบดาบฟันเข้าที่คอเพื่อนของประภาสคอเกือบขาดประภาสหยิบปืนออกมาจากเอวแล้วยิงเข้าที่ขาของรามรามก็ทรุดลงไปหวานก็ไปกอดรามไว้ไอ้พาดทำไมมึงถึงเลวขนาดนี้เออกูเลวเลวกว่าที่มึงคิดมากละไอ้คิดจับมันไว้เจ้าประภาสก็สั่งเพื่อนกูยังไม่ให้มึงตายง่ายๆหรอกกูจะทรมานมึงให้ถึงที่สุดเลยเสร็จแล้วประภาสก็ช่วยกันจับรามหวานก็กอดรามไว้นั่นประภาสผลักหวานประกันเด่นไปติดกางขวาเมื่อจับรามได้ก็ช่วยกันเอาเชือกมัดรามติดกับเสามัดมือหวานตะโกนให้คนช่วยให้เจ้าคิดก็ตบหวานจนคว่ำมึงหล่อมากใช่ไหมรามจะประภาสหยิบดาบขึ้นมากรีดหน้าของรามเป็นแผลยาวรามก็ตะโกนด่าไอ้เลวไอ้ชาติชั่วประภาสนี่ชกหน้าไม่ยั้งจนใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดมึงว่ากูเลวว่ากูก็จะทำให้มึงดูว่ากูเลวแค่ไหนไอ้คิดมึงจับอีหวานแก้ผ้าสิกูจะเอามันทำเมียอย่านะไอ้เลวมึงอย่าทำอะไรหวานนะหวานกำลังท้องนะท้องเหรอเฮ้อดีกูจะได้ให้ลูกมึงจำไปถึงชาติหน้าว่ากูควรจะเป็นพ่อมันไม่ใช่ไอ้กระจอกอย่างมึงประภาสบอกให้เจ้าคิดเอาผ้ามัดปากรามไว้แล้วก็ลงมือข่มขืนหวานต่อหน้ารามเสร็จแล้วก็บอกให้ไอ้คิดข่มขืนต่อรามต้องหลับตาเจ็บปวดกับภาพที่ทารุณนั้นอย่างมากหวานจะคร่ำครวญอย่างไรก็ไม่เป็นผลถูกข่มขืนทารุณจนทนแทบไม่ไหวไอ้รามมึงอยากจะเห็นลูกมึงก่อนตายไหมประภาสเดินตรงไปที่หวานนอนเปลือยกายอยู่ยกเท้ากระทืบไปที่ท้องหวานหลายครั้งจนลูกทะลักออกมาเด็กคงจะประมาณ3เดือนกว่าแล้วหวานตาค้างร้องไม่ออกสิ้นใจประภาสหัวเราะชอบใจเออสะใจจริงโว้ยรามนะตัวสั่นด้วยความแค้นประภาสหยิบดาบขึ้นมาแล้วแทงเข้าที่ท้องของรามแล้วพากันเดินออกไปอีกประมาณชั่วโมงนึงลุงที่เป็นเจ้าของสวนแกถือปิ่นโตใส่แกงบอนเอามาฝากหวานกับรามเห็นประตูเปิดอยู่ก็เห็นภาพสยดสยองรีบแก้มัดรามตอนนั้นรามยังไม่ตายได้บอกลุงเจ้าของสวนว่าใครเป็นคนทำช่วยเอาเรื่องไปบอกผู้ใหญ่บ้านและส่งข่าวให้พ่อแม่หวานรู้ด้วยรามก็บอกที่อยู่บ้านหวานและขอให้ลุง
ห่มผ้าให้หวานด้วยจะได้ไม่อุจาดตาลุงก็รีบทำตามแล้วก็วิ่งไปบอกชาวบ้านลุงบอกได้ยินเสียงปืนเหมือนกันแต่คิดว่าเป็นเสียงคนยิงสัตว์ป่ารามคลานไปที่ศพของหวานเอื้อมมือจะจับมือเมียสุดที่รักแต่ยังไม่ถึงรามก็สิ้นใจชาวบ้านแห่กันมาดูพ่อกับแม่ของหวานได้ข่าวถึงกับลมใส่นกนั้นร้องไห้แทบจะบ้าชาวบ้านอาสาไปแจ้งความนายประภาสไม่คิดว่าจะมีคนแถวบ้านรู้เรื่องก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่ชายของหวานกลับมาพอดีก็พาตำรวจไปจับประภาสพี่ชายทั้งสองกระทืบประภาสจนหนำใจเมื่อจับเพื่อนของประภาสอีกได้ชาวบ้านก็รุมประชาทันจนตำรวจห้ามไม่ไหวทั้งคู่ถูกตัดสินประหารชีวิตศพของรามกับหวานตั้งคู่กันพ่อกับแม่ก็สุดแสนจะอะไรกับการจากไปของลูกที่ถูกกระทำอย่างโหดเหี้ยมคนดีๆต้องมาตายถึง4คนส่วนศพของเพื่อนนายประภาสก็ถูกฝังอย่างไร้ญาตินายประภาสใจโหดใจร้ายเกินมนุษย์จริงๆก็คงจะต้องถึงจุดจบด้วยการประหารชีวิตและเมื่อตายไปแล้วก็คงจะต้องตกนรกหมกไหม้อย่างแน่นอนเลยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ

0: เรื่องของบาปของเวรเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่เขยของคุณพิชัยครับแกซื้อที่ดินแถวปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมัยที่ราคายังถูกมากเพียงตารางวาละ100บาทตกไร่ละ 40,000 บาทพี่เขยซื้อเอาไว้5ไร่ก็ 200,000 เหตุที่ซื้อก็เพราะเจ้าของที่คนเดิมคือเพื่อนซึ่งเดือดร้อนต้องการใช้เงินด่วนหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้เฉยๆจนวัชพืชขึ้นปกคลุมกลายเป็นป่าละเมาะสมัยนั้นถนนหนทางยังไม่ดิบดีเหมือนปัจจุบันใครไปปากเกร็ดก็จะรู้สึกคล้ายเดินทางไปท่องเที่ยวชนบทสองข้างถนนก็คือท้องนาสลับกับสวนผลไม้เคหสถานก็มีน้อยจนนับได้เลยว่ากี่หลังคาเรือนที่ดินย่านปากเกร็ดจึงไม่มีคุณค่าอะไรในสายตาของคนกรุงเทพขนาดเป็นที่ดินติดทางหลวงเจ้าของปักป้ายบอกขายตั้ง3ปียังหาคนซื้อไม่เจอร้อนเงินหนักข้าวบางรายต้องจำนองลงท้ายที่ดินต้องตกเป็นของนายทุนเงินกู้ไปเมื่อเวลาผ่านไปถึงปี2545ราคาที่ดินถีบตัวสูงกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าดังนั้นที่ที่พี่เคยซื้อไว้เพียง 200,000 ก็พุ่งพรวดจนไปถึง20ล้านมีนายทุนธุรกิจก่อสร้างติดต่อขอซื้อหลายรายเผอิญพี่เคยหูตากว้างไกลคาดการถูกว่าในอนาคตอีกไม่กี่ปีที่ดินจะราคาสูงกว่านี้หลายสิบเท่าก็เลยทำเฉยไม่ขายให้ใครทั้งสิ้นแต่ว่าญาติพี่น้องและคนในครอบครัวของพี่เขยสนใจแต่ในปัจจุบันพี่เขยเป็นทหารนอกราชการเงินบำนาญน้อยแล้วก็ไม่พอยาไส้เมื่อมีโอกาสลืมตาอ้าปากมาถึงถ้าเขาขายที่ปักเกร็ดไปเสียคนรอบข้างก็จะพลอยลืมตาอ้าปากได้เชื่อกันว่าอย่างน้อยที่สุดพี่เขยซึ่งใจกว้างนี่อาจจะแบ่งเงินให้ใช้บ้างคนละหลายหลายแสนทุกคนก็จะได้สุขสบายเสียทีไอ้เรื่องหลายปีข้างหน้าจะขายที่ได้กี่สิบกี่ร้อยล้านนะไม่มีใครอยากจะรอนานขนาดนั้นด้วยเหตุนี้ก็เลยมีคนบางคนอยากเห็นพี่เขยตายไปเสียเร็วๆแม้แต่พี่สาวคนโตของคุณพิชัยซึ่งเป็นภรรยาของพี่เขยก็อยากจะขายที่ดินเหลือเกินติดขัดที่พี่เขยคนเดียวแท้ๆไม่ว่าจะกล่อมยังไงก็ไม่เคยยอมฟังบอกแต่ว่าจะรอดูรอให้ราคาดีกว่านี้ซะก่อนช่วงก่อนที่จะมีคนขอซื้อที่ดินย่านปากเกร็ดพี่เขยสุขภาพดีไม่เคยป่วยไข้เพราะว่ากินมังสวิรัตแล้วก็หมั่นออกกำลังกายจนกระทั่งปี46สุขภาพที่ว่าดีก็เริ่มเจ็บออดออดแอดแอดสภาพเหมือนคนแก่ไป
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
2: เวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103และ Facebook วัดป่าไทร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: พูดน้อยกินน้อยนอนน้อยอะไรทุกอย่างให้มันน้อยไปน้อยไปคำที่ว่าให้มันน้อยไปนั่นมันจะพอดีหรือแต่ความเป็นจริงมันก็ยังไม่พอดีไม่สม่ำเสมอแต่ทำไมท่านถึงว่าให้เราทำให้มันน้อยพูดให้น้อยกินให้น้อยนอนให้น้อยเพื่อให้รู้จักความพอดีความเหมาะสมของตัวเรานั่นเองสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นสาวกของท่านจะต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้คือสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงญาญะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกข์อันนี้สามีจิตปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบนี่เป็นหลักที่สำคัญที่พวกเราจะยึดให้แน่นไว้ในใจอย่าลืมเป็นอันขาดฉะนั้นการพูดมากอันนี้เป็นเหตุกับบุคคลที่ไม่มีปัญญาการสงสัยก็มากการพูดก็มากการก็โต้ตอบกันก็มากเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวหลายประการจนกระทั่งเป็นเหตุให้ความเห็นของเราแตกต่างกันแตกต่างกันไปเมื่อความเห็นแตกต่างกันไปความทะเลาะความมีวาดเถกเถียงกันก็มีขึ้นมาเรื่อยเกิดความวุ่นวายฉะนั้นได้ตั้งอยู่ในความสงบเช่นนี้แล้วแล้วมันดีมากแค่จะขออาภัยของพวกท่านทั้งหลายที่ประสบมาอยู่ในนี้ไอ้การผิดพลาดวางประการนี้ในคณะสงฆ์นี่ก็ดูไปเพราะว่าไม่เคยจะดูเรื่องมาพบกันใหม่แต่สะกดรอยอยู่ตามไม่ประหยุดดังนั้นเมื่อเหตุอะไรมันเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านก็จงบัญญัติตามเหตุที่มันเกิดขึ้นว่าไม่ใช่ว่าท่านบัญญัติก่อนพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นสหธรรมิกต่างคนต่างจิตใจมาร่วมกันนั้นก็ฟังแต่ก็มีความตั้งใจมั่นอยู่เสมอมีความหวังดีอยู่เสมอว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่มีพระที่ปกครองอยู่นานแต่จะเป็นสถานที่สาธารณประโยชน์แต่มีหลักอยู่ว่าใครจะมาอยู่ที่นี่จะมาปฏิบัติอยู่ที่นี่ก็ขอนิมนต์คนที่ตั้งใจอยู่มาแล้วแต่ว่าอาศัยสถานที่อยู่นี่อันใดอันหนึ่งซึ่งมันเกิดมาจะไม่เป็นพระธรรมในนั้นคณะสงฆ์ในที่นี้ก็จะต้องดูแลพยายามแนะนำสอนซ้อนเช่นที่ท่านทำมาแล้วมันไม่สงบการทำไม่สงบที่ท่านสั่งขึ้นว่าหยุดให้การพูดกันเสียนี่เป็นตัวอย่างแล้วก็เกิดความสงบขึ้นมาอันนี้ก็เรียกการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่ว่าเองหวังดีซึ่งพวกท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่ได้เป็นประโยชน์นี่คือความหวังดีในการประพฤติปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้นพวกเราทำไมจึงมีความยุ่งยากลำบากเพราะการปฏิบัติเช่นนี้เป็นธรรมดาที่เจ้าว่าถึงแต่ปัจจุบันมีเวลานี้ในข้างพุทธการก็มีลำบากมากข้างพุทธการก็ลำบากสมมติกัน คนในครั้งพุทธกาลก็คนในสมัยนี้ถ้าเป็นปุถุชนมันก็เป็นปุถุชนเหมือนกันทั้งนั้นนี่เหมือนกันทั้งนั้นฉะนั้นการยุ่งยากการลำบากที่ในการประพฤติปฏิบัตินี้มันที่เกิดขึ้นมีเพราะว่าทำไมเราฝืนมันเราฝืนมันถ้าข้อประพฤติปฏิบัติท่านก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องฝืนมันฝืนความรู้สึกของเราซึ่งมันเข้าข้างตัวเรามากทุกแขนงต้องฝืนเช่นนั้นเช่นว่าเรามันทานอาหารมากอย่างนี้เป็นต้นมาที่ท่านประธานเนี่ยมันน้อยทานมือเดียวนี่ก็ฝืนพอเลยมันฝืนพอทุกอย่างนี่จะเรียกฝืนฝืนทั้งนั้นแต่ก็อะไรนะเราเป็นปุถุชนนะเราซึ่งเป็นปุถุชนอยู่ถ้าเราไม่ฝืนความรู้สึกของเราอันนี้ไอ้ความเป็นปุถุชนหรืออันตรธานนั้นมันก็ยังฝังอยู่ในสันดานของเราด้วยไปการประพฤติปฏิบัติก็คือการฝ่าฝืนเรื่องจิตใจของเราซึ่งมันมีอยู่แล้วเป็นปุถุชนแต่ว่าคำสอนของท่านนั้นมีอำนาจสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายนั้นซึ่งให้เป็นปุถุชนนั้นให้เป็นอริยชนเป็นอริยชนได้ฉะนั้นบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายในครั้งพุทธกาลบัดนี้มันก็ไม่แปลกกันตลอดถึงตัวท่านเองก็เหมือนกันอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านออกบวชก็เพราะท่านเห็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงศูนย์มาเรื่อยๆมาถ้าหากว่าใครไม่พิจารณาอันแยกคายก็ไม่เห็นความรู้สึกของเจ้าของกับสัจธรรมมันเปลี่ยนกันอย่างไรมันแปลกกันอย่างไรมั่งมันก็ไม่รู้สึกฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติข้อปฏิบัตินี้ไม่ใช่วิบัติเป็นข้อปฏิบัติถ้าหากว่าเรายอมรับความจริงแล้วปฏิบัติตามก็เป็นข้อปฏิบัติถ้าใครๆไม่ยอมรับความจริงแล้วนะไม่ยอมรับความจริงไม่พยายามทำตามใจชอบของเรานั่นแหละมันก็เป็นวิบัติมันเป็นปฏิบัติแล้วมันก็เป็นวิบัติเคียงคู่กันไปถึงแม้เราจะบวชมาถึง20พรรษา30พรรษาก็ตามทีนะมันก็ไม่รู้รสธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนมนุษย์ชาวประมงเขาไปจับปลาในหนองที่ไม่มีปลาไปทุกวันมันก็ไม่ได้ทุกวันเวียงแหไปทุกวันทุกปีมันก็ไม่มีไปทุกวันก็ไม่ได้ปลาทุกวันจะไปเท่าไรมันก็ไม่ได้ปลาทำไมก็เพราะปลาในหนองท่านไม่มีนี่มันก็บังคับฉันนั้นเช่นตัวผมเองนี้จะถือว่าผมมีบวชมานานก่อนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยผมจะได้มรรคผมจะได้ผลผมจะได้ความเลิศความดีอันนี้ก็เปล่าครับเปล่านานหรือช้าหรือเร็วนี้ไม่เป็นประมาณครับมันเป็นประมาณในการที่ถูกต้องความถูกต้องเป็นประมาณนี้ก็เกิดจะถือว่าแม่ท่านอาจารย์ท่านบวชตั้ง20พรรษาแล้วนะอย่างนี้มันก็ได้แต่20พรรษานั่นแหละแต่ที่ความถูกต้องไม่มันไม่มีนั้นมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นพวกท่านทั้งหลายซึ่งเป็นนวตะที่เข้ามาปฏิบัตินี้เป็นต้นถ้าพวกท่านทั้งหลายเอาไปพิจารณาให้มันแยกคายถูกต้องความบรรลุถึงธรรมะของพวกท่านทั้งหลายก็เกิดขึ้นมี เกิดมีขึ้นมาการบรรลุธรรมะการตรัสรู้ธรรมะนี้ถ้าเรามาคิดไปอย่างหนึ่งก็รู้เหมือนว่ามันเป็นของสูงเกินไปไม่ควรที่เราจะเอามาพูดให้บรรลุธรรมะไอ้ความเป็นจริงคนเหมือนเรานี่แหละเสมอเลยที่จะบรรลุธรรมะนั่นบรรลุธรรมะบรรลุธรรมะยังไงคือเราเข้าใจในธรรมะอันนี้มันบาปบาปนั่นคือมันผิดมันผิดนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ต้นและว่ามันไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นทั้งนั้นเนี่ยของทั้งหลายเหล่านี้เดี๋ยวมันไม่เกิดประโยชน์ต้นประโยชน์คนอื่นแล้วเข้าใจชัดเจนเช่นนี้ก็เรียกว่าเราบรรลุธรรมะซึ่งเป็นในทางที่จะควรละเมื่อเลิกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นข้อปฏิบัติในการกระทำคำสอนของพระพุทธเจ้าการบรรลุธรรมะก็คือการรู้แจ้งธรรมะไม่ใช่ลองเป็นอะไรอย่างอื่นหรอกเช่นเราเดินไปท่าน้ำเราบรรลุท่าน้ำหรือท่าเรือเราก็คือไปถึงท่าเรือนั่นเองนะท่านก็เรียกว่าบรรลุท่าเรือขึ้นมาจากท่าเรือมาถึงศาลาเรานี้ก็เดี๋ยวเราบรรลุศาลาแล้วนะมันมาถึงศาลาแล้วเรารู้จักความเป็นจริงนะเรารู้จักความเป็นจริงที่ถูกต้องแล้วก็นั่นแหละซึ่งเดี๋ยวเราบรรลุความจริงบรรลุธรรมะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่แปลกไปอย่างนี้ไม่ใช่เป็นไปอย่างอื่นเขาบอกเป็นไปเช่นนั้นเมื่อบรรลุถึงธรรมะแล้วกิเลสทั้งหลายนั้นนะมันก็สางไปมันก็ลดไปเป็นธรรมดาของมันเมื่อเรามีความเห็นชอบไอ้ความเห็นผิดมันก็ลดไปเป็นธรรมดาเช่นนั้นอันนี้เรียกว่าการบรรลุหรือการเห็นธรรมะมันเป็นเช่นนี้ธรรมะอันนั้นมันคืออะไรเปิดหนังสือดูมีแต่ธรรมะทั้งนั้นอันนั้นมันก็เป็นตัวหนังสืออันหนึ่งคือชี้ให้ไปบอกธรรมะอยู่ความจริงเป็นทางดำเนินหรือเป็นเครื่องมือที่ชี้ไปบอกความจริงนั่นไอ้ธรรมะมันก็ยังไม่มีอยู่ในนั้นน่ะไม่มีอยู่ในหนังสือหรอกมันก็อ่านไปนั่นตัวธรรมะที่จริงๆนั้นน่ะที่เหตุผลที่มันเกิดจากความจริงนั้นมันเป็นตัวธรรมะคือความจริงที่มันถูกต้องมิฉะนั้นคนเรียนหนังสืออ่านหนังสือก็พบธรรมะกันนั่นก็เป็นธรรมะนี่เป็นสังเวชธรรมะตัวธรรมะคือตัวที่ถูกต้องถ้ามันถูกต้องแล้วไอ้ความไม่ถูกต้องมันก็หายไปหมดเช่นว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นหรือพระอริยะบุคคลตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางเบื้องปลายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นท่านละกิเลสไปเป็นชั้นชั้นเป็นบางท่านบางตอนหนักบ้างเบาบ้างอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็อาศัยอันนี้ถ้าเรามีความรู้สึกอันนี้ตามเป็นจริงแล้วความรู้สึกที่สงสัยมันก็หายไปมันก็หายไปเองมันคือมันกำจัดตัวมันเองไม่ใช่ว่าเราไปกำจัดมันเมื่อเราปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วมันเป็นเองคือของมันเป็นเองมันมีสัดมีส่วนของมันอยู่ฉะนั้นเรามีอำนาจแต่ที่จะต้องปฏิบัติให้มันถูกจัดส่วนมันเท่านั้นเมื่อมันถูกจัดส่วนมันมันก็รู้เองมันก็เป็นเองของมันสิ่งที่มันเป็นเองมันมีอยู่อย่างนั้นฉะนั้นการปฏิบัติของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนี้จึงเป็นไปไม่สม่ำเสมอกันเพราะความรู้จักการเป็นจริงนี้มันต้องเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการกระทำไอ้ความรู้เกิดจากการปฏิบัติความรู้เกิดจากการกระทำนี้กับความรู้ที่เราเรียนหรือเราอ่านหนังสือนี่มันไกลกันมากแต่มันมีความรู้ชนิดเดียวกันแต่มันไกลกันมากไอ้ความรู้ซึ่งมันตามเป็นจริงนี่เมื่อรู้แล้วมันละรู้แล้วมันละใครให้มันละตัวมันเอง มันรู้แล้วมันปล่อยละของมันเองไอ้ความรู้ที่มันจำมาด้วยสัญญาด้วยความจำของเรานี้มันรู้มันละไม่ได้รู้แล้วมันก็ละไม่ได้นั่นความรู้ชนิดหนึ่งเดียวไอ้ความรู้โดยการจำมันเป็นเช่นนั้นไอ้ความรู้โดยการภาวนานี้มันจึงมีนั่นหมายฉะนั้นพระบรมศาสดาของเราจึงเน้นหนักในการภาวนาในการปฏิบัติอย่างที่พวกท่านทั้งหลายมาอบรมในวันนี้มาอบรมเพื่อตนเองถึงแม้จะมาอาศัยคนอื่นจะเป็นบางอย่างบางประการเรื่องที่แท้จริงๆมันจะอาศัยตัวของตัวจริงๆซึ่งจะเป็นไปได้อย่างนั้นเมื่อความเข้าใจลึกซึ้งตามความเป็นจริงนั้นมันลืมไม่ได้มันลืมไม่ได้จะนั่งจะยืนจะเดินมันลืมไม่ได้ในอิริยาบถทั้งหลายในการยืนการเดินการนั่งการนอนอิริยาบถทั้งหลายนี่มันมีความสม่ำเสมออยู่แล้วคือความรู้สึกนั้นมันประจำอยู่ในอิริยาบถฉะนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายจึงเรียกว่าอิริยาบถเสมอการปฏิบัตินี้ให้มีอิริยาบถสม่ำเสมอแต่เราก็เข้าใจผิดแต่ก็ไม่ผิดมากอะไรเท่าไรแต่ว่าเราจะต้องทำการยืนการเดินการนั่งการนอนให้สม่ำเสมอเท่านั้นอันนี้มันถูกแต่เพียงข้างนอกนั้นถ้าโผล่ไปทางข้างในมันเนี่ยพูดไปถึงข้างในเป็นปรมัตถธรรมแล้วอิริยาบถมันเสมอนี่เรามีการยืนมันมีการเดินมันมีการนั่งมันมีการนอนหมายถึงท่านผู้รู้ตามความเป็นจริงนั้นจะยืนอยู่มันก็รู้อย่างนั้นอยู่จะนั่งอยู่มันก็รู้อย่างนั้นอยู่จะเดินอยู่มันก็รู้อย่างนั้นอยู่จะนอนอยู่มันจะรู้อย่างนั้นของมันอยู่เนี่ยเรียกได้ความรู้อันนั้นมันสม่ำเสมออยู่ในอิริยาบถฉะนั้นมันจึงมีการละรู้อันนั้นมันละรู้แล้วมันละในตัวมันอันนั้นมันเป็นปัจจัยตั้งเป็นคุณธรรมอันหนึ่งซึ่งมันมีในจิตซึ่งมันทำลายอาสวะทั้งหลายออกจากจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายได้นั้นทำไมท่านจึงละกิเลสได้ทำไมท่านจึงละความโลภได้ทำไมท่านจึงละความโกรธได้ทำไมท่านจึงละความหลงของท่านได้ก็มีคำเดียวเพราะท่านรู้ตามความเป็นจริงว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเท่านี้รู้ตามความเป็นจริงว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเท่านี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะต่อสู้จะไม่มีอะไรให้เกิดเหตุให้เกิดปัจจัยขึ้นมาอีกโรคอันนั้นมันก็มีไม่มีปัจจัยที่จะเกาะให้มันเกิดขึ้นมาหลงนั้นมันก็มีปัจจัยโรคโกรธหลงนั้นไม่มีปัจจัยที่จะเกาะเกี่ยวให้มันเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะท่านรู้เหตุมันแล้วรู้จะเหตุมันแล้วเช่นนั้นเหมือนกันกับเราเนี่ยมันเป็นกระดาษเหมือนกันกับเรากระสับยกตัวอย่างง่ายเลยขออภัยด้วยเนี่ยอาหารของมนุษย์ทั้งหลายนั้นกับอาหารของสัตว์ต่างกันเช่นว่าไก่อย่างนี้เป็นตัวอย่างมันไปพบอะไรอะไรเข้ามันเป็นอาหารของมันเป็นเรื่องสมกับกบหลกของมนุษย์แต่ว่าไก่มันแย่งกันกินแต่เรามองเห็นว่าทำไมมันละได้ไหมมันไม่เอาถ้าไปวัดแต่เรื่องของไก่เนี่ยไก่มันชอบกันเหลือเกินถ้าหากว่ามันมีความรู้ดีมันอัศจรรย์มนุษย์เหมือนกันเนี่ยนะทำไมมนุษย์มันละไปได้อย่างนี้อันนี้ก็เพราะว่ามันเหนือกว่ากันมากทีเดียวเลยอันนี้ก็ฉะนั้นเรื่องที่ท่านให้ละนั้นมันเรื่องไม่เกิดประโยช เรื่องที่มันเป็นโทษทั้งหมดนั้นที่พระศาสดาท่านละชวนในพวกเราละให้ทิ้งให้ละก็สิ่งที่มันควรละอันนั้นที่มันเห็นชัดก็ทิ้งของท่านไอ้ที่พวกเราทั้งหลายยังจมอยู่ในโคลนนั้นก็ไปพยายามเอาไอ้สิ่งที่ท่านทิ้งเกิดประโยชน์อยู่มันก็เป็นเรื่องของอย่างนี้ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของการภาวนาเนี่ยเรื่องการพิจารณาให้มันแยกคายที่สุดดังนั้นที่พวกท่านทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติในที่นี้นั้นจึงไม่เกิดประโยชน์ไอ้ประโยชน์นั้นคือมุ่งหมายประโยชน์ที่มันเกิดกับจิตใจของเจ้าของนั้นอย่าไปมุ่งหมายประโยชน์กับคนอื่นเลยเช่นว่าจะมาอบรมธรรมะกับผมนี้ผมจะให้ธรรมะกับพวกท่านทั้งหลายนั้นอย่างชอบใจแล้วรู้แจ้งแทงตลอดไปสมองสมองเสมอไปนั้นอันนั้นมันเป็นคนละเรื่องเรื่องปฏิบัติเรื่องส่วนตัวของเราอันหนึ่งเรื่องคนให้ธรรมะนั้นก็เป็นเรื่องอันหนึ่งเรื่องเข้าใจของเราแท้จริงเป็นเรื่องอันหนึ่งเหมือนกันให้ธรรมะข้อเดียวกันมีความแตกต่างกันมากมันไม่เหมือนกันเพราะเครื่องรับมันต่างกันมันไม่เหมือนกันเช่นนั้นฉะนั้นอันใดก็ตามอันใดก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายมาอบรมวันนี้ในคราวนี้นะหรือในคราวที่ต่อไปก็ดีแบบถ้าหากมาเพื่อความสงบมาเพื่อความระงับมาเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ในหลักของพุทธศาสนาแท้จริงนั้นผมก็ต้องพยายามถึงแม้มันยากถึงแม้มันลำบากอะไรก็พยายามฝ่าฝืนมาสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สุดเพราะความจำเป็นเป็นวันที่สุดแห่งการอบรมในที่นี้แต่เรื่องความติดต่อยึดใจอุปนิสัยต่อไปนั้นผมกับพวกท่านทั้งหลายนี้ตามธรรมะหลักของการประพฤติปฏิบัตินี้ชื่อว่าเป็นอันเตวาสิกกับอาจารย์ที่ให้ธรรมะพวกท่านทั้งหลายนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นธรรมาจารย์ธรรมาจารย์คือที่ให้ธรรมะให้ข้อคิดให้แนวทางธรรมะเรียกว่าเป็นธรรมาจารย์เป็นอาจารย์เรียกว่าธรรมาจารย์พวกท่านทั้งหลายนั้นก็เรียกว่าเป็นอันเตวาสิกคือเป็นผู้ที่ได้สดับธรรมะกับผมซึ่งเป็นธรรมาจารย์นั้นสิ่งทั้งสองประการนี้นะมันเป็นคู่กันไปตลอดกาลตลอดเวลาต่างคนต่างอาศัยกันไปเช่นนี้อันนี้จะไม่ลืมในชีวิตเราทั้งหลายที่เกิดมานี้จะไปตกอยู่ที่ไหนก็ตามอะไรก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามที่ไหนก็ตามเป็นต้นให้พากันรู้จักกตัญญูรู้จักกตเวทีรู้จักจิตของอุปัชฌาย์รู้จักจิตของอาจารย์ธรรมาจารย์อาจารย์ก็รู้จักสงเคราะห์อันเตวาสิกซึ่งเป็นลูกศิษย์อันนี้เป็นธรรมดาเรื่องธรรมะข้อประพฤติปฏิบัตินี้ลูกศิษย์มันวิ่งก่อนก็ได้ลูกศิษย์มันวิ่งไปก่อนก็ได้เดินหน้าไปก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องนิสัยอุปนิสัยเรื่องปัจจัยเรื่องปัญญาที่มันเกิดขึ้นมาอันนี้ฉะนั้นต่อไปนี้พรุ่งนี้ผมจะได้กลับอาวาสตามที่เราได้ศึกษากันแล้วเพราะว่าถ้ากลับไปอาวาสในคราวนี้นั้นเนี่ยธุระหลายเห็นจะไม่กลับมาอบรมอีก ่อเมื่อวันถึงวันที่18นั่นแหละตามกำหนดการผมจะเอารถมารับวัดไปพักวันตรงบทโป่งนี้ก็จะเอารถมารับไปท่านแต่งเช็คตามกำหนดการที่เราพูดกันไว้ฉะนั้นต่อนี้ไปเวลามันมีน้อยโอกาสมันมีน้อยพวกท่านทั้งหลายที่หวังดีต่อการประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าจะมีอะไรที่ความมีความขัดข้องและมีความสงสัยและมีความจำเป็นที่จะศึกษาให้เป็นประโยชน์ส่วนตัวของพวกเราทั้งหลายนั้นผมก็ขอให้เป็นโอกาสที่ให้พวกท่านทั้งหลายได้จะถามปัญหาและผมจะตอบปัญหาให้พอสมควรเพราะว่าเป็นวันที่สุดท้ายในสถานที่นี้ตอนนี้ไปขอให้โอกาสพวกท่านทั้งหลายตามสบายทุกท่านเวลามันน้อยแต่ข้างหน้าเป็นยังไงแต่ข้างหน้าเป็นยังไงทุกท่านให้โอกาสแล้ว
2: มึงความทุกข์ที่ผมทราบว่าเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในเป็นแค่ฐานน
1: ี่
2: เราจะล
1: ้
2: าง
1: หรือ
2: ทำย
1: ัง
2: ไง
1: รักก็คือเราเก็บมันไว้ไม่ใช่เสียงมันก็ป่าเราเบญจขันธ์ทั้ง5คืออะไรบ้างรูปเสียงกลิ่นรสเบญจขันธ์ทั้ง5ก็คือขันธ์5ที่มันมีอยู่นี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันอยู่แล้วคำที่วาระอันนั้นคือท่านรู้ว่ามันเป็นเพียงเบญจขันธ์ใช่ไหมเบญจขันธ์นี่เราชื่อมันอาศัยมันไว้ฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปละมันได้เช่นว่าวันนี้มันปวดหัวหรือมันปวดท้องมันเรื่องเบญจขันธ์มันเป็นอย่างนั้นที่เรามีอำนาจที่อยู่ที่เรารักกว่ามันเบญจขันธ์เป็นของของเราเนี่ยเราก็ยาวยาหยุดยารักษามันไปพอสมควรรักษาเลยโดยกระทั่งเพียวหะอันที่มันยาวกันตายไม่มีเนี่ยนี่เราต้องรู้อย่างนี้เรียกว่าการละจนมาเราเป็นไข้เราจะต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นธรรมดามันอย่างนี้เราก็นึกในใจแล้วว่าตายก็เอาเป็นก็เอานี่ต่างๆไว้เพราะมันไม่แน่นอนเรื่องเป็นจะขันนั่นเป็นเรื่องคนเป็นจะขันถึงคราวมันร้อนมันก็ร้อนถึงคราวมันเย็นมันก็เย็นถึงคราวมันเจ็บมันก็เจ็บถึงคราวมันปวดมันก็เห็นแต่ว่าสักแต่ว่าทุกข์เกิดขึ้นมาก็สักแต่ว่าทุกข์เวทนาสุขเกิดขึ้นมาจะรู้ว่าสุขเวทนาเท่านั้นคือไม่มีตัวมีตนของเราไปฝังอยู่ในที่นั้นนี่เรียกการปล่อยวางการปล่อยวางไม่ใช่ว่ามันมีอะไรปรากฏขึ้นมานะมันมีปรากฏอยู่แล้วมันมีปรากฏอยู่การปล่อยวางก็เห็นว่าอันนั้นเราบอกคนไม่ได้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของเบญจขันธ์มันสิ่งของมันอยู่อย่างนั้นเรื่องเรารู้จักว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันนั่นเองและเราไม่หมดทางไม่มีทางอะไรจะแก้ไขมันแก้ไขมันในความรู้เท่าตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยวางคำที่ว่าปล่อยอย่างนั้นเราก็รู้เรื่องว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็ปล่อยสุขก็สักแต่ว่าสุขทุกข์ก็สักแต่ว่ามันทุกข์เป็นของสัตว์แต่ว่าอันนี้เบญจขันธ์นี้เรายึดว่ามันเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราอันนี้จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าต้องพยายามว่าเบญจขันธ์นี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาว่าเป็นธรรมธาตุอันนั้นเกิดมาแล้วมันก็หลักของมันไปอย่างนั้นใครจะไปร้องขอยอมือทุกสิ่งทุกประการให้มันเป็นไปอย่างอื่นมันก็ไม่เป็นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น มันก็หมดทางแก้ไขของมันแล้วได้ผวางจิตมันก็วางมันละเหยไปเองของมันเป็นนั้นด้วยการกำหนดพิจารณาจนว่าเรากลัวเนี่ยใจของทำยังไงมันจะหายกลัวต้องสู้กับความกลัวซะก่อนที่ไหนมันกลัวจนจะไปรู้ตรงไหนมันกลัวอย่างเช่นว่าป่าช้าเรากลัวมันนะอยู่ป่าช้าเรากลัวมันตรงนั้นเรากลัวเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้มันกลัวดูสิกระทั่งคืนมันกลัวให้มันกลัวไปสุดที่มันกลัวมันก็เลยตายไปเหมือนกันให้กลัวมันก็ตายไปเหมือนกันนี่มันหายไปอย่างนี้ถ้ามันเป็นเช่นนั้นอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองเช่นว่าการปวดอย่างเงี้ยแหมมันปวดเกินนะจริงเอาชนะมันได้ยังไงคือไม่ชนะมันก็หยุดสะก่อนทิ้งนะอีกวาระหนึ่งนะมันจะปวดจะเจ็บได้ดื้อยังไงเราจะเอาชนะมันเอาดูสิตายกันวันเอาวันนี้ตายกันพูดอย่างนี้ไม่พูดมากอ่ะวันนี้ตายกันตายกันเพราะมันปวดขานี่แหละนั่งนี่นะจะให้มันตายกันวันนี้มันจะปวดไหมจะได้ไปขันไหมว่าเราตายแล้ววันนี้นะให้ต้องคิดมันหรอกปวดจนตายมันตายแล้วให้ตายมันนี่ตายไม่เป็นนี่ตายเอาตายท่าเดียวนะผลที่สุดเอาให้มันตายท่าเดียวนะมันตายเหงื่อมันไหลมันซึมบอกมันหมดทุกข์แล้วทุกข์ก็ตายไปเหมือนกันเออมันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะนี่นะนี่เราก็มีกำลังขึ้นมาแล้วในทางธรรมะจะเหนื่อยข้ามเวทนาข้ามเวทนาต้องต่อสู้อย่างนั้นอันนี้เราก็เห็นประจักษ์ขึ้นมาการที่วางที่เหลี่ยงมันทิ้งดีจะรู้เท่ามันเนี่ยปวดยังไงเรารู้ว่าอันนี้มันเป็นแก้ไขได้พอสมควรที่เรียกว่าการเจ็บมีไหมมีที่ท่านวางแล้วขันห้าวางการเจ็บมีแต่ว่าสัตว์แต่ว่าเจ็บทุกอย่างยังเป็นอย่างเก่าอยู่นะเมื่อจะฉันหวานแม่มันก็ยังหวานอร่อยอยู่นั่นแหละเมื่อเราจะฉันเปรี้ยวมันก็ยังเปรี้ยวอยู่เลยไม่ใช่ว่ามันทิ้งไปหมดแต่ว่าเปรี้ยวก็สักแต่ว่าเปรี้ยวเนี่ยหวานก็สักแต่ว่าหวานอร่อยก็สักแต่ว่าอร่อยไม่ไปซ้ำมันอีกในที่นั้นเลยก็มันเกิดของมันอย่างนั้นความรู้เท่าเช่นนี้พระพุทธเจ้าท่านได้รู้เกี่ยวกับรู้รู้ก็คือตัวรูปเวทนาก็คือความเฉลยสุขเฉลยทุกข์สัญญาก็คือความจำสังขารก็คือความปรุงแต่งวิญญาณก็คือความรู้เราเห็นมันแน่ไหมที่นี่เห็นมันแน่นอนไหมไอ้ในเนี่ยในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนี่มีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นเนี่ยฉันสวดสูตรนี่มันได้ของไม่เที่ยงถ้าเราเห็นว่าอะไรมันก็ไม่เที่ยงมันก็เท่านั้นแหละอันนี้มันก็เท่านั้นแหละอันนี้มันก็เท่านั้นมันเป็นอย่างนั้นทั้งหมดเลยมันก็วางในจิตมันก็วางสักแต่ว่ามันวางมันรู้มันไม่เป็นไปอย่างอื่นมันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้เราพยายามคิดอย่างนี้พยายามภาวนาอย่างนี้อยู่เรื่อยอันนั้นมันก็มันรู้เท่ากันวันหนึ่งจนได้แต่มันก็สัมพันธ์มนุษย์นะโกรธที่แม้มันไม่สบายแต่มันชอบโกรธกันเนาะเมื่อความโกรธที่มันขุ่นมันโมมันไม่สบายนะแต่มันชอบอยากจะโกรธไม่รู้เป็นไงนี่มันชอบเป็นน่ะมันชอบเป็นมันชอบเป็นอันนี้เรียกว่ามันไม่เที่ยงมันก็ไปกลัวในนั้นแหละจะให้เที่ยงจนได้ให้มันดีจนได้อันนี้มันก็สำคัญว่านี่จะเกิดขึ้นมาต้องดังนับไปด้วยการพิจารณาให้มันถึงที่สุดของมันยกตัวอย่างเช่นว่าพระสิริมโนนกับพระอานนท์พระสิริมโนนป่วยนะโอ้โหร่างกายเนี่ยมันหมดทั้งนั้นเลยพระพุทธองค์นิมนต์พระอานนท์ไปเทศให้ฟังเทศเป็นเดชฐานนี่แหละ จะถามว่าไอ้ที่เรียกว่าโดนมันเป็นไงท่านเจ็บที่ไหนปวดที่ไหนท่านว่าโอ้โหท่านผมตอบท่านไม่ได้เลยครับขึ้นชื่อไปในร่างกายนี่ที่ไหนไม่เจ็บที่ไหนไม่ปวดไม่มีเลยพระอนันตเทศสัญญาสิทธิ์สองสัญญาในขันห้าเรื่องมันเป็นของไม่แน่นอนเนี่ยนี่ที่เรียกว่าโดนก็ฟังไปด้วยจังจิตก็สงบเข้าจิตก็สงบเข้าภาวนาก็เห็นเข้าไปจิตสงบเข้าไปได้ด้วยปัญญาก็เกิดเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนี้ไม่เที่ยงสักอย่างหนึ่งไม่แน่ไม่นอนไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่เป็นเราไม่เป็นเขาอย่างนี้มันก็เลยแยกกันออกคนละอย่างไอ้ความยึดมั่นถือมันมันเลยแยกออกจากเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นในเวลานั้นจิตใจของท่านไม่ไปยึดในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นก็เรียกว่าพระคีมานนท์เกิดความสบายเพราะฟังธรรมสัญญาจิตจากพระอานนท์ฟังแล้วโลกก็หายอย่างนี้แต่ว่าเมื่อพระป่วยตัววันนี้ก็พยายามไปสวดให้ฟังนะเพื่อว่ามันไม่หายแต่ว่ามันไม่หายคือมันไม่รู้ธรรมะตามเป็นจริงนั่นเองอะมันไปยิงล้อมยิงคลางไปด้วยมันไม่หายนี่เดี๋ยวไปคิดให้ธรรมะนี่ไม่ใช่ไอ้ความเป็นจริงมันไม่ใช่ตรงนี้นะแค่ใจธรรมะแล้วคิดมันวางยอมทิ้งไปมันวางอย่างนั้นแต่ว่าธรรมะที่เข้าใจในใจจริงๆกับธรรมะที่เราได้ยินเฉยๆนี่มันต่างกันนะสวดให้หายแต่มันไม่หายหรอกแต่มันเข้าใจเสี้ยจริงๆแล้วมันหายเข้ามันเนี่ยมันสักเทวสุขสักเทวทุกข์แต่มันก็หายอันนี้ก็เป็นเครื่องที่สำคัญของพวกเราเหมือนกันนะ
2: ถ้าม
1: ี
2: ความ
1: คิ
2: ดม
1: ั่
2: น
1: คง
2: มากถ้า
1: ถึ
2: งว่าม
1: ี
2: วิชาที่ติดเข้าไปแทรกก็ความรู้นี้จะเป็นการเกิดอันตรายมาก
1: ก็เป็น
2: ทราบว่าแบบมีทางแบบป้องกันให้แบบวิชาที่ติดเข้าไปแทรกความไม่คิดมั่นคงมาก
1: โอ้ถ้ามีวิชาที่ติดเข้าไปมันก็ทุกข์เกิดขึ้นมาทั้งนั้นแหละมันก็มีทุกข์เกิดขึ้นมานั่นแหละ
2: อย่างว่าบุคคลขโมยนะก็ก็คิดว่าต้องตัดแต่ขโมยคนที่ไปทำในการนาฬิกาเนี่ยเขาคิดว่าเขาตัดแต่ได้ฆ่าคนแบบน
1: ี้
2: เพราะว่าม
1: ัน
2: จะเกิดอ
1: ะไรไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องคนพอกันมาอันนั้นคนยังไม่รู้จักท่านจะไม่ทำให้รู้ในธรรมะอันนี้อันนั้นคือคนยังไม่รู้จักแต่ว่าคนยังไม่รู้จักอันนั้นผิดไหมมันก็ผิดนะครับมันก็ผิดอยู่มิฉะนั้นท่านจึงให้ศึกษาท่านจึงให้ศึกษาบางคนมันก็ว่ามิจฉาทิฏฐิมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิของเขาใช่ไหมมันเป็นฉะนั้นฉะนั้นท่านจึงให้ศึกษาหาเหตุผลอันนี้ในมิจฉาทิฏฐิในสัมมาทิฏฐิอันนี้มันไปไม่จบมันมีอันตรายตามคันถ้ามันเป็นเช่นนั้นเลยมันทุกข์เป็นว่ามันไปโป้งเข้ามาสิ่งนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิกับสักว่าแต่ทำไปนะเอามันสักว่าแต่ทำไม่ได้หรอกตรงนี้นะมันสักว่าแต่ทำไม่ได้ไปโป้งก็ดีมันสักว่าแต่ทำด้วยถึงเขาจับมาได้เขาไปติดตะลังหรือเขาจะคิดแบบสักว่าจะติดตะลังเฉยๆอันนี้มันเป็นคำสมมติที่มันไม่มีนะที่มันไม่มีไอ้ความเป็นจริงอันนี้ที่สักแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิแล้วมันเป็นไม่เป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิสักแต่ว่าอย่างนี้มันเป็นคนแร่ท่อนอยู่แต่มันก็คงมีเหมือนกันนะมันคงมีเหมือนกันแต่คือคนไม่คือคนนั่นมันหลงไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่มันเป็นอย่างนั้นเช่นว่าแมวนะแมวอย่างนี้มันจะคุกหนูกินใครจะบาปแมวจะบาปหรือหนูมันจะบาปนี่อันนี้เรียกว่าสัตว์จำพวกทั้งหลายนี่มันเป็นกรรมของสัตว์อยู่แล้วจนกว่ามันไม่รู้อะไรมันเป็นอะไรเลย อันนี้มันก็ยังไม่เป็นบาปอะไรคือว่ามันเหนือบาปไปแล้วคือไม่อยู่ในล็อกอันนี้ไอ้ตรงนี้มันยืนไม่อยู่ในล็อกนี้มันอยู่ในล็อกนั้นตรงนั้นพวกนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่รับการพิจารณาไอ้กรรมของสัตว์สัพพะไปตรงนู้นมันผักไปตรงนู้นไม่ได้มารับจิตใจในตรงนี้อันนั้นเรียกว่าหลงจนกว่าที่มันเป็นอภัพสัตว์แล้วนะเป็นอภัพสัตว์มันเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็ที่เรียกว่ามันทำอย่างนี้เดี๋ยวมันต้นคนแต่สักแต่ว่าต้นคนฆ่าคนแต่สักแต่ว่าคนอันนี้ถ้ามันไม่พูดเอาเฉยๆมันก็คงเป็นไปไม่ได้จับไปติดตารางมันก็สบายใจเมื่อสักแต่ว่าติดตารางมันคงคิดไม่ได้นะอันนั้นเนี่ยอันนี้มามนุษย์กรรมก็ตรงอยู่ในวัยอันนั้นมีครอบอันนี้มันอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไอ้ความทุกข์กับความสุขเนี้ยมันเกิดจากการพ่อเห็นผิดเห็นถูกก็มีถ้ามันไม่รู้มันก็ยังไม่รู้จักเช่นว่าเรานะจะไปกรุงเทพนะเอากระเป๋าสตางค์ใส่ถุงไปก็ดีกันอยู่นะมาเดินลงบ้านไปจากบ้านไปไอ้เป๋าสตางค์มันดูดโอเคแต่เราก็เข้าใจผิดนะนึกว่าเป๋าสตางค์ก็ยังอยู่นะไอ้ความเสียใจมันก็ไม่มีเหมือนกันสบายใจแต่ว่ามันไม่สบายตลอดไปละเหตุมันน่ะเหตุที่ไม่สบายมันมีอยู่แต่ที่มันสบายในเวลานั้นเพราะเรายังไม่รู้เฉยๆที่เมื่อเราไปซื้อตั๋วรถไฟนั่นน่ะเราจะไปร่วมกระเป๋าในกระเป๋าสตางค์ในกระเป๋านั้นไม่มีนั่นแหละตอนนั้นเป็นทุกข์แล้วเมื่อรู้จักมันเป็นทุกข์เมื่อเรารู้จักเมื่อไม่รู้จักมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่ก็ว่ามันก็ชะลออยู่นั่นแหละชะลอให้เป็นจะให้ผลอยู่ให้ผลเมื่อเธอรู้จักก็ไม่จะเป็นทุกข์มันเป็นในทํานองอันนี้ไอ้ความไม่รู้จักก็ให้เราสบายก็มีสบายเพราะไม่รู้จักเหมือนกระเป๋าสตางค์มันตกหายไปนั่นน่ะแต่ไม่รู้จักขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์รู้จักความผิดถูกอย่างนี้แต่ก็เรากำหนดได้อย่างเดียวว่าอะไรก็ช่างมันอันนี้ผมก็เคยพิจารณาเหมือนกันคนเดียวพิจารณาไม่รู้ว่าหลงหรือไม่หลงนะไม่รู้จักนะเวลาภาวนาไปดิ้นทำไมถึงจะรู้จักว่าเราหลงหรือเรารู้ไม่รู้เกิดการพิจารณาหมุนเวียนทุกข์นี่แหละสำคัญมากมันเกิดทุกข์มันเกิดสุขเกิดทุกข์ที่มันมีไม่

0: ความดีใจด้วยวางความเสียใจไว้ให้มันรู้เท่าอยู่ความสม่ำเสมอของมันอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่มันจะเกิดขึ้นอีก
1: ถ้ายังไงถึงจะพิจารณาให้ยกแรกผ่านไปแต่ว่าบางทีเองรู้สึกว่ามันยังไม่พิจารณาถึงตามความจริงเลยไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้เลยว่ามันเป็นสุข
0: ใช่อันนี้มันก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะมันเป็นปัญหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันต้องสมรุ่นกันถ้ามันยังไม่เห็นเราก็พยายามจนกว่ามันจะเห็นเปรียบง่ายๆก็เหมือนเราเรียนหนังสือเราเขียนตัวนี้ยังไม่สวยไม่งามแล้วก็ต้องพยายามเขียนมันอยู่นั่นแหละมีอะไรเราก็เขียนพยายามนึกพยายามเขียนพยายามน่ะเรียกว่าพยายามเรียกว่าผมเขียนแต่พยายามอยู่ตรงนั้นนั่นก็มีเรื่องเท่านี้ที่จะพยายามให้มันรู้ให้มันเห็นแต่จะไปบังคับให้มันรู้เดี๋ยวนี้มันเห็นเดี๋ยวนี้มันร้อนเปลี่ยนใจมันจะลำบากนะเรื่องธรรมะนี่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อในการจิตเจ้าสม่ำเสมอในการปล่อยวางผมเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อนั่งสมาธิอย่างนี้เราจะอยากให้มันสงบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยิ่งมันวุ่นวายบางครั้งเราทำใจปล่อยให้สม่ำเสมอพอเอาเท้าขวาทับเข้าไปมือซ้ายทับมือขวาเข้าไปแล้วไม่ได้คิดอะไรมากมายมันสมดุลกันมันก็สงบเข้าไปอันนี้ต้องประกอบความเพียรต้องพยายามความเพียรหรือความเพียรจะหมดแล้ว มันไม่หมดมันไปจนอยู่ที่ความขี้เกียจนั่นเองมันไปจนอยู่ตรงนั้นต้องพยายามตรงนี้ไม่มีอะไรจะแก้ไขหรอกแก้ไขที่ต้องพยายามตรงนั้น
2: มันจะถอดร่างอันนี้เอาตัวนั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้ได้ไม่ได้ถอดนะมันเป็นเองนะครับจะถอดออกไปมันนั่งมันตัวเราจังไทยไปเป็นตัวเราตรงนั้นนี่ครับเรื่องตาขึ้นอย่างนี้มันก็ไม่เห็นดับตาจนเป็นตัวเราจริงๆทุกอย่างทุกส่วนทุกสิ่งไม่ได้สงสัยเลยค่ะเพียงว่าจิตมันเป็นมันแน่นอนนะมันไม่ง่วงไม่เหงาไม่มีนิวรณ์ตัวไหนใสสะอาดเพียงตัวเรามาประจันเรื่องของเราเองนะครับแหมอันมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นของมันไปได้จริงๆเรื่องตาเมื่อมันหายไปดับตาแล้วมันเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันเป็นอย่างเนี้ยอันนี้เราสมาธิจะพูดมีเรื่องสมาธิถ้าพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่รู้จักนะถ้าพูดไปก็หาว่าเราเป็นบ้าบางทีก็เป็นอย่างเขาว่าจริงๆเนี่ยก็เกิดไม่รู้เรื่องฉะนั้นนั้นเรื่องสมาธิเรื่องไม่รู้จักนะถ้าหากว่าเป็นเหตุผลอย่างอื่นนะเรานั่งสมาธิถึงจุดนี้เป็นอย่างนี้เกิดแล้วนั่งขึ้นมาขึ้นมาอย่างท่านเนี่ยอย่างท่านเนี่ยว่าเนี่ยตรงนี้จะมาเบียดเบียนผมยังไงพอนั่งปุ๊บต่อไปเนี่ยมันเกิดขึ้นมานะตัวท่านองค์นี้แหละมันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่ฐานนั่นจริงๆมาแล้วมาทำหอกมาทำอาวุธมาตวาดอะไรวุ่นแรงวุ่นวายนะอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีนะครับพรุ่งนี้ปรินนี้สองวันมาแล้วเราก็ดูเอออีตานี่คนมาเดี๋ยวนั้นระวังไงมันดีๆนะมันแน่ก็มีครับมันแน่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้อันนี้มันก็ไม่แน่ครับคราวมันเป็นมันก็เป็นไปคราวมันไม่เป็นมันก็เป็นไม่เป็นไปอันนี้เราจะไปเชื่อมันแน่นอนเลยนะดูแต่รู้เท่าที่ว่ามันมีขึ้นมาแล้วกับพุทธเจ้าท่านจึงตรัสอ่ะอย่าไปมั่นมันเลยท่านมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงหรอกวันนี้มันจะมาชกเราพรุ่งนี้มันจะมาไหว้เราอะไรหลายอย่างเลยหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ให้รู้มันจะดีกว่าที่คุณนั่นเรื่องสมาธินี่มันกว้างมากจะน้อมไปทางไหนก็เป็นไปจะทำน้ำมนต์ก็เป็นน้ำมนต์จะทำหน้าอะไรมันก็เป็นอะไรมันได้ดีไปได้หลายอย่างไปครับขนาดนั้นมันเสื่อมอันนี้มันเสื่อมที่นี่เรื่องจิตใจคงเป็นสมาธินี่กับเป็นวิปัสสนานี่โอ้ยมันไกลกันมากวิปัสสนาเดินสมพงจะลืมตาก็ได้จะหลับตาก็ได้มันรู้อยู่อย่างนั้นน่ะมันมีอยู่คือมันเข้าใจแหละอย่างเงี้ยที่ไอ้สมาธินี่ถ้าติดเข้าไปแล้วก็เรียกว่าโอ้โหไม่อยากกินข้าวอย่างนั้นแหละนั่งมันก็ทั้งวันก็ทั้งคืนนั่งก็ตลอดจนเป็นบ้าบ้าบอๆก็มีเป็นบ้าแต่ยิ่งดีเท่านั้นไอ้พวกนี้ ไอ้คนเราก็จะชอบ

0: นั่งมาได้จะไปโน้นแต่ไม่ไปเล่าอะไรที่เรื่องเราไม่รู้จักไงมาพูดให้มนุษย์ฟังนะไอ้คนก็เชื่อในทางที่ไม่รู้จักนั่นแหละเอออะไรที่รู้เราก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกพูดที่ไม่รู้จักมนุษย์มันเชื่อมันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไอ้พระพุทธเจ้าแสดงให้มันเชื่อในการรู้ไอ้คนเราถ้ารู้นะมันไม่ค่อยเชื่อนี่มันแปลกแบบนี้นะไอ้ถ้าพูดที่เรื่องพรหมโลกที่เรื่องเทวราอารักษ์ทั้งหลายโอ้โหมันเชื่อได้เกินมนุษย์นี่มันก็แปลกเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันฉลาดมันก็โง่เหมือนกันนะมันแปลกเหมือนกันอย่างนี้มนุษย์เรามันชอบเป็นอย่างนั้นครับทีนี้เรื่องทางศาสนาเราก็เรียกว่าคันธาธุระวิปัสสนาธุระคันธาธุระในการศึกษาอย่างที่เราศึกษากันพอเนี่ยวิปัสสนาธุระคือมาพิจารณาให้มันแยกคายในความรู้เราทั้งหลายมาทำให้มันถูกต้องให้มันเป็นไปตามให้มันตรงกับจิตใจมันมาใช้เรียกว่าเป็นปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันไม่มีมากอะไรนะมันมากเฉพาะจิตใจของมนุษย์มันไม่ลงกันเท่านั้นเองไอ้คนนี้เห็นอย่างนั้นคนนั้นเห็นอย่างนี้มันไม่มีจบสักทีหรอกผลที่สุดก็เลยเกิดอันตรายหลายอย่างเหตุไม่ระงับอยู่ข้างนอกต้องระงับอยู่ข้างในอันนั้นผมก็เรียกว่าได้อบรมลูกศิษย์มานี่หลายหมื่นหลายแสนคนเหมือนกันนะมันก็เห็นมันเป็นแค่นั้นครับจะให้ท่านองค์นี้กับองค์เนี้ยไปเรียนมาไหนศึกษาธรรมะกันตะทีเต้นเอาลองกันไม่มีทางจบแล้วไม่มีจบอันนี้มันจบไม่ได้มันกลมวงขนาดนี้มันจบไม่ได้นะวงขนาดนี้ก็จบไม่ได้ก็เพราะมันกลมนี่เอาทีละเรื่องดูสิมันเป็นวัฏฏะมันพูดไปตามวัฏฏะจิตเราก็เป็นวัฏฏะอยู่แล้วนะก็พูดกันตามวัฏฏะพูดไปตามวัฏฏะนี่อย่างคนเคยเท่าไหร่ฟังไงไอ้หลานตาจะหลานเนี่ยตาจะไปไหนก็จะไปเผาศพครับตัวคนตายตาคนตายแล้วมันไปเป็นอะไรมันไปเป็นผีตาเขาว่าเด็กมันถามนะตาผีตายแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นสางตาสางมันตายแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นคางแดงตาคางแดงตายแล้วมันเป็นอะไรไม่ไปไม่ได้ไปมันเป็นคนพ่อคนแม่มันเลยคือมันไม่รู้เรื่องของมันครับนี่แหละเรื่องมันไม่จบโอเคให้ท่านวิ่งไปข้างหน้าเดี๋ยวผมจะไล่ท่านเดียวท่านจะหมดที่ไปไหมวิ่งไปโจรที่เท่านั้นแหละเออเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ครับมันเรื่องมันโลกแตกเนี่ยเอาเรื่องอย่างนี้เราอย่าไปเอาเหตุผลจนกว่ามันอย่างนั้นเลยมันไม่จบครับเหตุผลนั้นไม่จบถ้าจะพูดอะไรแล้วก็แหละโลกเราจะต้องมีเหตุผลนั่นน่ะเหตุผลในส่วนศีลธรรมเนี่ยถ้าเหตุผลอย่างลึกลับไม่มีเหตุผลถ้ามีเหตุผลไม่จบนะทุกคนมันมีเหตุผลทั้งนั้นนะมีเหตุที่มันหมดเหตุแล้วผลคือปานิพานไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีผลนอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์นอกเกิดเหนือตายนั้นไม่ต้องเถียงกันแล้วพวกเราเนี่ยนะไม่มีอะไรจะเถียงแล้วเนี่ยไอ้เรามันเรียนก็ครึ่งๆจะเถียงกันน่ะเถียงอะไรมันถูกของใครของใครแต่นั้นน่ะมันไม่จบมันเรื่องมันไม่จบมันวงมันกลมมันก็ไร่กันไปเรียกว่าไอ้แค่หลานเท่านั้นแหละเรียกว่าพวกมาด่าหลานเท่านั้นแหละมันไปไม่ได้หรือทำไงล่ะเนี่ยขอให้พวกเราทั้งหลายเข้าใจว่าในการปฏิบัติอย่างนี้ให้มันดูใหญ่จะพุ่งออกไปมันมากเลยผมตามพอแรงเงื่อนกันอันนี้ตามไปแล้วครับมันยิ่งไกลไปย้อนกลับมาดูต้นทีว่าวันนี้ใจเราสบายเนี่ยมันสบายเพราะอะไรวันนี้ใจเรามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่มันมาเกิดมาได้ร้อยหรอกครับมันเป็นทุกข์มันมีอะไรนั่นแหละเหตุมันแล้วตามเหตุมันทุกข์ปล่อยพวกแก้ไว้นี่มันแตกเนี่ยมันจะเป็นนี่แก้ไว้มันทำไมมันถึงแตกมันเป็นทุกข์แก้ไว้นี่คืออะไรเราจะถามกันแก้ไว้นี่มันแตกไอ้ของมันแตกเนี่ยแก้วนี้คืออะไรถามมันไปแก้วนี้มันก็ไม่รู้จักมันเป็นแก้วสมมุติไม่รู้มันเป็นอะไรมันก็ไม่บอกวันนะเกิดมาแล้วมันแตกมันแตกทำไมเราถึงเป็นทุกข์เพราะเราเข้าใจว่าของเราไอ้ของเราทำไมเราถึงเห็นมันแตกเล่านี่เนี่ยเราวนไปวนมาครับวกไปวนมาแล้วโอ้รู้ที่ไม่มีอะไรมันจะหายไปครับนอกจากเราก็ไปยึดมันเท่านั้นเ อันนี้มันไม่รู้จักว่าใครมันใครรู้จักว่ามันเป็นแก้วไหมเนี่ยก็ไม่รู้จักไปนะมันเป็นธาตุเป็นวัตถุเฉยๆเท่านั้นเนี่ยเราเรียกว่าแก้วมันก็เป็นแก้วโดยสมมุติแต่ที่จริงมันไม่มีอะไรนี่ครับเอ็นมันมีอะไรไหมมันก็ไม่มีอะไรครับเพิ่งมันจะแตกไปนี่แก้วนี่มันก็ไม่เสียหายอะไรครับมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนตัวเราโน้นไม่แตกมันทำไมมันทุกข์อ่ะนี่ใช่ไหมอย่างต้นไม้ในสวนเรานี่ทุกตัวทุกต้นน่ะถ้าหากว่าเราเราทุกคนจะไปเกิดอยู่ทุกต้นไม้ต้นละมุดหมักต้นลำใหญ่ที่ดีในสวนเลยนะเราอยู่บนบ้านแต่เราไปเกิดเป็นร่วงอยู่ทุกต้นในวัดตรงนี้ของมันนั้นเนี่ยทำไมจะเป็นงั้นนะเรามีสวนอยู่สักร้อยไร่ปลูกลำไยคนเดียวให้คนมีดมาฟันที่ไปตัดที่โป๊กโป๊กอ้าวตั้งไงเป็นวังใครมาตัดต้นมันถูกเราเดินนะมั้ยไปรู้ก็ไปตัดต้นลำไยเราเอาแล้วถูกเราแล้วนะเจ็บปวดเลยนั่นนะครับเนี่ยคือตัวประธานนี่เป็นตัวหนอนไปอยู่นั่นมันไม่มีรูปหรอกครับมันไปยึดเลยตรงนั้นถ้าเราไปตัดไม้ในป่าเราก็เฉยใช่ไหมอันนี้มันเพราะว่าไม้ในป่าไม่ใช่ไม้เรานี่น่ะอันนี้ไปตัดต้นลำไยจะได้เรียกว่าของเราก็ทุกข์นี่ดีไม่ดีก็ฆ่าก็แกงกันได้เกิดเรื่องเกิดราวกันไปนี่แหละครับตัวประธานนั่นเองแต่นี่พบหนึ่งต้นไม้ต้นชาเราเข้าใจของเราจริงๆเนี่ยนี่เดี๋ยวรู้มันซะหลบของเราแต่ให้เรารู้เข้าไปซ้อนเข้าไปอีกว่าอันนั้นของเราเนี่ยโดยฐานที่สมมติถ้ามันจะเอาจริงจริงจังๆเราก็ปล่อยมันนะเราไม่ต้องเป็นทุกข์มันก็ต้องมาตัวหนึ่งนะมาตัวนึงมันฮึบเลี้ยงมันยากลำบากจับเชือกมันวิ่งแล้วก็จับมันไว้อย่าเพิ่งปล่อยมันครับถ้ามันวิ่งเต็มที่มันอย่าไปจับมันนะครับปล่อยนะเดี๋ยวมือมันจะขาดนะให้มันไปเตะโซ่กับมาอย่าให้เราเสียอะไรนะถ้าเราจับให้มันแน่แน่มือเราขาดปล่อยไหมถ้ามันไปขนาดนึงเราตึงมันไว้เกี่ยวเราสู้มันได้อะไรทุกอย่างของมันกันเนี่ยร่างกายของเรานี่ของมันกันสามารถจึงดีดีเหมือนกันถ้ามันป่วยขนาดนึงเราก็ให้ยามันรักษามันไปนะถ้ามันเอาเต็มที่ไม่ไหวเราก็ให้มันเลยครับอย่าไปยุ่งกับมันด้วยอามันไปละมันมีท่อนนี้เท่านั้นแหละมันเกิดมาแล้วมันก็ไปมันหมดที่จะรักษากันแล้วเนี่ยมันหมดที่ของมันแล้วให้มีที่จบอย่างนั้นสิแต่เราไม่ค่อยจะคิดกันอย่างนั้นนะเรามีตาคนหนึ่งมียายคนหนึ่งรักพ่อรักแม่รักตารักยายอยากจะให้ท่านอยู่นานๆนะนี่ได้80ปีก็ขอ90ปี90ปีก็ขอ100ปี100ปีก็ขอ150ปี150ปีก็ขอ200ปีว่ะนี่ไอ้ความคิดอะไรเงี้ยมันถูกหรือเปล่าเราไม่คิดดูนะแต่ว่าความคิดมันมีทุกคนอยากให้อยู่นานๆแต่ว่ามันอยู่นานไม่ได้ถ้ามันถึงที่ถึงสมัยมันเราก็ให้ไปเราอย่าให้มันเป็นทุกข์นะรู้จักขอบเขตนี่เรียกว่าผู้รู้นี่ก็เรียกว่าของเราของเราก็ไม่ใช่ของเรามันปนกันอยู่เนี่ยของเราโดยฐานที่สมมติของเรามีที่ไหนไม่ใช่ของเรามีที่นั่นเข้าใจไหมให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าเรายังใช้มันอยู่ก็เป็นของเราใช้อยู่ถ้ามันจะไปยิงหรือเราจะไปจากมันเราก็ไม่ใช่ของเราแล้วนี่อันนี้กับตัวของเราเนี่ยมันของคนละอย่างอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเรานะบางทีเราก็ไปก่อนของเรายังอยู่ใช่ไหมบางทีก็ของเราไปก่อนเราก็ยังอยู่นี่ครับเนี่ยมันคนสองคนเท่านี้เมื่อไรมันจะแยกกันเราก็ยังไม่รู้เราให้รู้มันแล้วเราต้องแยกกันอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเราไอ้ของสองอย่างเนี่ยมันต่างที่ของไม่แน่นอนทั้งนั้นแหละเราใช้ไปเพื่อปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้ใช้แก้วใบนี้เพื่อดื่มน้ำเพื่อได้ทำงานชีวิตเป็นอยู่แต่นั้นเนี่ยจะไม่มีอะไรถ้าหากวันนี้ใช้แก้วใบนี้แล้วก็ทิ้งมันไปอันนี้ไม่ใช่ของเราแล้วตัวเราก็ไม่ใช่เราของเรามันก็ไม่มีไอ้ของจริงๆมันไม่มีทุกอย่างอาชีพเรามาพิจารณาชนีเป็นโทษก็มีนะเป็นโทษก็มีนะยังเราเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่คนน่ะมีรูปเกิดขึ้นมาแล้วนี่เราเรียนธรรมะแม่เราไปบวชก็ต้องพ่อไปศึกษาธรรมะไม่ใช่ของเรานะนะออกไปเป็นฆราวาสแล้วก็ช่างมันเถอะลูกมันไม่ใช่ของเราแล้ววางทีนี้ก็วางไม่ได้ละชิบหายนะนี่อันนี้มันชิบหาย ม่ให้เข้าใจอย่างนี้นะมันไม่ตรงไปอย่างนี้นะมันสับซ้อนกันนะอันนี้พ่อได้ไปเรียนมาใช่ของพ่อวัดประพงอ่ะไปอยู่ป่าคราวนั้นกับท่านสอนในเล็ดขาดด้วยนะอย่าไปทำเช่นนั้นมันมีพ่อจะใช้นะระวังให้มันดีๆนะมันซ้อนกันเดี๋ยวนี้ไอ้ที่เดียวไม่ใช่ของเราเราที่ไหนเราวัดระวังอ่ะละเอาไปเอาใส่ทานในล้างให้ดีนะลูกนะเก็บไปให้ดีเช็ดให้ดีเดี๋ยวมันจะแตกแล้วพูดไปเถอะต้องไปในทำนองนี้นี่เรียกว่าพูดปฏิบัติธรรมฉะนั้นผมจึงได้ตัดมาเอาละไม่ต้องเรียนเนี่ยนะพอตอนนี้ก็พอเนี่ยจุดมันอยู่ตรงนี้แต่มันพูดชุดตรงนี้มันก็พอแล้วนะเนี่ยแล้วผมจึงได้พูดวันนั้นว่าก็คงจะไม่รู้ว่าเราเรียนกันมานานๆเกิดมาพ่อแม่ศึกษาหรือมันคนในอย่างกันแต่ว่าเรียนผลทุกข์ไม่ได้เรียนเอาอันนั้นได้นั้นมาได้ที่เกิดผลทุกข์อย่างเงี้ยอันนั้นเสียไปแต่ก็เป็นทุกข์อยู่ได้นั้นมาแต่ก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยเราเรียนขนาดนั้นธรรมะไม่ใช่ว่างั้นเอาอันนั้นไปเผาสมมติใดมาไม่ให้มันเป็นทุกข์เสียไปไม่ให้มันเป็นทุกข์มันมีต่างอย่างเงี้ยเรียนทางโลกได้นั้นมาเราไม่ให้มันเป็นทุกข์แต่ว่าได้มามันก็ยิ่งเพิ่มจนไม่รู้จักทุกข์คือมันมากขนาดมันก็ทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์ก็เพราะมันทุกข์อย่างนั้นมันเห็นตัวมันมืดอยู่แต่พระพุทธเจ้าแต่ไม่ถึงว่าไอ้การพ้นทุกข์ไม่ถึงว่าการมีทรัพย์มากการมีอะไรมากมากการมีความรู้อะไรมากมากท่านหมายถึงนั่นคนมีทรัพย์มากเยอะไปเห็นไหมคนมีความรู้มากเยอะไปเห็นไม่พ้นทุกข์ไหมมีไหมอย่างนี้ท่านหมายถึงความถูกต้องให้มันรู้จักกระเรื่องอย่างความเพียรอันนี้มันแก้วอะไรดึงคิดดึงแก้หรือไม่นี่มีพวกโรคทั้งนั้นก็คงเขียนกันจนไปจนอุตรุดแล้วนี่นะไม่จบเลยมันเป็นอันนั้นอันนี้วันหนึ่งผมนั่งเรือข้ามแม่น้ำกับด็อกเตอร์มาจากฝรั่งด็อกเตอร์ไอ้คนนั่นก็เคยมาปฏิบัติด้วยนะแก้ขัดในการทำวัดสวดมนต์ในการทำวัดสวดมนต์เหมือนร้องร้องเพลงเล่นเท่านั้นเรื่องว่าร้องเพลงเล่นก็ร้องไปเถอะก็เราชอบการฟังเพลงอยู่ก็ร้องเพลงเล่นไปนั่นแหละแต่ไม่รู้จักแต่มันวุ่นวายหลายนะจะได้มาพูดถึงเรื่องเรื่องต่ออะไรกันเนี่ยเอามาพูดถึงเรื่องเคมีอะไรกันเราก็ไม่รู้อย่างเขาเนี่ยมาพูดถึงน้ำกับไฟนี่แหละนั่งเรือไปถามเขาว่าอันนี้คืออะไรน้ำอะไรมันเป็นน้ำเขาก็บอกว่าอันนั้นผสมไปนั่นอะไรมันเป็นอันนั้นไปอยู่ต้องก็ถามไปเรื่อยเลยไม่ตอบไม่ได้ครับ นั่งไปอะไรมันเป็นไฟเขาบอกอันนั้นมันผสมผสมเป็นไฟอะไรมันเป็นอันนั้นตอบอีกผมถามไปเรื่อยครับได้ไม่มีอะไรก็ได้หมดเอ้ยไม่ดีไม่จริงไม่จริงผมมาไม่ต้องพูดมันมากเขาเรียกว่าไฟก็ไฟซะก็แล้วกันเขาเรียกว่าน้ำก็ว่าน้ำกันก็พอกันแล
1: ้
0: ว
1: เวลาไม่พอเวลาน้อยโยมมาเยี่ยมหลายวันแล้วไม่ใครได้พูดกันไม่เคยได้ถามเพราะว่าวัดประพงมันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใคร
2: ช
1: ิติยานูยองของชิติยานูมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดต่อโพง3คืนและจะมาพักอยู่ที่วัดปานานาชาตินี่3คืนอีก2คืนก็จะไปกันนะฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมวัดน้องตะพงแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยแต่ก็ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรคงอยู่ปารีสคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ไปอย่างภาคการผลิตพร้อมทั้งใช้ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวกระจายรายได้กลับสู่ชนบท ควบคู่ไปกับการลงทุนเชิงโครงสร้างด้านสังคมเช่นนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและการศึกษาทั่วหน้าซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานทั่วประเทศไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหรือนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้นอย่างไรก็ตามนายวิรชัยยังกล่าวอีกว่าเมื่อมองไปข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างออกไปในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะถัดไปซึ่งโจทย์ใหม่เหล่านี้จะมีความซับซ้อนและต้องการแนวทางรับมือที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นและพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือประชาชนและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างยังได้รับผลกระทบหนักประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นางสาวสุภมาศเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในส่วนพักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิ์การประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยนางสาวสุภมาศได้ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อจัดเตรียมเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนด้วยชวิษาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักให้โรงพยาบาลทุกแห่งป้องกันระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหลักให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่อง
6: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้โดยนายพัฒนากล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าแผนรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์จึงกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพุ่งพิงระหว่างแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงและสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพุ่งพิงรวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ขอให้ทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง medical shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้เพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศล่าสุดมีจังหวัดได้รับผลกระทบ20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม135แห่งให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมสะสมแล้ว 352,254 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 106,229 รายคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,286 รายสนับสนุนยาเวชภัณฑ์สะสม 506,078 รายการและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดบริการ323แห่งนฤมลอุดมพรรายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้และจัดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที นายพชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ MT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและส่งสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตการจัดระบบข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินอีกทั้งศูนย์ปฏิบัติการได้กำหนดให้มีการซ้อมใหญ่แผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงในเดือนหน้าเพื่อทดสอบความรวดเร็วในการกู้คืนข้อมูลโดยตั้งเป้าว่าระบบงานที่สำคัญจะต้องกลับมาให้บริการประชาชนได้ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: นายชนพัฒน์ตันจะมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
8: วันนี้ได้มาคุยกับท็อปส์นะครับต้องเรียนว่าสิ่งที่เรามีความกังวลก็คือว่าสาขาที่ปิดไปแล้วเราอยากให้เร่งฟื้นฟูกลับมาเพื่อให้บริการประการที่2คือสินค้าต้องมีเพียงพอนะครับหลายๆแห่งเนี่ยมีการสต็อกไว้3เท่า6เท่ากว่าปกติแล้วก็ตรงนี้กรมการค้าภายในก็พร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในกรณีที่การขนส่งมีปัญหาบางที่ในแหล่งผลิตได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราก็จะใช้วิธีเชื่อมโยงแต่จุดอื่นมาแทนสิ่งที่อยากจะฝากทุกห้างคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมให้บริการก็อยากจะฝากถึงประชาชนด้วยว่าจากที่เราได้รับการบอกเล่าเนี่ยจริงๆสินค้ามีความพอเพียงและไม่น่ามีอะไรน่าวิตก
7: นายชนพัฒน์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยจัดรับจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่และจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานคร20จุดส่วนต่างจังหวัดจะจัดจำหน่ายสัปดาห์ละ3ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมตั้งเป้าให้มีจุดจำหน่ายมากกว่า 3,000 จุดทั่วประเทศอุริมปราศภาภาครายงาน
2: การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูโครงการ43แห่งที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
9: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆว่ามีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบประมาณ43โครงการโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เคหะชุมชนคลองจันและเคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งขณะนี้การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการเตรียมมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วส่วนมาตรการเยียวยาการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อเป ็นระยะเวลาเบื้องต้น 2-3 เดือนโดยจะพิจารณาตามระดับความเสียหายและผลกระทบของประชาชนแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือถึงธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อขอความอนุเคราะห์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูอาชีพ
10: ส่วนที่เยียวยาตอนนี้เราก็เตรียมมาตรการในการที่จะปลอดค่าเช่าบ้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าซื้อนะครับที่ทางพี่น้องได้ผ่อนกับการเคหะนะครับตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่เนื่องจากว่ามีพี่น้องที่รับผลกระทบแตกต่างกันนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดนะครับถ้าลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับอย่างน้อย2เดือน3เดือนเนี้ยก็ต้องปลอดทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถตั้งต้นตั้งชีวิตได้นะครับแล้วก็ในส่วนการแห่งชาติเองเราก็ทำหนังสือถึง3ธนาคารด้วยนะครับมีกรุงไทยออมสินธนาคารสงเคราะห์นะครับที่จะขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลยนะครับก็คือเรียกว่าช่วยกันเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีวงเงินในการที่จะมาซ่อมแซมบ้านนะครับและรวมถึงวงเงินที่จะมาทำเรื่องของอาชีพต่อ
9: นายทวีพงศ์กล่าวว่าแม้ประชาชนในพื้นที่คลองจันทน์ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของห้องชุดที่ซื้อไปแล้วแต่หลายคนประกอบอาชีพค้าขายโดยรอบพื้นที่และได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมบางรายสูญเสียทรัพย์สินและเงินทุนทำมาหากินการเคหะแห่งชาติจึงพยายามหาแนวทางช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยพื้นที่ด้านปศุสัตว์ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน30จังหวัดสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 1,850,000 ตัว
11: นายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18,500,000 ตัวส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรและแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 รายตัวระยะเผชิญเหตุกรมได้จัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1,900,000 ตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งการเร่งรัดจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมปศุสัตว์จะจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดในการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง
12: ผลกระทบนะครับในเชิงของพื้นที่เนี่ยของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีจำนวน30จังหวัดนะครับ134อำเภอนะครับก็ในเรื่องของเกษตรกรนะครับก็ผู้ได้รับผลกระทบ 27,464 รายนะครับส่วนสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ประมาณ 18,500,000 กว่าตัวนะครับส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกนะครับ18ล้านกว่าตัวนะครับแล้วก็มีโคกระบือสุกรนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็มีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,000 กว่าไร่นะครับซึ่งขอนำเรียนว่าเป็นเรื่องของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะครับตัวเลข18กว่าล้านนะครับส่วนเรื่องของความเสียหายความสูญเสียนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจและยืนยันที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับ
11: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังกล่าวอีกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ชาวนันมาลีรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทั่วฟ้า
2: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและ
13: ความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการตุรกีปากีสถานอียิปต์และซาอุดีอาระเบียหรือกลุ่มประเทศอาฟูออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียโดยถือเป็นการยกระดับความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายที่ไม่สามารถอ้างความชอบธรรมและการยอมรับไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เหตุผลใดก็ตามกลุ่มประเทศอาโฟยังสนับสนุนให้ซาอุดีอาระเบียดำเนินมาตรการและกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอบโต้การโจมตีและป้องปรามภัยคุกคามจากกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีต่อเป้าหมายในซาอุดีอาระเบียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายขณะที่หลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตรวม7คนออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทบทวนข้อตกลงการจัดหาน้ำมันดีเซลกับรัสเซียเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเมื่อปี2565เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของชาวอเมริกันถูกนำไปใช้สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกพร้อมกันนี้รัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียเป็นการชั่วคราวขณะที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินการข้อตกลงดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันและช่วยให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในช่วงวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากร
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการ

0: นั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระแล้วต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับและเตือนตนเอง
1: ท่านนามยังปปาจิตาปิ

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทงามตำบลไทงามอำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน

ำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบากอส065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568

พระแม่ครูบาอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไซงามตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้1คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท2บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยกุลงามดี1กอง 100,000 บาท3คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท1คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท1แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท2คุณแม่ศีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท3ผอ.นิกรพันธ์เขตกิ

คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท6คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท7นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงษ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท8คุณแม่นนวิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนัดทอง1กอง 10,000 บาท9คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท10คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อนุ่มคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวนิสราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท11ท่าทรายวังบัว

1. คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท 2. คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท 3. คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท 4. คุณสว่างสงไข่1กอง 5,000 บาท 5. คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท 6. อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท 7. คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8. คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท 9. คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อถึงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท 10. คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์1กอง 5,000 บาท 11. คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท 12. คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13. คุณสมโพธิ์คุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท 14. คุณแม่สำเริงสุธรรมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท 15. คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท 16. คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมิดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท 1. คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท 2. คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท 3. คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท 4. อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท 5. คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1. คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท 2. คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าผ้าบาท1ใบ 1,000 บาท 1. คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท 2. คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์บาท1ใบ 1,000 บาท 3. คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1. คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท 1. คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท 1. คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์สี1ชุด500บาท 2. คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท 1. คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท 2. คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. คุณบัวลอยสีทา200บาท 2. คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335 สำนักงานวัดกุบาก๊อต065-414-4599 แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803 ดีเจสด 084-593-2698 ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ 2. โรงครัววัดป่าไซงาม 3. คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล 4. คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน 5. เจนนี่ฝรั่งแช่บ๊วยร้านสิริเพนน้องออมพนักงานอบต.พอ.สมชายครูสิริเพนเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บ๊วย 6. ร้านพลอยการเกษตร 7. ร้านมั่งมีการเกษตร 8. บ้านใบบุญกิตติมา 9. คุณประสิทธิ์บนชอดฟาร์ม 10. คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม 11. คุณพรสุดาแก้วถึง 12. อาจารย์จเดชอาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช 13. ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไซงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินพร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุธมาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉไนหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20

ดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไซงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงคุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนศรีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไซงาม28คุณทองย้อยจิตอาสาคุณอำพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่สาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสตาถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุจดีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศัตเลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาจำดีสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนิณราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46คุณชนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อึ่งวัดตาขีดธรรมาราม48คุณอ่อนทิพย์เกตสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่โอ้นเลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มลายสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอมคุณคงเดชรักขิดธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568 0944ขออนุโมทนา

รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

เตรียมพร้อมต้องสังเกตนะอันนี้แต่หลวงปู่ละไมท่านก็บอกว่าปัญญาอยู่ที่หูที่ตานะเราต้องสังเกตต้องคอยดูนะบางทีเราคิดว่านะยังเราคงยังไม่ได้ทำหรอกอันนี้มันไม่แน่นะเพราะถ้าเราบวชนานขึ้นเราก็จะไล่ลำดับขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นต้องศึกษานะเรียนรู้ฉะนั้นนี่ก็เป็นการอธิษฐานเข้าพรรษาเรียบร้อยฉะนั้นการอธิษฐานเข้าพรรษาแล้วภิกษุจะต้องมีหนึ่งกำหนดเขตและเขตอาวาสที่เราบอกอาวาเสก็คืออาวาสแต่ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะอยู่ในอาวาสนี้ต่อไตรมาสเราเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นนะถ้าได้สัปดาห์ไปได้ไม่เกิน7วันเช่นพ่อแม่ป่วยครูบาอาจารย์ป่วยแต่ไปช่วยกิจสงฆ์ไปทำธุระจำเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยนะอย่างพยานไประงับปฏิกรณ์นะอันนี้ก็ไปได้นะถ้าไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ไปเหมือนกับบางทีเราก็สถาไปคารวะครูบาอาจารย์แต่นี่ก็เกี่ยวกับเรื่องการจำพรรษานะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดเขตถ้าเขตก็คือบริเวณวัดของเรานะก่อนอรุณขึ้นนะห้ามออกนอกเขตก่อนถ้าทำไมอย่างนั้นพรรษาเราจะขาดถ้าต้องดูอรุณขึ้นก็คือหมายถึงว่าดูลายมือถ้าดูลายมือให้เห็นชัดเจนเห็นใบไม้อ่อนใบไม้แก่รู้ว่าใบไม้อ่อนใบไม้แก่หรือแสงอรุณขึ้นมานะอย่างรู้แสงอรุณขึ้นมาโดยเวลาโดยประมาณก็ตีห้าครึ่งแต่นี่ก็เอาแน่ๆก็คือตีห้าครึ่งนะฉะนั้นขอนอกบิณฑบาตนะแล้วก็นะคือจะมืดช้าลงไปเรื่อยๆแต่จะสว่างช้าลงไปเรื่อยๆเพราะเริ่มเดี๋ยวเขาจะไข้เข้าฤดูหนาวนะไปปลายพรรษาก็จะแต่สว่างช้าอย่างฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังแต่เรื่องของเขตและแล้วก็การอยู่ในพรรษานี้เราต้องได้ตั้งสัจจะอธิษฐานนะถ้าพรรษาขาดไม่สามารถภาวนาได้และไม่สามารถภาวนาในคณะสงฆ์ได้ในวันออกพรรษานะฉะนั้นอันนี้เราจึงต้องตั้งมั่นนะในเรื่องการตั้งสัจจะอธิษฐานและการอยู่ร่วมกัน3เดือนถ้าอยู่กัน3เดือนนี้ก็นานพอสมควรนะฉะนั้นถ้าบางสิ่งบางอย่างท่านจึงต้องให้ มีคำตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อสร้างความดีนะเพราะสัจจะท่านเปรียบเหมือนหางเสือที่จะบังคับเรือนะบังคับเรือให้เล่นไปตามเป้าหมายนะถึงจะเจอกระแสน้ำขนาดไหนถ้ามีหางเสือนะก็สามารถจะคัดไม่ให้เรือนะไปทั่วนะอันนี้สัจจะนี่ก็เหมือนกันนะฤาษีขาตบะพระขาดศีลดีไรโพยหรือว่าสตรีไรยังอายชายและสัจจะพระไรศีลหินผุผุอันนี้อันตรายนะฉะนั้นปีนี้ก็เลยมีการตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นมาเพื่อจะได้ปฏิบัติเพิ่มพูนนำบารมีของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าอย่างพระสารีบุตรท่านก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าขอให้ได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวานะท่านก็บำเพ็ญมาจะได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวานาวิสาขาก็ขออธิษฐานว่าขอให้ได้เป็นมหาวสิกาผู้ยิ่งใหญ่นะมาเป็นผู้ยิ่งแปลว่าใหญ่ท่านเป็นมหาวสิกาแต่ส่วนมากก็ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานเท่านั้นนะฉะนั้นในช่วงเข้าพรรษานะก็จึงให้มีการตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อบังคับตนเองนะให้มีสัจจะนะคนเราถ้าไม่มีสัจจะแล้ว ทำอะไรยากที่จะสำเร็จนะเพราะเจออะไรก็หวั่นไหวนะฉะนั้นอันนี้ก็จะอ่านให้เป็นสักขีพยานนะเราจะทำเล่นๆไม่ได้นะสัจจะความจริงใจถ้าเราทำไม่ได้มันจะทำให้เรานั้นขาดบารมีนะกลายเป็นคนเลาะและโลเลทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จนะวันนี้เราก็อนุโมทนาสาธุกับนะพระใหม่ที่ตั้งสัจจะอธิษฐานนะฉะนั้นเราต้องจำไว้เลยว่านะมารบ่มีบารมีบ่เกิดนะ
พอตั้งสัจจะอธิษฐานไปปุ๊บมารมาเลยนะนะบอกจะไม่นอนจะไว้จำวัดก่อนเที่ยงคืนนะแม่นะทุกวันก็ไม่เป็นไรนะพอตั้งสัจจะอธิษฐานโอ้ยมันนานจังนะดูนาฬิกาแล้วดูแล้วดูอีกนะโอ้ยดูไปโอ้โหนะเพิ่ง4 ทุ่ม 5 ทุ่มนะอันนี้มารนะ แต่มารมันมาคอยขัดขวางเหมือนพระเจ้าของเรานะบอกว่าตั้งสัจจะว่าแม่เลือดเนื้อนางเอ็นกระดูกของเราจึงเหือดแห้งไปก็ตามที่นะถ้าเราไม่ตัดสรู้เราจะไม่ลุกจากที่นี่เท่านั้นเองนะมารมาเลยนะฉะนั้นอันนี้ต้องต่อสู้กับมารนะไม่ใช่ว่าตั้งสัจจะปุ๊บมันไม่ง่าย คือมันไม่ง่ายแต่อันนี้เราก็เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีนะสัจจะบารมีของเราเนี่ยอาจจะได้ไม่ได้นะอันนี้แหละนะบางครั้งเราไม่ตั้งสัจจะมันเหมือนทําได้นะแต่พอตั้งไปแล้วมันอู้ยนะนะมารมันมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันนะวันนี้จะไม่นอนจําวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งตลอดไตรมาสนะนะวันพระนี่บางทีมันก็อู้ยนะแล้วมันก็ง่วงนะนะเพราะฉะนั้นเวลาไม่ตั้งเนี่ยมันเหมือนสบายสบายอันนี้เขาเรียกว่าคือการตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นมาแล้วมารมาทันทีเรียกว่านะพวกมารทั้งหลายเนี่ยกลัวว่า เราจะพ้นจากบริวารของเขาเพราะเราถูกเป็นบริวารของเขามานานนานแสนนานนะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็ไม่หลุดพ้นจากการเป็นบริวารของพวกเสนามารถ้าเกิดตาตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นดังฉะนั้นอันนี้เราก็จะได้ฝึกจิตใจให้เข้มแข็งอันนี้แหละนะคือทุกอย่างแต่มันต้องทดสอบนะที่สนามรบนะสนามรบนะคือบางทีไม่มีประสบการณ์นะบางทีพาใหม่สมัครกู้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะพอทำจริงโอ้โหนะ นะมันดูเหมือนง่ายๆนะแต่พอทำจริงๆนั้นโอ้นะ อันนี้แหละนะถ้าผ่านได้ถ้าผ่านคำสัจจาธิฐานนี้ได้อันนี้นะรับประกันนะรับประกันว่าจะทำอะไรนั้นก็จะสามารถที่จะอดทนต่อสู้อันนี้บารมีนั่นแหละจะติดตามเราไปนะถึงสุขาลาเพศไปแล้วก็มีนิสัยไปข้ามภพข้ามชาติอันนี้มันไม่ใช่ธรรมดานะนี่ก็คือจริงๆแล้วนี่พอดีไปอยู่ที่วัดเขาสุกิมนะเห็นแต่หลวงปู่ท่านนำพานะให้ป้าเนนตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นมาเพื่อสร้างบารมีนะแม่ชีญาติโยมก็ทำกันเหมือนกัน แล้วต่อไปก็จะมีใบให้ญาติโยมหรือแม่ชีนะได้ตั้งสัจจะอธิษฐานนะเพื่อสร้างสมบุญบารมีให้สูงยิ่งขึ้นไปนะนะคือสูงยิ่งขึ้นไปนะก็เรียกว่าอุปสรรคบ่มีบารมีบ่เกิดแต่เรื่องบารมีนั้นเป็นเรื่องที่ต้องทำเพราะความแก่เราได้ฟรีแต่บารมีนั้นต้องสร้างนะฉะนั้นอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งในกิจส่วนรวมกิจส่วนรวมก็อีกส่วนหนึ่งกิจส่วนตนก็อีกส่วนหนึ่งฉะนั้นก็ต้องฝึกหลังจากทำส่วนรวมแล้วก็ต้องไปทั้งบำเพ็ญส่วนตนอีกถึงจะพอนะแต่ถึงจะพอเดินโยคมนั่งสมาธิอยู่กับโภคณะแล้วมันคือคนที่เจริญในธรรมนะจะดูรู้นะแต่บางครั้งปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยบางทีมันก็ฟุ้งนะบางทีกิเลสออกนะยิ่งปฏิบัติยิ่งโกรธแต่ยิ่งปฏิบัติยิ่งนะอะไรต่างๆเนี่ยกิเลส กิเลสมันดิ้นนะพอเราขัดมันแล้วมันดิ้นแต่มันดิ้นมันปกติก็ไม่มีอะไรบ้างบางทีปฏิบัติไปแล้วโอ้นี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องอดทนนะใช้ขันติอดทนบางทีราคะมันเกิดให้ปกติก็มันไม่เท่าไรแต่ว่าพอตั้งสัจจะอธิษฐานไปแล้วมันเหมือนแล้วมันเกิดนะฉะนั้นอันนี้แหละเรียกว่ามารนะคือมารทั้งหลายนะนั่นเราก็ต้องต่อสู้กับสมุนของพญามารนะลูกสาวพญามารนางตัณหานางราคานางอรรีนางตัณหาคือความอยากนะนะอยากนู่นอยากนี่อยากนอนอยากแต่ต้องต่อสู้กับลูกสาวของพญามารอีกนะนางตัณหานางราคาก็คือราคะนางราคะนางอรรีคือความอิจฉาริษยา
บางทีมันไม่น่าเป็นมันก็เป็นบางครั้งนะบางทีฉันตกบาตรโอ้ยนะเราจะมาเคยตอนไปอยู่อีสานฉันตกบาตร15วันแล้วภาคอีสานเนี่ยเขาไม่ได้ใส่อาหารเหมือนทางภาคกลางสมัยก่อนเขามาทำถวายที่วัดนำไปบิณฑบาตก็เลยจะเข้าเปล่าๆนะแต่สมัยก่อนเขาก็จะตักผ่านนั่งแล้วก็จะตักผ่านโอ้ยนะเราฉันเข้าเปล่าๆบางทีมันนะก็รู้สึกอิจฉาเขาเหมือนกันนะโอ้ยนะมันทรมานเหมือนกันกันมาคิดดูนะกิเลสนะกิเลสเนาะนะมันนะพอทำไปทำไปทำไปนะมันก็ค่อยๆปรับก็เลยเข้าใจโอ้นะนะกิเลสเนี่ยมัน สารพัดท่านบอกว่ากิเลสเนี่ยมันละเอียดมากเหมือนควันไฟนะปิดประตูออกหน้าต่างปิดหน้าต่างออกเพดานนู่นอุดเพดานลอดใต้นะปิดฝ้าลอดใต้เพดานอีกนะมันละเอียดมากนะถ้าว่าเราไม่จริงๆจังๆแล้วไม่ทันนะคือไม่ทันกิเลสแต่เสียท่ามันตลอดนะเพราะฉะนั้นในหลวงปู่ชาท่านบอกบางทีเอ้านะคือจะฉันไม่ให้เหลือแต่พอจะตักอาหารขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะทำงานเดี๋ยววันนี้จะทำนู่นทำนี่กลับมาเหลืออีกแล้วนะเหลืออีกแล้วโอ้ยนะจนบางทีร้องไห้กับมันว่ามันยากหลายกิเลสนะบางทีนั่นจะนั่งพิจารณาอาหารจะนั่งไปพิจารณาก็น้ำลายไหลนะทำบางทีท่านตัดสินใจเอ้ามันอยากฉันมากก็ไม่ต้องฉันวันนี้แต่ยกบาตรออกนั่งสมาธิมันต้องเล่นกันอย่างนั้นนะคือการปฏิบัติเนี่ยมันต้องโอ้ยนะต้องสู้จริงๆจะมาทำเล่นๆทำละๆแหละๆ มันไม่ได้นะนั่นคือมันไม่ต้องเอาจริงเอาจังต้องไม่ตายให้มันดีไม่ดีให้มันตายนะถึงจะเป็นสมณะนักบวชนักรบรบกับกิเลสของเรานี่แหละรบกับความโลภความโกรธความหลงนะแล้วก็ต้องมุ่งคุณธรรมนะแต่อย่างน้อยต้องให้มันรู้อะไรบ้าง3เดือนนะเพราะวันปรนนาวันออกพรรษาแล้วต้องขึ้นธรรมาสน์นะพระใหม่ทุกรูปต้องขึ้นธรรมาสน์เทศน์โยมฟังว่า3เดือนได้อะไรบ้างนะโยมพ่อโยมแม่ก็จะมานั่งฟังนะนะนี่จับไมค์ก็สั่นแล้วนะอยู่ข้างใต้ธรรมใต้ธรรมาสน์โอ้ยนะจะเอาสักชั่วโมงนึงนะมาขึ้นไปธรรมาสน์พูดได้ 3-4 คำมึนตึ๊บนะอันนี้แหละนะมันต้องฝึกนะต้องฝึกให้เข้มข้น นะอาตมาอย่างนี้แต่ภาษาแรกนะถูกนิมนต์ลงธรรมาสน์นะแล้วคนนิมนต์ไม่ใช่ใครโยมพ่ออีกต่างหากนะนักกล่าวว่าขึ้นไปจะพูดนะขึ้นไปแล้วมันพูดไม่ได้นะมันจับไมค์แล้วไปไม่เป็นนะโยมพ่อโยมแม่ก็สายจะมาฟังพระลูกชายเทศนะเทศไม่ได้ก็เลยเทศไม่ได้ก็นิมนต์ลงเถอะนะองค์อื่นจะได้ขึ้นนะโอ้โหนะนะทีนี้กลัวอะไรเนี่ยกลัวจะเทศเนี่ยกลัวอะไรนะแต่พอเราปฏิบัติไปจริงๆมันก็เป็นไปเองนะอันนี้ก็ยังไม่แน่หรอกแต่ก็ต้องเป็นการฝึกลงวิชาท่านให้ฝึกถ้าทำไม่อย่างนั้นก็จะไม่เตรียมไม่อะไรก็อยู่ไปวันๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปต้องสอบอารมณ์เหมือนกันแต่ตอนนี้ปฏิบัติเป็นอย่างไรนะนะก็หลังจากปฏิบัติเสร็จแล้วก็จะรูป2รูปถ้าวันละ2รูป3รูป3รูปนะนะไปสอบอารมณ์ดูซิว่าปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างนะถ้าไม่สอบเลยในสมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแหละพอสอบขึ้นมาเฮ้ยเรายังไม่ถึงไหนยังไม่ได้อะไรแล้วก็จะได้บำเพ็ญนะท่องหนังสือได้วันนี้กี่ข้อกี่บรรทัดในวันนี้ภาวนาเป็นอย่างไรฟุ้งซ่านไหมมันคิดไปอะไรคิดไปทำไมนะคิดแล้วได้อะไรนะแต่นี่ก็ต้องถ้าครูบาอาจารย์ถ้าไม่ช่วยไม่เสียสละจริงๆนั้นส่วนมากก็จะบางทีไม่ได้อะไรนะพออยู่ไปนานๆจิตมันกระด้างพอจิตกระด้างแล้วจะมาทำเนี่ยมันไม่ได้นะดังนั้นต้องเริ่มต้นเนี่ยต้องเอาเต็มที่แต่ไม่ตายให้มันดีไม่ดีให้มันตายนะที่สุดก็เอ้าตายเป็นตายนะพอเราจะตายเนี่ยมันไม่ตายแล้วกิเลสมันจะตายนะอาจารย์ก็ต้องสู้พอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันหลายอย่าง
ถ้าความโลภความโกรธที่มันฝังอยู่ในใจแล้วมันจะดิ้นนะแต่บางทีมันโกรธนะ อยู่ดีๆนิดเดียวมันก็เอ๊ะทำไมมันโกรธทั้งที่เราปฏิบัตินะอันนี้เราต้องรู้ว่าเออนี่มันเนี่ยกิเลสมันดิ้นแล้วนะแต่มันนี่บางทียากนะอยากจะฉันบางทีราคามันเกิดโอ้ยนะมันทำไมรุนแรงขนาดนี้นะอันนี้แหละนะคือมันเป็นการทดสอบสัจจะอธิษฐานของเราให้แน่วแน่ต้องรู้ทันถ้าไม่รู้ทันบางทีนะไม่ได้เหมือนกันนะฉะนั้นต้องปฏิบัตินะปฏิบัติบางทีถ้ามันมากเกินไปบางทีก็ต้องผ่อนแต่บางทีมันเกิดนิมิตต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องหยุดแต่บางทีไปเล่นกสิณนะพระบางรูปไปเพ่งกสิณแล้วไม่บอกครูบาอาจารย์เกิดนี่เสียงทางหูเกิด เสื่อมักกสินจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงมาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้แล้วก็เลยบางทีเอ๊ะถ้าบางลูกไม่รู้ใครมาแซวผมนะไม่รู้ใครมาแซวผมเดินตามหาแล้วบอกมาทำอะไรเนี่ยนะไม่รู้ใครมาว่าผมถ้าผมทำวัดอยู่ดีๆนะถามว่าเล่นกสินเพ่งกสินหรือเปล่านะบอกทำครับเฮ้ยไปทำยังไงนะเพราะพวกนี้มันต้องได้อานาปานสติก่อนถ้าอานาปานสติยังไม่ได้นั้นนะมันจะคอยจะเพราะกสิณมันจะเป็นนิมิตนะเป็นนิมิตนะเพราะฉะนั้นการเพ่งกสิณก็คือสีแดงสีเขียวสีเหลืองกสิณน้ำกสิณไฟกสิณลมกสิณสิบนะกรรมฐาน40กองนะ40กองก็คืออานุสติ10อาสุภาษิต10กสิณ10พรหมวิหาร4อานาปานสติ1นะอาหารปฏิคูลสัญญา1นะคือพิจารณาอาหารนะกินจาในว่าสัญญายตนะการเพ่งความบ้างการเพ่งอะไรนั้นแต่ส่วนมากแล้วหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าอานาปานสตินี่เป็นพี่ของกรรมฐานทั้งปวงคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเนี่ยท่านบอกว่าเป็นพี่ของกรรมฐานทั้งปวงนะเพราะฉะนั้นอันนี้การปฏิบัติมันเป็นการท้าทายนะการตั้งสัจจะที่ฐานของเราเนี่ยดังนั้นเราทำเล่นๆไม่ได้นะอันนี้ต่อหน้าพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ญาติโยมนะดังนั้นเราทอดสมาธิถ้าเราทำได้นะก็จะเป็นอานิสงส์ต่อนะพ่อแม่เป็นการเปื้องข้าวป้อนน้ำนมนะที่เรามาบวชแผ่กุศลจิตนะพยายามต่อไปเข้าช่วงเข้าพรรษานี้นะก็เรื่องสื่อสารต่างๆเรื่องโทรศัพท์อันนี้ต้องหยุดนะต้องเก็บทำไมอย่างนั้นนี่ถ้าจะเสียโอกาสถ้าแอบไปใช้แอบไปอะไรแล้วมันนะจิตเราจะเป็นนิวรณ์นะจิตเราจะเป็นนิวรณ์นะคือต้องตรงไปตรงมานะถ้าไปแอบไปนู่นไปนี่เรามันจะเป็นนิวรณ์มันไม่สงบแล้วพอไม่สงบอะไรทุกอย่างมันก็จะล้มนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันต้องนะต้องเก็บ นะต้องเก็บแล้วก็ปฏิบัติลองดูนะผู้เจ้าท่านบำเพ็ญ6ปีนะ6ปีทดลองอย่างละ2ปีนะอย่างละ2ปีกัดฟันลิ้นดันเพดานไว้2ปีนะไม่ได้ผลเอากั้นลมหายใจ2ปีหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆนะอดอาหารอีก2ปีนะจนพร้อมนะถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้านะนี่เราแค่3เดือนนะถ้า3เดือนนะแค่120วันนะท่าน730วันนะแต่ละครั้งอาจารย์เราต้องเอาพระบรมครูของเราเป็นครูเป็นอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านทำมาฉะนั้นอันนี้เราต้องทำให้ได้ไม่ตายมาดีไม่ดีให้มันตายนะตายในคุณงามความดีนี่เราไม่ต้องกลัวนะคือไม่ต้องกลัวหลักหลวงพ่อชาตบอกไม่ตกนรกเขาไปตายในสิ่งที่ไม่ดีกินเหล้าตายทะเลาะกันฆ่ากันไปจี้ไปปล้นไปทำไม่ดีตายนั่นแหละน่ากลัวที่สุดแต่ทำไมเขาไม่กลัวนะแล้วเขาทำไมไม่กลัวนะไม่กลัวตายนะแล้วเราจะไปกลัวทำไมในเมื่อมาสร้างคุณงามความดีเนี่ย
แต่ฉะนั้นมารมันมาปลดนู่นปลดนี่นู่นนี่แล้วก็ไม่ต้องอ่ะนี่คือมารขันธมารกิเลสมารนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราลองมาทำจริงๆจังๆลองดูนะภาษาแรกเหมือนกับประการดำน้ำอย่างบางทีก็งงกันไม่รู้จะไปยังไงเราไม่มีประสบการณ์นะภาษาสองนี่ถึงจะเอ้าเต็มที่ภาษาสามนี่คืออันนี้แล้วแน่นอนนะฉะนั้นโบราณเขาถึงให้บวชพ่อภาษาหนึ่งแม่ภาษาหนึ่งตัวเองภาษาหนึ่งแต่สมมติเขาบวชห้าภาษาถึงเรียกว่าบัณฑิตนะเหมือนกับห้าภาษาแล้วถึงจะพ้นนิสัยนะเนี่ยพ้นนิสัยสามเดือนนี่ถือว่าน้อยมากนะน้อยมากนะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติให้มีคุณธรรมนะมันจะเกิดขึ้นมานะการอดทนอดกลั้นของเราการต่อสู้กันมีสัจจะนะต่อหน้ารับหลังตรงไปตรงมานี่แหละเดี๋ยวคุณธรรมก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเราจะเปลี่ยนเป็นคนละคนทั้งความคิดความนึกทั้งอะไรหลายอย่างนะมันเปลี่ยนไปหมดนะยังอัศจรรย์เหมือนกันนะอย่างผมเองก็นะตอนแรกก็ฟังหลวงปู่ชาติเทศพอเรามาสังเกตเออจริงนะแต่จริงแต่มันก็ทุกข์ทรมานทุกข์นะบางทีมันนะมันอยากจะร้องไห้เหมือนกันบางทีร้องไห้เหมือนกันในการปฏิบัตินะการปฏิบัติเนี่ยโอ้นะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆถ้าจะเอาจริงเอาจังนะเอาจริงเอาจังให้เกิดมรรคเกิดผลเกิดคุณธรรมจริงๆแล้วจะมาทำเล่นๆไม่ได้นะจะนั่งสมาธิ5นาที10นาทีเนี่ยโอ้ยมันไม่พอหรอกแต่มันต้อง5ชั่วโมง10ชั่วโมงนะนะไม่ตายให้มันดีไม่ดีให้มันตายนะนะยังเป็นป้าหนุ่มเล่นน้อยนะยังไหวลุยเลยนะนะพอเราอายุมากขึ้นนะมันยากนะเพราะฉะนั้นบางทีท่านบอกเอาเยี่ยงแต่อย่าเอาอย่างคำว่าเยี่ยงนั้นครูบาอาจารย์ในบางทีก่อนเมื่อก่อนท่านบำเพ็ญมาอย่างไรตอนเป็นพระหนุ่มเนรน้อยเนี่ยขนาดไหนนะแต่แบบอย่างบางครั้งอายุท่านมากแล้วไม่สามารถแบบอย่างบางอย่างมันไม่ได้นะเรื่องกิจวัตรบางทีมันมีภาระหน้าที่กิจวัตรหลายๆอย่างนะฉะนั้นท่านให้เอาเยี่ยงเอาเยี่ยงท่านบำเพ็ญมาอย่างไรท่านบวชมาขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นบางอย่างเราไปเปรียบเทียบกันไม่ได้นะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะฉะนั้นทำไมครูบาอาจารย์ไม่มาอย่างนี้อย่างนี้ แต่ถ้าอยากจะทำอย่างท่านได้ก็บวชเท่าท่านสัก30พรรษาขึ้นไปนะ นะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็ถือว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะสอนเรื่องพื้นไหนอบรมบ่มนิสัยนะแล้วอบรมบ่มนิสัยเพราะวิริยโยแปลว่าสิ่งที่นำออกคือนำออกจากการเป็นคารวาสนิสัยของคารวาสต่างๆแล้วมันจะค่อยหมดไปหมดไปหมดไปการเดอเคหาการอะไรต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆเบาบางลงไปเพราะการได้ฟังเพื่อในการขัดเกลาแต่เพราะศีลหรือพระวินัยนั้น เป็นการขัดเกลาอย่างหยาบถ้าพอนิสัยเรายังหยาบอยู่ต้องใช้พระวินัยขัดเกลาก่อนเมื่อละเอียดเราก็ใช้สมาธิอย่างกลางปัญญาอย่างละเอียดนะเพราะฉะนั้นก็ท่านนี้จึงถือว่าปีนี้พรรษานี้นะก็13รูปนะ13รูปเราก็จะอยู่ร่วมกันเหมือนครอบครัวเดียวกันมีอะไรก็ต้องบอกกันนะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมันมีปัญหาอะไรต่างๆก็ต้องมาบอกครูบาอาจารย์อย่าไปเก็บไว้นะอย่าไปเก็บไว้อย่ากลัวอย่าอายครูบาอาจารย์มีอะไรต่างๆก็ให้มาปรึกษาถ้ามันเกิดผิดพลาดเรื่องวินัยหรือว่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจแล้วเราก็มาปรึกษาเพราะว่าครูบาอาจารย์มีประสบการณ์เจอหลายๆอย่างแต่ละรุ่นละรุ่นละรุ่นเนี่ยได้เจอมารุ่นนี้เป็นอย่างไรรุ่นนี้เป็นอย่างไรบางทีบางรูปโอ้นะอาจารย์ผมไม่ไหวแล้วนะแต่ผมไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้นะคือมันเจ็ดวันอันตรายเขาบอกว่าโอ้ยอย่างนี้ผมก็เคยเป็นเมื่อก่อนผมเคยเป็นมาแล้วนะแบบนี้นะนะเคยเป็นมาแล้วนะทนไปเดี๋ยวมันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะพออยู่ต่อมาก็จริงๆนะอยู่ขึ้นจนได้เป็นครูบาอาจารย์อยู่หลายพรรษานะใหม่ๆเขาจะอยู่ไม่ได้มันโอ้ยนะคือไม่มีประสบการณ์นะทีพอเราไปปรึกษาครูบาอาจารย์มันก็เปลี่ยนได้นะไปปรึกษาคนไม่เป็นก็โอ้ยนะยิ่งหนักเข้าไปอีก
ดังนั้นบางสิ่งบางอย่างก็ถึงไม่อยากให้คุยกันแต่ถ้าเราคุยกันมากนะมันจะฟุ้งซ่านมันจะคุยกันเรื่องที่จะมีแต่จะออกจากสมาธิเรื่องโลกเรื่องอะไรต่างๆดังนั้นเขาจึงไม่ค่อยอยากให้คลุกคลีกันคุยกัน แต่ถ้าคุยกันมันก็จะวนเวียนอยู่กับอารมณ์เก่าๆสัญญาเก่าๆเรื่องเก่าๆแต่มันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงดังนั้นจึงต้องมาเรามาล้างความคิดอะไรหลายๆอย่างออกไปนะคือมาล้างให้ว่างแล้วก็ใส่เราจะใส่อะไรเข้าไปก็ได้นะตอนนี้เราก็ต้องมาล้างความคิดความอะไรเดิมๆนะบางสิ่งบางอย่างนะฉะนั้นจึงต้องกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยนะถ้าเดี๋ยวไปนี้ก็จะไปอยู่ใกล้ๆนะครับจะไปพักที่กุฏิเล็กๆด้วยเหมือนกันนะไปอยู่ไปภาวนาเป็นเพื่อนถ้าเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่บางทีอยู่ไกลครูบาอาจารย์มันก็อย่างอันนี้มันก็ห่างเหินบางทีมันก็เกลียวกับแมวไม่อยู่หนูรื่นเริงนะคือไม่มีขาดความเกรงใจซึ่งกันและกันบางทีถ้าไปจับกลุ่มคุยกันไปทำอะไรก็เลยไม่ได้ผลนะเวลาก็หมดไปพอจะมาทำอะไรจริงเสียดายแต่เสียดายนะ แต่เสียดายนะเพราะฉะนั้นการที่การปฏิบัติภาวนามันจะเป็นไปเองมันยิ่งปฏิบัติไปมันยิ่งอยากไม่อยากหลับไม่อยากมันเป็นไปเองนะใหม่ๆก็ขี้เกียจขี้คลานแต่พอทำไปปฏิบัติยิ่งทำยิ่งขยันมันอัศจรรย์เหมือนกันการปฏิบัตินะยิ่งเดินจงกรมยิ่งเดินนะมันยิ่งขยันบางทีเดิน12ชั่วโมงนะแล้วมันเดินไปได้อย่างไรเมื่อก่อนโอ้ยนะขี้เกียจแต่พอปฏิบัติไปฝนตกก็จะเดินถ้าไม่เดินเดินโกมันนอนไม่หลับต้องเอาได้ขนาดนั้นให้เป็นนิสัยเลยนะถ้าไม่ได้เดินเดินโกมนั่งสมาธินอนไม่หลับมันเหมือนขาดอะไรต้องลุกบางทีไปไหนมาดึกๆเดินๆต้องเดินเดินโกมก่อนไปไหนก็พยายามเดินให้มันเป็นนิสัยอย่างนั้นถึงจะได้มรรคได้ผลนะกลับไปทีนี้ไปเป็นฆราวาสมันก็จะเป็นนิสัยมันได้นิสัยไปก็จะเปลี่ยนแต่บางทียังไม่พอเป็นนิสัยกลับไปก็นะไปเหมือนเดิมอีกนะฉะนั้นนี่ก็จึงต้องฝึก ทุกอย่างอยู่ที่การฝึกพระเนนจะดีอยู่ที่ฝึกถ้ามันต้องฝึกฝนนะไม่ว่านักกีฬานักมวยนักอะไรทุกอย่างมันต้องฝึกทั้งนั้นนะถ้าอ่อนฝึกมันไม่ได้นะฉะนั้นปีนี้ก็ขอให้ตั้งใจให้เต็มที่ทำกันให้เต็มที่นะทำกันให้เต็มที่จริงๆจังๆว่าไม่ตายมันดีไม่ดีมันตายนะแต่เดี๋ยวคุณธรรมของเราก็จะเกิดขึ้นมันไม่แน่นะอาจจะนะทุกอย่างที่เราไม่อยากจะได้มันไม่แน่หรอกนะเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติให้เต็มที่สักหน่อยไม่ต้องไปหวังอะไรอย่างน้อยกลับไปเราก็จะได้นิสัยได้บารมีติดตัวเราไปทุกภพทุกชาตินะถ้าบุญบารมีทำดีก็จะติดตัวเราไปทำไม่ดีก็จะติดตัวเราไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจึงต้องเอาใจใส่ขวนขวายนะในกิจวัตรข้อวัดการตื่นทำวัดเช้าสวดมนต์นะเพราะฉะนั้นนะทำไปจนให้มันเป็นนิสัยนะพอเป็นนิสัยแล้วมันสบายนะได้เวลาปุ๊บเขาจะรู้เลยมันนอนไม่หลับบางทีอยากจะนอนแต่มันไม่หลับ คือมันไม่หลับพอมันได้นิสัยแล้วนะนั่นได้นิสัยแล้วนะเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องตีละครั้งไม่ต้องอะไรก็ได้แล้วเขาจะเป็นไปเองนะฉะนั้นต้องฝึกให้ได้นิสัยให้เป็นนิสัยแต่ฉะนั้นการขอนิสัยจากครูบาอาจารย์พ่อแล้วก็เพราะว่าให้ครูบาอาจารย์ช่วยให้นิสัยนะอาจารย์แปลว่าผู้ให้นิสัยก็จะดูลูกศิษย์ลูกหาว่าอะไรที่มันไม่ดีนะไม่ดีไม่งามก็พยายามดัดนะค่อยๆดัดค่อยๆเคาะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะบอกว่าดูก่อนอานนท์เราจะชี้โทษเธอแล้วชี้โทษเธออีก เราจะขนาบแล้วขนาบอีกเราจะไม่ทำอย่างพวกเธอกับพวกเธออย่างทะนุถนอมเหมือนช่างหม้อที่ตีหม้อที่ยังดิบอยู่นะแล้วเขาตีหม้อเพื่อขึ้นรูปให้มันสวยนะไม่ได้ตีให้มันแตกให้มันพังนะเพราะฉะนั้นท่านนี้ก็เหมือนกับครูบาอาจารย์ท่านตักเตือนว่าเราก็อยากให้ลูกศิษย์ลูกหานั้นได้ดิบได้ดีนะได้ดิบได้ดีแต่อย่างหลวงพ่อพระชาติมองฉันได้ดีเพราะถูกด่านะเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละเขาพุทธเจ้าตรัสบอกดูก่อนอานนท์นะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ธอจงไปอยู่กับบัณฑิตที่ถ้าทางเราผิดแล้วเขาตักเตือนว่ากล่าวเราเธอจงอยู่กับบัณฑิตเช่นนั้นแต่ถ้าเราทำผิดแล้วเขาไม่ตักเตือนว่ากล่าวเราเธออย่าไปอยู่อย่างนั้นเพราะมันไม่เกิดประโยชน์แต่มันจะเป็นโทษนะติดเป็นนิสัยนะสุดท้ายใครตักเตือนว่ากล่าวก็ไม่ได้สะสมกิเลสเป็นผู้ชุ่มด้วยกิเลสเน่าในเปลือกแฉะดังนั้นอันนี้เราจึงต้องนำมาขอนิสัยจากครูบาอาจารย์ว่าอาจาริโยเมพันเตโหหิขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า นิสัยวัชามิขอท่านจงให้นิสัยแก่ข้าพเจ้าด้วยนะแก่ข้าพเจ้าด้วยคือให้นิสัยที่ดีนะปฏิรูปังขอเธอจงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในอุปชาอาจารย์สาธุพันเตโอปายิกังขอเธอจงเลื่อมใสยิ่งในครูบาอาจารย์สาธุพันเตปาสาธิเกสัมปาเททะและขอเธอจงเอาใจใส่ครูปธรรมปธาครูบาอาจารย์อัจตักเคธานิเทโรไมหังปาโรหังปิเทรสักพาโรนะต่อไปนี้ผมกับท่านจะเป็นภาระนะต่อกันเป็นภาระต่อกันเหมือนพ่อกับลูกนะเหมือนพ่อกับลูกเป็นภาระต่อกันมีอะไรก็ต้องมีภาระนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่คือความหมายของการขอนิสัยนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ขอนิสัยพระเจ้าท่านก็ปรับพระบัตรนะถ้ายังไม่ได้ 5 พรรษานะต้องหาครูอาจารย์ถือนิสัยจะไปอยู่รูปเดียวไม่ได้จะไปตามลำพังไม่ได้นะนั่นขนาดสมัย 2,500 กว่าปีนะถ้าขนาดคนสมัยนั้นมีความมุ่งมั่นในธรรมะยังต้องอยู่กับครูอาจารย์ถือนิสัยครูอาจารย์ถึง5ปีนะถึง5ปีนะฉะนั้นอันนี้เราก็เป็นถือว่าเราเป็นผู้ใหม่อย่าถือว่าเราเป็นผู้เก่าถ้าถือว่าเราเป็นผู้ใหม่ต้องถือฟังเชื่อฟังครูบาอาจารย์ถ้าเรามีความเคารพยิ่งศรัทธายิ่งเลื่อมใสยิ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์กับเรามากนะแค่ครูบาอาจารย์บอกว่าไปเดินจงกรมเนี่ยโอ้นะมันจะเดินนะเหมือนท่านเห็นเราอยู่นะไม่เดินไม่ได้แต่ส่วนมากที่ได้ดีพระดีมาก็เพราะว่าความศรัทธาในครูบาอาจารย์พอเกิดความศรัทธาพบความเพียรเกิดขึ้นแล้วพอความเพียรเกิดขึ้นสติเกิดขึ้นสติเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นเรียกว่าธรรมที่เป็นยามนี้ธรรมทั้งปวงก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะเหมือนกับเรียกว่าอินทรีย์5นะอินทรีย์คือว่าธรรมที่เป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงนอกอินทรีย์เป็นใหญ่ในนกทั้งปวงในธรรมที่เป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาฉะนั้นอันนี้ถ้าเราศรัทธาในครูบาอาจารย์เนี่ยนะมันกับเคยไปอยู่กับครูบาอาจารย์รูปไหนที่เราศรัทธามากเนี่ยนะคือท่านบอกอะไรนี่เราจะทำมันมีพลังนะมันมีพลังมากทำเดินโยกมนั่งสมาธิเหมือนท่านเห็นเราเดินนะการเดินมันมีพลังแต่ถ้าเราไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไม่ศรัทธาเนี่ยท่านบอกแล้วมันอยากจะฝืนนะบอกปุ๊บมันขัดขานในใจทันทีท่านพูดดีก็มันขัดขานหมดเลยคนไม่ศรัทธานะฉะนั้น อันนี้เราจึงต้องนะคือประโยชน์ครูบาอาจารย์ต้องแสวงหาครูบาอาจารย์ที่เรามีความศรัทธายิ่งเลื่อมใสยิ่งเคารพยิ่งเมตตายิ่งนะเราจึงจะได้มรรคได้ผลในการประพฤติปฏิบัตินะถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะเสียเวลานะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาญาติโยมก็ได้มาร่วมอนุโมทนาด้วยถือว่าก็เป็นบุญบารมีกับญาติโยมที่ได้อนุโมทนาสาธุท่านถ้าท่านปฏิบัติได้มรรคได้ผลญาติโยมก็มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยเกิดชาติใดพบใดก็จะได้ดึงกันนะมันกับครูบาอาจารย์เนี่ยที่ใครบางทีแค่ได้ยินกิตติศัพท์มันรู้สึกอยากจะไปไกลอยากจะไปทันทีนะบางทีอยู่ใกล้ๆก็ไม่อยากจะไปนะนี่พอนิสัยเคยสั่งสมบบลมสร้างสมมาด้วยกันดังนั้นจึงให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมในอนุโมทนาสาธุกับท่านนะฉะนั้นก็ละเดี๋ยวเราก็จะได้ไปบำเพ็ญส่วนตัวนะนะบำเพ็ญตนก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะอธิษฐานนะอธิษฐาน นะไม่จำวัดก่อนเที่ยงคืนก็ตั้งแต่วันนี้นะนะก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธินู่นนะไปเดินท้ายวัดอย่าไปเดินใกล้กุฏินะเดินใกล้กุฏิหรือไปนั่งสมาธิบนกุฏินะยิ่งหนักนะ
นี่ยนั่งไปนั่งมาโอ้ยวันนี้เอาก่อนเถอะเนี่ยพรุ่งนี้ค่อยปฏิบัติกิเลสมันมาแล้วนะบางทีมันอ้างโน่นอ้างนี่นะฉะนั้นระวังมันมักอ้างว่านะเช้ามันก็อ้างนะกิเลสนะสายมันก็อ้างร้อนก็อ้างหนาวก็อ้างนะทุกอย่างอ้างหมดนะแต่อ้างนู่นอ้างนี่นะแต่ถ้าปฏิบัติจริงๆไม่มีอ้างนะแต่เมื่อก่อนนะยุงทอเยอะอะไรก็ทุกอย่างมันไม่อ้างนะพอปฏิบัติไปอยู่กับหลวงปู่จันทร์นะโอ้ยนะมึงเขาหลวงนี่ยุงเยอะเหมือนกันการนั่งกันนะไม่มีอ้างนะฉะนั้นก็สู้นะสู้ถ้าใจมันสู้แล้วมันไม่มีข้ออ้างนะแต่ถ้าใจไม่เอานะมันอ้างไปหมดนะอ้างนู่นอ้างนี่ตินู่นตินี้นะสารพัดแต่ถ้าใจเราพร้อมไม่มีข้ออ้างอะไรก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้ฝนตกก็ไม่เป็นไรอย่างฉะนั้นนี่แหละก็คือเราต้องรู้ทันกิเลส ถ้าเราไม่รู้ทันกิเลสเราจะเสียท่าแต่ต้องหาอุบายว่ามันแต่ถ้ารู้ใจเราไม่เข้มแข็งก็พยายามไปเดินนะไปท่องหนังสือก็ได้นะแต่ท่องหนังสืออยู่ท้ายวัดท่องบ้างเดินบ้างสงบไม่สงบก็ยังไม่เป็นไรนะเอาให้ได้นะเอาชนะ สัจจะของเราให้ได้ก่อนนะพอฉะนั้นก็ละนะอันนี้เราก็จะได้ทำปฏิบัติจริงๆจังๆแต่ไม่ใช่ของเล่นนะแต่มันต้องทำจริงๆจังๆนะแล้วต่อไปเราก็จะกราบพระแล้วก็นะก่อนจะกราบพระเรานั่งสมาธิรวมกันสักนะ15นาทีนะสมาธิก่อนนิทรานะสำหรับญาติโยมนะเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนะพระเราก็เหมือนกันนะนี่ปฏิบัติส่วนรวมนะส่วนตัวก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งถ้าตั้งใจนะดึงสติของเรามาอยู่ที่กายนะตอนนี้เรานั่งในลักษณะใดจะรู้กายในกายก่อนขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายกายคดกายตรงกายงอก็รู้แต่เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้กายในกายเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้เวทนาในเวทนาคือสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เจ็บก็รู้ปวดก็รู้แต่รู้อันนี้มันสักแต่ว่าเวทนาเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็รู้ในเวทนาคือไม่ใช่เราเนี่ยคือไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเรานี่ก็สักแต่ว่าเวทนาแล้วรู้จิตในจิตจิตเศร้าหมองจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านจิตสงบจิตมีความสุขจิตมีความทุกข์แต่สุขพอมิตรทุกข์พอมิตรแต่เรื่องราวต่างๆก็รู้พอรู้แล้วนี่ไม่ใช่จิตของเราอันนี้มันเป็นเจตสิกอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเท่านั้นเราจะไปยึดมั่นใหม่มั่นทำไมจะไปทุกข์กับเขาทำไมนะพอเรารู้เท่าทันเขาก็จะค่อยๆปล่อยวางถ้าปัญญาเฉียบแหลมก็จะตัดพึ๊ดแต่ถ้าปัญญาเราไม่พร้อมก็จะมากวนต้องต่อสู้กันพอสมควรนะคือเรียกว่ารู้จิตในจิตว่าจริงๆแล้วจิตของเรานั้นสะอาดผ่องใสเป็นประพัดสอนจิตลึกๆ ก็อยากจะได้ดีนะอยากไปสวรรค์นิพพานแต่มันก็มีกิเลสฝ่ายต่ำที่จะพยายามจะดึงจิตของเราให้ต่ำนั่นคือเรียกว่าเจตสิกนั่นเองที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นอคันตุกะจรมาฉะนั้นให้เรารู้ว่าเออนี่มันเป็นเพียงอคันตุกะความเศร้ามองความหดหู่ความสุขความทุกข์มันไม่เที่ยงเท่านั้นแต่ไม่ต้องไปสนใจใส่ใจแล้วหน้าที่ของเราก็รู้แล้วก็ปล่อยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้ธรรมในธรรมก็คือนิวรณ์ 5คือธรรมที่กั้นจิตของเราไม่ให้บรรลุสมาธิมันมีอยู่5ตัว1กามฉันทะความใคร่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสถ้าคิดปรุงแต่ง
ในกามคุณอันนี้นั่งไปเถอะถ้าจิตใจของเราหมกมุ่นอยู่กับกามคุณแล้วไม่มีทางจะได้สมาธิสองทีนมิทะความง่วงเหงาเหงานอนความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้เบื่อหน่ายนี่นั่งไปเถอะนะถ้านั่งหลับไปอะไรไปก็ติดยังไม่ได้สมาธิสามปฏิฆะความขุ่นเคืองแค่ความขุ่นเคืองเรียกว่าพยาบาทนั่นเองจะอาฆาตพยาบาทคิดอาฆาตพยาบาทคนนั้นคนนี้นะถ้าพิจารณาจริงโอ้ยนะไปฆ่าจะไปปล่อยแบกเขาทำไมนะทุกชีวิตเกิดมาเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเดี๋ยวก็ไม่จากเป็นก็จากตายนะเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วฉะนั้นจากคาดปฏิบัติจองเวรจองกรรมกันเดี๋ยวติดตามไปชาติหน้าพบหน้าไม่รู้จักจบจากสิ้นแล้วก็พิจารณาคือเราไปอาฆาตปฏิบัติเข้าไปโกรธไม่พอใจเราทุกคนเดียวเขาไม่รู้เรื่องด้วยหรอกแต่เรานี่แหละน้ำมันเผาอยู่ในใจเราเผาอยู่ในใจเราคิดขึ้นมาก็ทุกข์ระทมขมขื่นอิจฉาริษยาไม่พอใจดังฉะนั้นเราก็แผ่เมตตาให้ทุกชีวิตรับความสุขเกลียดความทุกข์เราจะไปทุกข์ทำไมในเมื่อเราทำทุกอย่างก็เพื่อความสุขแต่ตัวที่สี่ก็ความฟุ้งซ่านจากความฟุ้งซ่านคิดไปทั่วถ้าอย่างนี้ไม่มีทางได้สมาธิจากตัวที่ห้าก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเรื่องการนั่งสงสัยเรื่องกรรมฐานสงสัยเรื่องการกำหนดสงสัยไปทั่วพอสงสัยแล้วจิตก็ถอนออกมาถ้าเกิดความลังเลก็เลยไม่จริงจังฉะนั้น5อย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นกับผู้ใดสมาธิไม่มีทางเกิดขึ้นจะเดินจะนั่งทำความเพียรทั้งวันก็เกิดขึ้นไม่ได้สมาธิฉะนั้นจึงต้องระวังอย่าให้นิวรณ์ 5มันเกิดขึ้นต้องมีสติตอนนี้มันเป็นข้อไหนที่เกิดขึ้นกับเราแต่อย่างเรื่องกามฉันทะก็ใช้อสุภะไปแก้แต่ทีนี้ไม่ถ้าความง่วงก็พยายามนะกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมนะกำหนดกายเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปทำความรู้สึกจากผมมาถึงหูถึงคอถึงไหล่ถึงหน้าอกถึงท้องถึงสะโพกถึงขาถึงเข่าถึงแข้งถึงข้อเท้าจนถึงฝ่าเท้าแล้วก็ทำความรู้สึกขึ้นมาในนี้เป็นอุบายแก้ความง่วงส่วนความพยาบาทก็ใช้พรหมวิหาร4เมตตารักใคร่ปรารถนาคุณเป็นสุขกรุณาสงสารอยากช่วยคนทุกข์มุทิตาพอยินดีเหมือนบุญเลยถ้าเราชนะคนที่เราเกลียดได้คนอื่นไม่ต้องกลัวนะฉะนั้นพุทธเจ้าบอกจงเอาชนะสิ่งที่ชนะได้ยากที่สุดถ้าเราชนะตรงนี้ได้แล้วจิตเราสงบแล้วก็กรรมฐานมาแก้ความฟุ้งซ่านก็กำหนดอานาปานสติเผลอไปก็ดึงมาเผลอไปก็ดึงมาที่ปลายจมูกเดินจงกรมก็กำหนดที่เท้าความลังเลสงสัยขอให้ทำจริงอย่าไม่ต้องสงสัยในกรรมฐาน40กองขอให้ทำจริงอย่างเดียวอะไรก็ได้
พุทโธสัมมาละหังยุบหนอพองหนออานาปานสติคือกำหนดรูปนามอะไรก็ได้ขอให้ทำจริงแล้วก็สังเกตดูนะว่านิวรณ์ข้อไหนมันคอยจะแวบเข้ามากั้นสมาธิเราไม่ให้เราบรรลุคุณงามความดีสมควรถ้าต่อไปเราจะได้แผ่เมตตา

เป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมันบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางหรือเป็นคู่กันก็ดี

กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาทังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันเทสยังเยขีมังนับประชานันเทวะเทสังนิเวทะยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าไปแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์ให้รู้มายาทินนานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัตว์โหนตัวเวลาสุขชีวิตโนเขมัปปะทันจะปะพนเทสะสะชิสะทังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้

ดีธรรมบรรยายชุดธรรมมองโลกพุทธศักราช2547โดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องไม่อยากลาสิกขาจะบอกอย่างไร

ือประเด็นที่ว่าผมอยากจะทราบว่าไอความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับบุตรนะครับคนที่เป็นบุตรเนี่ยควรจะเลือกที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อตนเองก่อนหรือ

0: มองแคบๆสั้นๆเนี่ยจะมองว่าทำเพื่อตัวถูกไหมศึกษาเล่าเรียนแต่ที่จริงนั้นก็คือทำเพื่อพ่อแม่ด้วยใช่ไหมนะเพราะว่าเมื่อลูกมีการศึกษาเล่าเรียนเจริญเติบโตดีผลก็เกิดแก่พ่อแม่อย่างมากเลยทีเดียวเชื่อไหมมากอย่างยิ่งด้วยนะเพราะว่าอนาคตเนี่ยก็เหมือนกับพ่อแม่ในฝากชะตากรรมก็ว่าได้นะไว้กับลูกเนี่ยเยอะเลยเนี่ยก็ลูกมีความเจริญงอกงามมีความก้าวหน้ามีกำลังความสามารถก็พ่อแม่ก็ใช้ภาษาโบราณก็เรียกว่าได้พึ่งถูกไหมฮะนั้นกลายเป็นว่าเมื่อลูกทำเพื่อตัวเองที่ว่าเล่าเรียนศึกษาหรือพัฒนาตัวให้ดีเนี่ยก็กลายเป็นว่าก็คือทำเพื่อพ่อแม่ด้วยทีนี้ถ้าเป็นเรื่องอื่นมันก็ต้องดูเป็นเรื่องๆ เช่นว่าเรื่องเงินทองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเลยพูดยากต้องแยกว่าบางอย่างเป็นประโยชน์ที่ถึงกันเองนะอย่างเรื่องการศึกษาเล่าเรียนหรือแม้แต่การประพฤติปฏิบัติดีการดำเนินชีวิตที่ดีงามเนี่ยถึงกันเองทีนี้ว่าบางอย่างนี่อย่างเรื่องว่าเป็นกรณีเฉพาะเรียกว่าพ่อแม่แก่เท่านะแล้วทีนี้ตัวเองก็มีภาระเรื่องการงานอาชีพนะต้องหาเงินแล้วก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของอาชีพเนี่ยเพื่อให้เจริญก้าวหน้าไปดีๆอันนี้ก็เหมือนกับว่ามันจะมาเน้นที่ตัวเองอันนี้ก็ไม่มีเวลาที่จะไปเลี้ยงดูเอาใจใส่พ่อแม่ในกรณีนี้จะทำยังไงใช่ไหมเป็นแบบนี้หรือเปล่าคล้ายๆหมายความว่าคล้ายๆทำนองนี้ไหม
1: ก็อันนี้พอจะเข้าใจแต่พอดีมันมีประเด็นที่ผมเคยสงสัยว่าอย่างเช่นกรณีที่ลูกบวชแล้วบวชไม่สึกหรือว่าอะไรลักษณะนี้แล้วพ่อแม่ที่บางคนบางท่านรับไม่ได้แล้วเข้าใจแล้วก็จะทำเป็นลักษณะว่าจะเกียรติพระพุทธศาสนาว่ามาพรากลูกเขาไปหรืออะไรลักษณะนี้ครับแล้วการที่ถ้าลูกอยู่ต่อเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิของพ่อแม่ตรงนั้นได้เนี่ยแต่ว่าถ้าลูกสึกออกไปแล้วสามารถโน้มนำกลับมาให้พ่อแม่แบบไม่เกียรติพระพุทธศาสนาแต่ว่าเริ่มจะเข้าหาเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนั้นนี่ผมก็เลยไม่รู้ว่าการจะทำแบบไหนที่มันจะถึงว่าเป็นที่ที่ว่าดี
0: ครับอันนี้เข้าใจอันนี้เกี่ยวกับพระศาสนาโดยตรงอันนี้ก็สำคัญนะต้องเลือกตัดสินใจให้ดีเหมือนกันเพราะในบางกรณีมันก็เป็นไปได้ที่ว่าเราบอกว่าเราปฏิบัติตามหลักพระศาสนาคือบวชเนี่ยแต่ว่าความคิดความเข้าใจของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นไปเพื่อสนองความต้องการของตัวเองโดยที่ว่าที่จริงไม่ใช่ประโยชน์กับพระศาสนาเท่าไหร่ก็ได้นะมันขึ้นต่อความรู้ความเข้าใจและเจตนาด้วยนั่นในกรณีอย่างนั้นมันก็กลายไปว่าตัวเองเนี่ยละทิ้งเช่นละทิ้งพ่อแม่ไม่ใส่ใจไม่รับผิดชอบในสมัยพุทธกาลน่ะแม้แต่ลูกเป็นพระอยู่พระพุทธเจ้าก็ยังอนุญาตให้เลี้ยงพ่อแม่ได้เลยถูกไหมนี่ก็ต้องดูในเรื่องนี้ว่าคือเราหนึ่งเราต้องดูว่าการที่เราจะบวชอยู่เนี่ยตัวเราเนี่ยเราทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวอยากจะบางเพราะบางคนพอเขาบวชเนี่ยเขาเพื่ออยู่สบายก็มีนะเชื่อไหมน่าบวชหากินหรือบวชอาศัยพระศาสนานี่กลายเป็นคนขี้เกียจอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าไอ้เจตนาแล้วก็ความคิดมันชัดว่าเขาทำด้วยเห็นแก่ตัวเขาละทิ้งพ่อแม่เขาไม่ได้รับผิดชอบหรอกอ้างว่าฉันบวชเพื่อจะอ้างอย่างไรก็แล้วแต่คือเอาพระศาสนาไปอ้างอย่างนี้ก็เสียทีนี้ในกรณีที่เราบวชแล้วเรามีเหตุผลเราไม่ได้คิดเห็นแก่ตัวเราเห็นว่าทางเนี้ยเป็นทางที่ถูกต้องของชีวิตที่ดีนะเราจะฝึกฝนพัฒนาแล้วเราก็ทำงานเพื่อการพระศาสนาเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามหลักของ

0: รมะนะที่ว่าเป็นงานของพระอันนี้แสดงว่าเรามีเหตุผลแหละแต่ว่าพร้อมกันนั้นเราก็ต้องคิดหาทางว่าพ่อแม่เรามีคนดูแลรับผิดชอบไหมนะถ้ามีอย่างเช่นมีพี่มีน้องดูแลรับผิดชอบเราก็พูดกันไว้ให้ดีนะเราเบาใจในเรื่องโยมพ่อแม่อย่างนี้ก็เรียกว่าตัดปัญหาไปได้ถ้าเรามีคุณธรรมอยู่แล้วเราไปบวชอยู่พ่อแม่ไม่ได้รับการเหลียวแลหรือเราไม่มั่นใจว่าท่านจะอยู่ได้ดีหรือเปล่าเราเองเมื่อมีคุณธรรมเนี่ยเราเองจะไม่สบายใจก็จะห่วงกังวลก็กลายเป็นตัวขัดขวางการปฏิบัติของตัวเองด้วยนะใช่ไหมกลายเป็นปริพศไปเลยดังนั้นเราก็ต้องทำให้มั่นใจว่าถ้าเราจะเจริญในธรรมวินัยแล้วเรามีเรื่องภาระทางโยมอยู่เราจะทำให้ภาระอันเนี้ยมันหายไปหรือมันมั่นใจว่ามีผู้ที่ทำให้ท่านอยู่ได้ดีพอสมควรได้อย่างไรเมื่อทำให้สบายใจเบาใจแล้วเราก็อยู่ได้แล้วก็พูดปรับใจกันให้รู้เรื่องนะอย่างนั้นก็เรียกว่าหมดปัญหาไปนะก็เจตนาเราก็ดีแล้วเราก็ไม่ทอดทิ้งท่านนี่ก็ต้องดูเนี่ยถ้าไม่มีพี่น้องแล้วเราจะมีทางยังไงจัดสรรยังไงเพื่อให้อยู่ด้วยดีหรือในสังคมปัจจุบันนี้ถ้าท่านยังแข็งแรงอยู่เราก็มีการจัดเอื้อเฟื้อเพื่อให้ท่านมีทางที่จะเลี้ยงดูชีวิตของท่านได้เรื่องการเงินการทองอะไรก็แล้วแต่นะฮะคือให้มันเรียกว่าได้ทั้งสองทางนะมันจึงจะดำเนินไปได้ดีทีนี้ในกรณีที่เกี่ยวกับทิฏฐิด้วยว่ามาบวชอยู่แล้วก็ท่านก็เลยกลายเห็นว่าพระศาสนานี่ทำให้ลูกต้องแยกพ่อแยกแม่ไปเลยอะไรก็เลยท่านก็เลยกลายเป็นว่าชังพระศาสนาอย่างที่ท่านว่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะฮะคือมันก็อยู่ที่มองใกล้มองไกลด้วยถ้าหากว่าไม่ใช่เรื่องที่ว่าเกี่ยวกับภาระท่านก็อยู่ดีแล้วท่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เป็นแต่เพียงเรื่องความคิดเห็นเท่านั้นท่านยังไม่เข้าใจพระศาสนาอันนี้อาจจะเป็นคนละปัญหากับเมื่อกี้อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเราไม่ทิ้งแต่ระยะเฉพาะหน้านี้เรามองเห็นว่าการที่เราบวชเนี่ยมันจะได้มีการพัฒนาและเป็นประโยชน์อะไรดีแน่นอนแล้วเรามองไปการข้างหน้าว่าเมื่อเราพัฒนาตัวดีแล้วเราจะมาไม่ทิ้งพ่อแม่เราจะมาใหม่นะจะมาพูดมาคุยหรือชี้แจงอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะเรื่องอย่างนี้มันมีทั้งในปัจจุบันและในอดีตสมัยพุทธกาลก็มีนะที่หลายองค์นะก็เรื่องในพระไตรปิฎกอย่างพระรัฐบาลเคยได้ยินไหมพระรัฐบาลเนี่ยท่านก็พ่อแม่ก็เป็นลูกเศรษฐีนะอันนี้ก็เกิดเป็นเลื่อมใสอยากจะบวชทีนี้พระพุทธเจ้าก็บัญญัติพระวินัยว่าลูกเนี่ยจะบวชได้ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ก็ไปขออนุญาตโยมพ่อแม่ก็รักลูกมากไม่อยากให้ไปไหนอยากให้สืบต่อความเป็นทายาทอะไรเป็นต้นก็ไม่ยอมนะท่านรัฐบาลนี้ก็เพราะความที่ศรัทธาแรงกล้ามากก็ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเลยจนกระทั่งทำท่าจะตายพ่อแม่ก็รักลูกความรักลูกอยากจะให้อยู่ความรักลูกรักชีวิตลูกเรื่องรักชีวิตมันยิ่งใหญ่กว่าถ้าหากว่าเอาเขาอยู่เขาก็ตายแล้วน่าเอาชีวิตเขาดีกว่าก็เลยตกลงยอมนะยอมเขาก็ไปบวช อย่างเนี้ยก็เหมือนกับว่าถ้าในแง่ในใจก็คงไม่พอใจพระพุทธเจ้าหรือใช่ไหมเออว่าทำให้ลูกเรานี่ต้องพลากไปนี่พระรัฐบาลก็จากเป็นนานนะแล้วก็ไปบวชจนได้เป็นพระอรหันต์แล้วต่อมาก็มาที่บ้านโยมทีนี้ก็ตอนนี้มันนานมากพอสมควรแล้วคนที่บ้านก็ชักจำไม่ค่อยได้แหละแล้วท่านไปบวชเป็นพระอะไรก็อยู่แบบง่ายๆท่านก็ไปบิณฑบาตมาที่บ้านคนในบ้านเอาวันนั้นพอดีตอนเช้าคนรับใช้เขาก็เอาอาหารที่มันจะบูดเลยเนี่ยจะไปทิ้ง ท่านมาบิณฑบาตแล้วก็มาเจอท่านก็มายืนอยู่แล้วเรื่องก็ดำเนินไปใจว่าถ้าอะไรอาหารเนี่ยเขาจะทิ้งแล้วก็คือท่านแสดงอาการที่ว่ารู้กันว่าต้องการอาหารทีนี้เขาก็บอกว่าเขาจะทิ้งแล้วท่านก็บอกไม่รังเกียจอะไรนะก็เลยเขาก็มาถวายพอมาใกล้ๆกันเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ว่าได้เห็นหน้าชัดหรืออาจจะมีการทักทายถามไทยก็เลยนึกได้นี่ท่านรัฐบาลนี่นะคนใช้ก็เกิดจำได้ขึ้นมานะก็เลยไปบอกโยมพ่อแม่นะก็เรื่องก็เลยต่อมาถึงตอนนี้ผมก็จำไม่แม่นแล้วนะก็คือรวมความก็คือท่านก็ไปในที่สุดท่านก็กลับมานะก็มาถึงบ้านมาโปรดทางบ้านนะก็นี่ก็หมายความว่าไปทำตัวให้สมบูรณ์ก่อนเพราะตอนนั้นตัวยังไม่พร้อมจะอธิบายกับพ่อแม่ก็พูดไม่เป็นและไม่มีหลักพอนี่หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตามเรื่องพระพุทธเจ้าก็เสด็จออกผนวดทั้งที่พระพุทธบิดาพระมารดาเลี้ยงญาติพี่น้องก็ไม่ปรารถนาใช่ไหมก็อยากให้อยู่ครองราชสมบัติตามพระไตรปิฎกนะพุทธเจ้าบอกว่าเราเนี่ยทั้งที่เกศายังดำสนิทแล้วก็ขณะที่มารดาบิดาร่ำให้อยู่ใช่ไหมก็ได้ออกผนวดเนี่ยก็หมายความว่าท่านก็เศร้าเสียใจก็ไปทางอย่างเงี้ยแต่ว่าพระองค์มองเห็นแล้วว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยพ่อแม่ได้ดีกว่าที่จะได้เรียกว่าโลกียสมบัติใช่ไหมแต่ท่านมีอะไรที่ท่านแน่ใจว่าจะมาให้มากกว่านี้ท่านก็ยอมในเฉพาะหน้านี้ก่อนท่านก็ไปบวชแล้วก็เมื่อสำเร็จแล้วใช่ไหมเป็นเวลาพอสมควรแล้วจึงได้เสด็จมาโปรดพระพุทธบิดาพุทธมารดาเนี่ยอันนี้ก็คือการมองการไกลอันนี้เป็นอีกแง่หนึ่งหรือเอามาปัจจุบันเนี่ยอย่างพระฝรั่งก็มีหลายองค์เราไปอ่านประวัติดูหรือถ้าเรารู้จักเป็นส่วนตัวโยมบิดามารดาไม่พอใจมากมาบวชเพราะเขาไม่เข้าใจพุทธศาสนาเป็นยังไงใช่ไหมตอนแรกก็โกรธนะโกรธทั้งลูกโกรธทั้งพระศาสนานะแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยตัดลูกไม่ขาดนะก็ไม่ได้ไปทำชั่วอะไรนี่นะเป็นแต่เพียงว่าไม่ไปตามความปรารถนาของพ่อแม่ก็ท่านก็มาบวชแล้วก็มาศึกษาเล่าเรียนในที่สุดก็คือแสดงให้รู้ว่าท่านเนี่ยไม่ได้ละทิ้งพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่นานๆเข้าก็ค่อยๆ คลายลงต่อมาก็เลยมีโอกาสพบกันบางทีก็ลูกอยู่เมืองไทยก็มาหานะเมื่อมาพบกันบางทีก็ลูกไปโน่นก็ไปพบไปเยี่ยมแล้วมีโอกาสก็ได้สนทนาได้พูดหลักธรรมให้ฟังยิ่งพ่อแม่พอแก่ลงในความต้องการทางจิตใจก็มากขึ้นพอความต้องการทางจิตใจมากขึ้นโอกาสที่จะพูดเพราะว่าลูกเนี่ยทำให้จิตใจพ่อแม่มีความสุขนะในยิ่งลูกพูดนะในทางที่บำรุงจิตใจพ่อแม่ก็ยิ่งซาบซึ้งยิ่งทำให้โน้มจิตใจได้ง่ายต่อมาพ่อแม่ก็เลิกความรู้สึกที่ไม่ดีนะความรู้สึกด้านลบก็ค่อยๆหมดไปก็ไปกันได้ก็กลายเป็นว่าช่วยโน้มจิตใจมาให้ได้ธรรมะเป็นประโยชน์เป็นความสุขกับชีวิตแล้วโดยเฉพาะพอแก่เท่าแล้วไอ้การเห็นประโยชน์ของวัตถุหรืออะไรมันก็เบาลงตอนนั้นก็นึกว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยไปเจริญทางด้านวัตถุนี่พอแก่เท่าลงเนี่ยตัวเองต้องการทางจิตใจมากขึ้นมันก็กลับมารับกันพอดีลูกก็ตอนนี้ก็ก้าวหน้าไปในธรรมวินัยพอสมควรก็เลยมาช่วยพ่อแม่ก็มีท่านที่รู้จักกันที่ไปอย่างเงี้ยนะไปเยี่ยมพ่อแม่เป็นครั้งคราวโดยเฉพาะเวลาป่วยท่านก็ไม่ได้ทิ้งท่านก็ไปเยี่ยมแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าท่านก็ไปคุยกับโยมพ่อโยมแม่ทำให้โยมสบายใจนะก็กลายเป็นว่าในที่สุดก็เรียกภาษาอังกฤษก็เรียกว่า happy ending นะถ้าพอมองเห็นแง่ไหมเนี่ยก็เรียกว่าเอาเรื่องมองใกล้มองไกลแต่ว่าหลักการโดยรวมก็คือไม่ทอดทิ้งกันนะเลยว่าแต่ว่าทั้งนี้ขึ้นต่อสติปัญญาความเข้าใจอะไรต่างๆด้วยนะ ถ้าในเรื่องของชีวิตด้านวัตถุความเป็นอยู่เนี่ยเราต้องควรจะมีความรับผิดชอบในระดับที่พอว่าทำไงจะให้ท่านอยู่ได้เนี่ยหาอะไรเป็นหลักประกันให้ท่านหน่อยนะพออย่างนั้นแล้วทีนี้เรื่องของจิตใจก็อยู่ที่ว่าเรามีความมั่นใจตัวเองแค่ไหนนะมีแง่มุมอีกไหมที่จะถาม
1: อ๋อแล้วช่วงเวลาถ้ามองไกลมันก็คงดีครับแต่ว่าถ้าช่วงมองใกล้นี่แบบเราเห็นถ้าเราเห็นพ่อแม่เป็นทุกข์เนี่ยครับมันก็ลำบากใจ
0: คือถ้าเป็นเฉพาะหน้าก็ต้องพยายามพูดกันให้เต็มที่ก่อนจนกระทั่งว่าในขณะพูดเนี่ยเราเองเราก็จะมีความคิดเดินหน้าไปด้วยว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรในการพูดสนทนาแลกเปลี่ยนเรียกว่าปฏิสัมพันธ์เนี่ยนะมันก็จะค่อยๆมีความคิดเดินหน้าไปว่าเราควรจะตัดสินใจอย่างไรเนี่ยคือถ้าเห็นว่าเราเนี่ยมั่นใจว่าเราจะทำความดีงามประโยชน์ให้แก่โยมพ่อแม่ที่เป็นสาระยั่งยืนยาวนานได้ดีกว่าที่จะที่มันจะคุ้มกันกับไอ้ความไม่สบายใจไม่พอใจเฉพาะหน้าปัจจุบันอย่างนี้เราก็จะตัดสินใจยอมเฉพาะหน้าก่อนหรือแล้วแต่เราเอาเรื่องเก่าๆอย่างที่ว่าเนี่ยเล่าให้ท่านฟังนะนะก็เนี่ยเรื่องของพระโพธิสัตว์เรื่องของพระพุทธเจ้าแหละก็เป็นตัวอย่างมีในอดีตมาแล้วแล้วปัจจุบันก็มีอยู
2: ่คำถามก็อาจจะใกล้เคียงกันเพราะว่าสิ่งที่ผมเตรียมมาก็เป็นเรื่องของชีวิตในครอบครัวก็แต่ว่าจะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งในการใช้ชีวิตในการมันเหมือนกับว่าบุพการีคาดหวังกับตัวเราไว้สูงมากเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานเรื่องชีวิตคู่ก็เลยหรือว่าเรื่องอื่นๆก็เลยถ้าเราทำให้เขาได้ทุกอย่างอย่างที่เขาต้องการปัญหาก็คงจะไม่เกิดแต่ว่าปัญหามันจะเกิดตรงที่ว่าเราทำให้เขาได้ไม่ทุกอย่าง
0: มันก็ยากที่จะทำให้ได้ทุกอย่างต้องยอมรับความจริง
2: ครับก็เลยอยากจะถามพระเดชพระคุณท่านว่าเราจะมีวิธียังไงที่จะทำให้ทั้งตัวเราสบายใจแล้วก็ตัวเขาเองก็สบายใจด้วย
0: มันก็ต้องหาจุดพอดีนะจุดพอดีบางทีมันก็จะให้ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้พอใจโดยสมบูรณ์ก็ไม่ได้นะอันนี้มันก็อยู่ที่ว่าทำไงจะปรับให้ลงกันได้อันนี้มันก็ขึ้นต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันการพูดจากันนะทำความเข้าใจอะไรต่างๆแต่โดยวิธีที่ว่าไม่ให้เกิดความรู้สึกในแง่ที่ว่านะเป็นการไม่เคารพหรือว่าเป็นการที่ว่าไม่คำนึงถึงน้ำใจกันอะไรเงี้ยนะแต่ให้รู้ว่ามีน้ำใจไม่ได้ต้องการที่จะฝืนใจขัดใจอะไรแต่ว่าเรามีเหตุผลของเราซึ่งขอโอกาสที่จะชี้แจงด้วยความเคารพ อย่างเต็มที่เลยนะก็ขอพูดว่าคือว่าเราก็เข้าใจท่านและมองเห็นความหวังดีปรารถนาดีและความรักของท่านทุกอย่างและมีความเคารพท่านแต่ถ้าท่านจะให้โอกาสก็ขอได้ชี้แจงความเข้าใจของตัวเองให้ทราบว่าเป็นอย่างนี้ๆๆนะแล้วก็ท่านก็น่าจะรับฟังนะแต่มันก็อยู่ที่ว่าคืออันนี้เป็นเรื่องของอัตยาศัยของบุคคลซึ่งไม่เหมือนกันบางท่านก็ยอมรับฟังลูกๆหรือเด็กๆอย่างดีบางท่านก็ไม่เคยฟังมันก็อยู่ที่อันนี้ด้วยนะจะพอพูดกันได้ไหมล่ะ
2: ยากครับ
0: เลย
2: ครับ
0: ไม่ค่อยยอมฟัง
2: ใช่ครับเขาจะมองว่าเราจะเป็นเด็กในสายตาเขาตลอดก็คือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเขาก็จะดูไม่ค่อยเชื่อถือเราเท่าไหร
0: ่อย่างนี้เราก็ต้องเลือกท่านเดียวท่านหนึ่งก่อนคือว่าสองท่านในท่านไหนพูดง่ายกว่าเริ่มมีไหม
2: ก็จะมีจะเป็นโยมพ่อที่จะไม่ค่อยจะดูเราอยู่ห่างๆมากกว่าแต่ว่าโยมแม่ก็จะคอยเข้มงวดเรามาน
0: ั่นสิก็พูดกับท่านที่เห็นจะพูดง่ายกว่าแล้วให้ท่านเนี่ยเป็นสื่อต่ออีกทีใช่ไหมเนี่ยมันก็ต้องหาเทคนิค อันนี้ถ้าหากว่าทั้งสองท่านไม่เอาเรามีป้ามีอาหรืออะไรที่จะเป็นสื่อไว้ก็ไปพูดกับท่านนั้นนะบางทีท่านไม่ฟังเด็กจริงแต่ว่าท่านฟังกันแล้วกันบางทีเนี่ยท่านกลับไปฟังผู้ใหญ่ที่ท่านเกรงใจถ้าเรารู้เรื่องมาเราก็ไปหาท่านผู้นั้นนะถ้าท่านผู้นั้นเป็นผู้ที่รับฟังแล้วก็มีความเข้าใจในตัวเราแล้วถ้าจะพูดเราก็ได้ผลด้วยคือในกรณีอย่างนี้ต้องหาบุคคลตัวกลางเข้ามาช่วยนะซึ่งก็เป็นเรื่องทั่วไปอย่างเงี้ยแม้แต่คนทั่วไปที่ก็มีกรณีพิพาทใช่ไหมก็ยังต้องหาคนกลางมาช่วยอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าบุคคลเนี่ยเป็นตัวสำคัญความเชื่อถือศรัทธาที่ว่าโยมพ่อโยมแม่มีศรัทธาต่อใครนะถ้าได้คนนั้นเราพูดกับคนนั้นแล้วก็เขาพูดให้ก็จะได้ผลดีนะเพราะความพร้อมที่จะรับมีอยู่นี่ถ้าหากว่าลูกเนี่ยท่านไม่เคยมีความรู้สึกที่ว่าจะเห็นว่าจะต้องรับฟังลูกนี่พอไปพูดปั๊บใจท่านจะอาจจะต้านขึ้นมาเลยก็ได้แล้วก็กลายเป็นไม่รับฟังเพราะฉะนั้นมีทางไหมบุคคลที่สาม
2: มีครับก็คืออยากจะให้พระเดชพระคุณท่านพูดผ่านทางเทปอันนี้เลยได้ครับก็ทั้งในแง่เป็นเหมือนความคาดหวังของผู้เป็นพ่อเป็นแม
0: ่นั่นคือคาดหวังในเรื่องไหนเรื่องคู่ครองเรื่องอาชีพการงานหรือเรื่องอะไรนะ
2: ก็แทบจะทุกเรื่องครับที่เขาจะคาดหวังกับตัวเราไว้สูงแต่ว่าตัวเราก็ไม่ได้เลวร้ายกว่าที่เขาคิดแต่ว่าก็ไม่ได้ดีได้ทุกอย่างที่เขาต้องการก็เลยไม่ทราบเหมือนกันว่าทางออกของปัญหามันคือตรงไหน
0: ทางออกก็อย่างที่ว่าน่ะคือลูกน่ะก็มีความรู้เข้าใจว่าพ่อแม่นี่รักเรามากท่านมีน้ำใจอย่างยิ่งเลยหาที่ไหนเทียบไม่ได้แล้วเราเข้าใจอันนี้ท่านแล้วเราไม่เคยที่จะลืมหรือว่าเรามีความคำนึงถึงอยู่เสมอไม่ได้ละทิ้งไม่ทอดทิ้งเลยแต่พร้อมกันนั้นเนี่ยก็ตามหลักธรรมเนี่ยในอนาคตเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับลูกตลอดไปถูกไหมลูกจะต้องรับผิดชอบชีวิตของตนเองนี่ตอนนี้แหละที่ว่าถ้าหากว่าพ่อแม่ทำให้ทั้งหมดเนี่ยลูกก็อาจจะกลายไปว่าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ฝึกตัวเองให้พร้อมนะเหมือนกับว่าพ่อแม่ไปเห็นว่าอย่างเงี้ยดีอย่างงี้ดีจัดให้หมดนะอันนี้ลูกมีความสอดคล้องสมกับอันนั้นหรือไม่แค่ไหนก็ไม่รู้นะแต่ท่านหวังดีจัดให้อันนี้ถ้าลูกไม่มีความพร้อมเนี่ยต่อไปก็จะมีปัญหาแม้กับสิ่งที่พ่อแม่คิดว่าดีนะเพราะว่ามีความไม่สอดคล้องกันยังไงเรายังไม่เห็นนะทางที่ดีที่สุดก็คือต้องหาโอกาสให้ลูกได้ฝึกตัวเองได้พัฒนาตัวเองเพื่อจะได้สามารถรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้ในอนาคตเริ่มตั้งแต่ปรับตัวเข้ากับสิ่งอื่นๆแม้แต่ที่สิ่งที่พ่อแม่จัดให้ถ้าพ่อแม่จะจัดอะไรให้ก็ไม่ใช่จัดให้ปุ๊บปั๊บต้องมีการเตรียมตัวแต่การเตรียมนี่ก็พ่อแม่เป็นเพียงจัดสภาพแวดล้อมให้ที่เอื้อให้ลูกได้เตรียมฝึกหัดตัวเองพัฒนาตัวเองให้พร้อมให้รับได้กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งพ่อแม่จะต้องดูจะได้มีโอกาสดูด้วยในเมื่อมีการเตรียมพร้อมเนี่ยว่าเขาเนี่ยพัฒนาตัวให้สอดคล้องกับสิ่งนั้นๆหรือไม่ถ้าเราไปจัดให้ปุ๊บปั๊บเนี่ยมันก็กลายไปว่าเราเนี่ยเอาตามใจตัวเองโดยไม่คำนึงถึงตัวความจริงไม่รู้ความจริงมันจะเป็นยังไงก็หลักการก็คือต้องอย่างเงี้ยจะทำให้อย่างเดียวไม่ได้ก็คือต้องให้ลูกมีโอกาสในการฝึกตัวพัฒนาตัวปรับตัวแล้วก็เพื่อไปรับผิดชอบชีวิตของตนเองในอนาคตเพราะว่าพ่อแม่หวังดีอยากจะทำให้แต่พ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ทำให้ตลอดไปใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องมีหลักในการเนี้ยแล้วก็ เมื่อชีวิตของเป็นของเจ้าของชีวิตเขาเองก็ต้องให้โอกาสกับชีวิตของเขานะในการที่ว่าเราเองเราคิดว่าเหมาะกันเนี่ยพ่อแม่คิดว่าลูกเนี่ยเหมาะกันนี้อันนี้นี้แม้แต่กับบุคคลนี้แต่ว่าตัวใครล่ะที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเหมาะจริงหรือเปล่าก็คือเจ้าตัวเขาถ้าเจ้าตัวเขาเขาไม่เหมาะกันไม่สอดคล้องกันไม่สมกันจริงไปกันไม่ได้ระยะยาวแล้วทำไงมันก็ต้องเกิดปัญหาเพราะนั้นต้องยอมรับความจริงอันนี้แล้วก็ต้องดูให้ชัดเลยว่ามันเป็นไปได้ไหมก็ให้อย่างน้อยก็คือให้โอกาสที่เขาจะได้มีเวลาที่จะดูที่ว่าพัฒนาตัวปรับตัวไปกันได้ไหมเนี่ยนะอันนี้ตรงประเด็นหรือเปล่าเนี่ย
2: ตรง
0: นะก็คือย่องอย่างที่ว่าต้องให้โอกาสพ่อแม่ก็ทุกคนรู้ดีแล้วโดยเฉพาะว่าลูกที่เคารพรักพ่อแม่ก็สำนึกในเรื่องนี้ไม่ได้ทอดทิ้งแน่นอนแต่เพื่อประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยต้องให้พ่อแม่เนี่ยแน่ใจว่าแม้ท่านมาอยู่ลูกก็จะมีความสุขใช่ไหมถ้าท่านพอไม่ได้อยู่ก็ห่วงข้างหน้าจะเป็นยังไงอย่างนี้ก็แย่ต้องให้เป็นแบบมั่นใจการที่จะมั่นใจก็คือต้องได้มีโอกาสเห็นลูกเนี่ยได้พัฒนาตัวปรับตัวได้ดีแล้วพออย่างนี้เข้าที่แล้วทีเนี้ยพ่อแม่ก็สบายใจเลยหายห่วงไม่ต้องไปคำนึงถึงการข้างหน้าจะเป็นยังไงถ้าปวดตัวมัวจะจัดให้ดีในตามใจตัวในขณะเนี้ยแล้วตัวเองจะไปห่วงข้างหน้าจะไปมีความไม่มั่นใจต่อไปนะนั้นให้ตัวเขาเนี่ยพัฒนาตัวปรับตัวจัดให้มันเรียบร้อยซะเลยนะฉะนั้นให้สองส่วนนี้มาประสานกันคือความปรารถนาดีของพ่อแม่ที่ตั้งใจจะจัดทำให้ดีที่สุดเพื่อลูกกับการที่ลูกเขาจะพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องเข้ากับความปรารถนาพ่อแม่มันต้องกลมกลืนพร้อมกันถ้าไม่ได้แล้วก็ยุ่งแน่มีแง่อะไรอีกไหม
2: จะเป็นแง่ของการดูดวงชะตาก็อยากให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องนี้สักนิดหนึ่ง
0: อ๋อเรื่องดูดวงนะฮะดูดวงนี่มันก็คือบางมันเป็นเรื่องของคล้ายๆมันมีเหตุผลอยู่บ้างเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีเหตุผลเราต้องยอมรับความจริงคือในแง่หลักความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายแล้วไอ้ตัวความสัมพันธ์ก็คือมีปัจจัยมากมายและปัจจัยบางอย่างก็มีความสัมพันธ์กับเรามากบางอย่างก็น้อยอิทธิพลน้อยมั่งมากบางแล้วก็เราบางทีก็ไม่รู้ถึงปัจจัยนั้นด้วยไม่ได้คิดถึงหรือแม้จะรู้ว่ามีอยู่อ้าวแล้วมันก็เลยมีแง่คิดขึ้นมาว่าในเมื่อปัจจัยมันมีหลากหลายเนี่ยเราจะเอายังไงนะเราจะรู้ไปทั่วปัจจัยทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้แล้วปัจจัยบางอย่างรู้เราก็ไปจัดการไม่ได้ด้วยนะแต่มันมีปัจจัยบางอย่างที่มันอยู่ในวิสัยของเราที่จะทำได้ใช่ไหมอันเนี้ยเราต้องยึดก่อนต้องเอาปัจจัยที่เราจัดการได้รู้แล้วเราก็พยายามศึกษาให้เข้าใจและจัดการให้ดีที่สุดแล้วปัจจัยนั้นก็เอาเป็นปัจจัยที่เป็นหลักๆที่มีกำลังสำคัญ 1. จัดการได้ 2. เป็นปัจจัยที่สำคัญนะส่วนในปัจจัยนอกเหนือจากนั้นเช่นปัจจัยเล็กๆน้อยๆปลีกย่อยไปรู้ไปทั่วถึงแล้วก็ไม่รู้ด้วยแล้วที่มาที่จัดการไม่ได้ด้วยเนี่ยเราก็ไปมัวให้เวลากับสิ่งนั้นเราก็เลยกลายเป็นละทิ้งไอ้ปัจจัยที่เราจะจัดการได้ที่มันมีผลจริงจังเห็นชัดๆนั่นต้องจับอันนี้ไว้ก่อนพระพุทธเจ้าก็ให้เอาไอ้สิ่งที่มันจะปฏิบัติจัดการได้เนี่ยก่อนใช่ไหมอันนี้เนี่ยต้องคำนึงถึงอันนี้ก่อนทีนี้ไอ้ส่วนปัจจัยแวดล้อมที่ว่าเนี่ยมันอาจจะมีผลแต่ว่าเราก็ต้องอาศัยเช่นความมีสติมาคอยกันคอยช่วยคอยหลีกเลี่ยงอะไรพวกนี้นะทีนี้ขอย้อนไปพูดถึงเรื่องว่าความเป็นไปได้อะไรของสิ่งเหล่านี้ที่เขาเรียกว่าความลึกลับเหนือธรรมชาติที่จริงทางพระท่านไม่ถือเหนือธรรมชาติเป็นแต่ว่าเป็นธรรมชาติส่วนที่เรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจ นะเราก็เลยเรียกว่าเหนือธรรมชาติผมขอยกตัวอย่างเช่นว่าบางสิ่งที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลนักวิทยาศาสตร์ไปบางครั้งก็มานึกเอ๊ะมันชอบกลเหมือนกันนะสมัยหนึ่งอาจจะมองว่าไม่มีเหตุผลมาอีกสมัยหนึ่งกลับเห็นว่ามีเหตุผลและชักมองเห็นความเชื่อมโยงของปัจจัยไอ้ตอนที่ว่าไม่มีเหตุผลก็คือมันมองไม่เห็นความสัมพันธ์นะที่ว่ายกตัวอย่างก็คือท่านอาจจะฟังแล้วก็ได้ผมเคยพูดในเทปนะเคยมีนักวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาวิจัยเขามองดูว่าในวันพระจันทร์เท่านั้นค่ำเรียกแบบเราเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ประเภทนี้เกิดมากเป็นพิเศษเนี่ยเขาก็ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรแล้วก็พยายามสืบสาวในเชิงเหตุปัจจัยความสัมพันธ์เนี่ยแล้วเขาก็มาเสนอแนวคิดที่ยังไม่ถึงกับตัดสินแต่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ได้หรือไม่เขาก็บอกว่าเนี่ยเราจะเห็นว่าพระจันทร์เนี่ยมีอิทธิพลต่อน้ำขึ้นน้ำลงจริงไหมเดี๋ยวนะน้ำขึ้นน้ำลงมีนี่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเนี่ยแหละเราเรียนวิทยาศาสตร์เราก็เข้าใจทีนี้ที่ว่าน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยในแม่น้ำในทะเลอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นเพียงที่เราไปมองเห็นชัดๆข้างนอกที่เรานึกถึงแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะในร่างกายของทุกคนมีน้ำมากมายแล้วเมื่อขึ้น15ค่ำขึ้น8ค่ำอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็หมายความมันมีผลต่อการดึงดูดน้ำในตัวนี้ด้วยทำให้ความเปลี่ยนแปลงของน้ำนี่เกิดขึ้นนะแล้วความเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำอะไรที่มีผลต่อเรื่องความสัมพันธ์กับส่วนอื่นของร่างกายเนี่ยมีผลต่อเรื่องสมองเรื่องความคิดจิตใจและจะทำให้คนมีความโน้มเอียงในความรู้สึกแบบนี้มากในเวลาพระจันทร์ขึ้นที่8ค่ำ15ค่ำเขาก็สันนิษฐานอันนี้แล้วก็โยงไปหาเหตุการณ์แบบนั้นเลยคำอธิบายเขาเข้าทีไหมเออเห็นมาเนี่ยแล้วแต่ก่อนคนนึกไหมก็ไม่นึกใช่ไหมว่ามันจะมาสัมพันธ์ได้ยังไงก็นี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลายซึ่งเรียกว่าแท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้พ้นหลุดจากกันสิ้นเชิงมันก็ถึงกันหมดแหละเล็กน้อยมากบางแต่เราจะมัวไปขึ้นต่อมันยังไงไอ้อย่างเงี้ยไอ้ปัจจัยเรื่องพระจันทร์ขึ้นน้ำขึ้นในตัวเราเราจะไปจัดการยังไงใช่ไหมแต่ว่าเราจัดการได้ในแง่ว่าเช่นเขาบอกว่าในเวลาเท่านั้นข้ามอย่างเงี้ยจิตใจคนจะโน้มไปทางกามารมณ์เขาบอกอย่างเงี้ยนะก็เราก็ต้องเอาหลักสติมาใช่ไหมเราก็มาจัดการกับสถานการณ์นี้ในแง่อีกแง่หนึ่งนะเช่นการมีสติก็กลายไปว่าแม้เป็นปัจจัยที่ไม่ได้อยู่ในวิสัยเราก็จะกันได้อย่างเรื่องโหนี่ก็เหมือนกันก็เป็นเรื่องของการเรื่องดวงดาวเนี่ยจะมาดับหนึ่งก็เข้าเรื่องเมื่อกี้เลยใช่ไหมเขาก็จะพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวดาวนั้นดาวนี้มีอิทธิพลก็เป็นความสัมพันธ์ในธรรมชาติเราไม่ไปปฏิเสธแต่เราก็บอกว่าเนี่ยอิทธิพลเนี่ยมันมีจนกระทั่งว่ามันน้อยจนกระทั่งอาจจะเป็นเรื่องความโน้มเอียงอะไรอย่างบางอย่างแล้วเขาก็จะยอมรับอย่างพวกว่าถ้าคนไปบวชเป็นต้นเนี่ยอิทธิพลของพวกนี้มันจะลดลงไปนะเพราะมันมีวินัยกั้นเป็นต้นนะหรือว่าชีวิตที่มีสติดีก็จะกันพวกนี้ได้นี่เราจะไปมัวหมกมุ่นกับเรื่องเหล่านี้เราไปหวังพึ่งขึ้นต่อมันนะมันคุ้มหรือเปล่านะแล้วกลายไปว่าเป็นเรื่องเสียเวลามากแล้วก็ไปจัดการอะไรไม่ได้นี่แล้วก็คนทำนายก็ไม่ได้มีความรู้จริงเขารู้เป็นเพียงตามสถิติถ่ายทอดกันมาใช่ไหมแล้วขึ้นแต่เทคนิคการทำนายนะมันก็มีความไม่แน่นอนเราไปเชื่ออยู่เราก็แย่ที่เกิดทำนายไม่ถูกแล้วก็ปรากฏว่าทำนายผิดก็เยอะแยะไปนะอย่างปฏิวัติในอดีตเมืองไทยปฏิวัติบ่อยเราปฏิวัติรัฐประหารก็เคยมีเรื่องอย่างคราวหนึ่งเนี่ยนะก็ไปดูฤกษ์ไว้นะพวกคณะที่จะปฏิวัติเนี่ยดูฤกษ์ไว้ว่า เอาละนะตีสามอะไรเนี่ยนะฮะทีนี้มันฟังกันไม่ชัดนะสามสามอะไรเนี่ยสามทุ่มตีสามอะไรเนี่ยทีนี้พอว่าบอกกันอย่างนั้นใช่ไหมตามเวลาเลิกเนี่ยพวกหนึ่งมันฟังผิดมันเข้าใจเป็นสามทุ่มไปเริ่มมันก็ไม่พร้อมกันสิใช่ไหมอีกพวกหนึ่งยังไม่ได้ทำทันอะไรอันนี้เริ่มก็มาตายเลยโดนจัดการเลยเนี่ยเลยแพ้เลยตกลงว่ายุ่งมันก็กลายไปว่าแพ้ไปไม่สำเร็จนะแล้วก็อีกรายหนึ่งนะคือเมืองไทยนี่ปฏิวัติรัฐประหารบ่อยก็กำหนดเวลาเท่านั้นไว้นะเลิกดีจะชนะอีกฝ่ายหนึ่งความลับมันรู้ไปทั่วไปถึงก่อนไอ้พวกนั้นพัดชิงจัดการก่อนเลยนะอีกฝ่ายตรงข้ามเอาก่อนเวลานั้นเลยตัวเองก็แพ้ไปนะตกลงเลิกนั้นก็กลายเป็นไม่มีผลดังนั้นจะไปมัวเอาชีวิตไปฝากกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่ว่ามันมีอันหนึ่งก็คือว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยคล้ายๆว่าในกรณีที่มันไม่ได้มีเรื่องอื่นที่เข้ามาแข่งปัจจัยอื่นเนี่ยมันทำให้เกิดความมั่นใจนี่ถ้าตัวไปเชื่อซะแล้วเนี่ยถ้าไม่ทำตามปั๊บนี่ใจมันไม่มั่นใจรู้สึกเกิดความกังวลพอกังวลก็เลยกลายไปว่าตัวเองเนี่ยอ่อนแอพอใจอ่อนแอก็เลยกลายเป็นผลร้ายไปเองผลร้ายจากการที่ตัวเองเนี่ยไปเชื่อเกินไปพอไปเชื่อแล้วก็พอไม่ได้ทำตามนั้นใช่ไหมใจคอไม่สบายและความที่ใจคอไม่สบายกลายเป็นเคราะห์มาทำร้ายตัวเองมันไม่ใช่เป็นเพราะไม่ทำตามเลิกแต่เป็นเพราะใจมันเสียนะทีนี้ถ้าคนที่เขามีจิตใจเข้มแข็งมีปัญญามั่นใจเพียงพอใช่ไหมเขาก็ไม่ยอมขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้แล้วก็ใจเขาไม่หวั่นไหวไปด้วยถ้าใจเขาไม่หวั่นไหวเขาเข้มแข็งพอเขาก็สำเร็จของเขาเพราะอันนี้มันขึ้นต่อพลังปัจจัยภายในด้วยนี่ไออันนี้เป็นปัจจัยภายนอกใช่ไหมซึ่งอาจจะมีกำลังอ่อนแต่เพราะเราไปเชื่อเราก็เลยเอาไอปัจจัยภายในของเราเนี่ยไปซ้ำเติมเข้าไปตัวซ้ำเติมตัวเองอะที่จริงไอปัจจัยภายในคือตัวเองที่ใจมันอ่อนแอลังเลกังวลเนี่ยมันกลายเป็นตัวร้ายเลยที่มันทำให้ตัวเองแย่อันนี้ถ้าคนที่เขามีความเข้มแข็งเขามั่นใจใช่ไหมเขาก็มีไอ้ปัจจัยภายในคือความเข้มแข็งของจิตใจเนี่ยล้างไอ้กำลังของปัจจัยภายนอกได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นไอ้เรื่องอย่างนี้ก็จึงใช้หลักที่ว่าเมื่อกี้หลักว่าโอ้เราไม่ได้ปฏิเสธสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มีความสัมพันธ์กันมีปัจจัยต่างๆมีความสัมพันธ์ใกล้ไกลเล็กน้อยมากบางอะไรต่างๆแต่เราจะมัวไปวุ่นอยู่กับปัจจัยห่างเหินเล็กๆน้อยๆอะไรเหล่านั้นมองไม่เห็นเลยมันไม่ไหวนะเราต้องเอาไอ้ปัจจัยที่มันแน่นอนที่มองเห็นและจัดการได้นี่เป็นสำคัญนะแต่ขอให้มองให้ชัดศึกษาให้ชัดนะและต่อจากนั้นก็ไอ้พวกนั้นเอามาเป็นตัวประกอบนะถ้ามันมาได้ด้วยก็ไม่ว่าอะไรเราก็อาจจะขึ้นต่อการพัฒนาตัวเองอย่างผู้ที่จะพ้นจากเรื่องนี้จริงๆเนี่ยในทางธรรมะก็ถือว่าต้องพระโสดาขึ้นไปพระโสดาบันจึงจะพ้นจากเรื่องการถือไอ้พวกเนี้ยที่จะหวั่นไหวเพราะคนทั่วไปมันจะมีความไม่แน่ใจต่อสิ่งทั้งหลายที่มองไม่เห็นเหนือธรรมชาติก็จึงมีอย่างที่พูดกันคราวที่แล้วใช่ไหมที่มีพระสูตรที่ท้าวโลกบาลมาถวายพระพุทธเจ้าไว้บอกว่าเนี่ยให้สาธยายเวลาไปในที่น่ากลัวเนี่ยให้พวกลูกน้องของท้าวโลกบาลก็จะได้ไม่มารบกวนไม่มารังแกข่มเหงเนี่ยก็คือหาเครื่องมาช่วยสำหรับทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นเมื่อเขาเชื่อสิ่งที่เหนือธรรมชาติก็เอาสิ่งที่เหนือธรรมชาติอีกด้านหนึ่งมาหักกลบลบกันไปก่อนนะมาประคับประคองไว้ในแง่ที่ว่าไม่ให้เกิดโทษเอามาใช้ในทางไม่ให้เกิดโทษก่อนแต่พอเห็นมองเห็นทางปฏิบัติไหมนะเอาละเราก็ไม่ไปปฏิเสธใครเรียกว่าของพลุพลุพลุพลุพวกเนี้ยพวก อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์พวกของขลังพวกไอ้หมอดูเลยเนี่ยนะเป็นพวกของพลุพลุพลุพลุจะเอาแน่จริงให้มันชัดขึ้นมาก็ไม่ได้สักทีนะอย่าไปหลงงมงายและฝากชีวิตขึ้นต่อมันก็แล้วกันนะแต่ว่าเราก็ไม่ไปดูถูกนะก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้คำว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แต่เราจะอยู่แค่นั้นนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่มันไม่บอกทางปฏิบัติใช่ไหมเราต้องมีหลักปฏิบัติของเราที่ว่าไม่เชื่อแต่เราไม่ลบหลู่นะแต่เราปฏิบัติด้วยปัญญานะแล้วไม่ฝากชีวิตไว้แค่ศรัทธาต่อสิ่งที่เราไม่รู้ชัดเจนนะก็ไม่ลบหลู่นี่มันใช้ได้อยู่แต่ว่าอย่าไปหยุดแค่ไม่ลบหลู่นะแล้วก็ศึกษาต่อไปก็เราเห็นปัจจัยอื่นๆที่มันมั่นใจกว่าก็ค่อยก้าวไปแต่ว่าไอ้ตัวผูกอันหนึ่งที่จะทำให้ขึ้นต่อสิ่งเหล่านี้ก็คือความยังไม่มั่นใจตัวเองความกังวลแล้วยิ่งไปหาสิ่งเหล่านี้มาบอกกล่าวมาย้ำกันก็ยิ่งทำให้คนเนี่ยจิตใจก็ยิ่งหมกมุ่นนะก็ยิ่งเกิดความหวาดหวั่นมากขึ้นด้วยนะก็ต้องระวังเพราะนั้นท่านจึงให้ใช้ในเชิงปัญญาอย่ามัวเอาแต่ความเชื่อนะเพราะศรัทธาก็ให้เป็นศรัทธาญาณสัมปยุตศรัทธาที่ประกอบด้วยความรู้หรือปัญญาไม่เป็นศรัทธาที่งมงายมีอะไรอีกไหมฮะไม่มีนะไม่มีก็เอาเท่านี้นะอ้าวละโมทนาเรามีโอกาสก็คุยกันใหม่
3: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัวเรา

0: นิทานไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าโบราณมานิทานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุปูงใจบ้างทำให้ข้าวหาญออกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรีการละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอแสดงความเคารพและนมัสการแด่พระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านวันนี้อาตมาภาพจะขอนำนิทานธรรมะจากหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่26มีชื่อว่าวิธีแก้ความเศร้ายะจมขอเชิญยะจมนั้นจงตั้งโสตประสาททั้งสองข้างประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะเล่าให้กับยะจมสาธุชนทั้งหลายได้ติดตามและรับฟังเพื่อเป็นกติเตือนใจเพื่อเป็นบุคลาธิฐานในการเป็นต้นแบบในการที่คุณโยมนั้นจะทำความดีต่อไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่านติดตามรับฟังณโอกาสต่อจากนี้

ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่านรับฟังนิทานธรรมะที่มีชื่อว่าวิธีแก้ความเศร้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ก็มีพระเจ้าพรหมทัตนั้นทรงครองกรุงพาราณสีพระองค์นั้นมีช้างมงคลหัตถีตัวหนึ่งญาติโยมซึ่งเป็นสัตว์ที่พระองค์นั้นทรงชอบแล้วก็เลี้ยงไว้ในภายในพระราชวังญาติโยมทีนี้ต่อมานี่ก็มีลูกสุนัขตัวหนึ่งเป็นลูกสุนัขที่ตัวเล็กญาติโยมเข้าไปอาศัยกินข้าวอยู่ในโรงช้างเป็นประจำคุ้นเคยสนิทสนมกับช้างถ้าจะว่าไปแล้วก็ระหว่างช้างกับสุนัขนั้นถือว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทกันทีเดียวญาติโยมช้างนั้นก็ได้จับลูกสุนัขตัวนั้นขึ้นชูเล่นเป็นประจำบางทีก็ยกขึ้นวางไว้บนศีรษะของมันด้วยความรักใคร่อย่างยิ่งทีเดียวเขาเรียกว่าเพื่อนสนิทนั่นเองญาติโยมถ้าจะว่าไปแล้วญาติโยมเพื่อนต่างเพศเพื่อนต่างวัยเพื่อนต่างสถานะ ก็หมายความว่าเพื่อนก็คือปกติแล้วจะมีช้างเป็นเพื่อนตัวเองแต่นี่มีลูกสุนัขเป็นเพื่อนญาติโยมครั้นวันหนึ่งนี่ก็มีคนมาซื้อเอาลูกสุนัขนั้นตัวนั้นออกไปเลี้ยงที่อื่นญาติโยมและตั้งแต่มันหายไปนี่แหละลูกสุนัขหายไปนี่แหละญาติโยมมันผลปรากฏว่าด้วยความอาระด้วยความอาลัยด้วยความผูกพันระหว่างช้างกับสุนัขนั้นทำให้ช้างนั้นเศร้าโศกคิดถึงแต่ลูกสุนัขนั้นญาติโยมไม่เป็นอันกินอันนอนจะว่าไปแล้วก็ไม่เป็นอันกินหญ้าและน้ำเลยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลังจากที่ลูกสุนัขเพื่อนรักนั้นหายไป

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพวกคนเลี้ยงช้างเมื่อเห็นอากัปกิริยาอาการของช้างนั้นเศร้าโศกเสียใจถึงขนาดนั้นจึงนำความนั้นไปกราบทูลแก่พระเจ้าพรหมทัตนั้นให้ทรงทราบพระองค์นั้นรับสั่งให้อำมาตย์ผู้หนึ่งไปสังเกตการดูเมื่ออำมาตย์ผู้นั้นไปตามรับสั่งแล้วก็ทราบได้ทันทีว่าที่ช้างมงคลตัวนี้มีอาการผิดปกติดังนั้นนะเพราะว่ามันโศกเศร้าคิดถึงเจ้าลูกสุนัขนั่นเองเมื่อรู้ว่าเกิดจากลูกสุนัขนั้นจึงนำความมากราบทูลนะพระเจ้าพรหมทัตทันทีพระเจ้าพรหมทัตรับสั่งให้ประกาศว่าใครก็แล้วแต่เอาลูกสุนัขตัวนั้นไปขอให้นำมาคืนโดยเร็วอย่าชักช้าฝ่ายชายผู้ที่ซื้อสุนัขป่าญาติโยมพอได้ทราบถึงก็เกรงกลัวต่อพระราชอาญาจึงปล่อยสุนัขตัวนั้นทันทีที่ได้ทราบข่าวเป็นที่น่าแปลกจริงๆญาติโยมเมื่อสุนัขนั้นที่จากที่ซื้อไปนั้นสุนัขตัวนั้นเมื่อถูกปล่อยญาติโยมมันแปลกตรงที่ว่าแทนที่มันจะวิ่งไปที่อื่นญาติโยมเจ้าสุนัขตัวน้อยนี้มันก็วิ่งมายังโรงช้างในทันทีทันใดช้างเห็นเพื่อนรักแล้วเกิดความดีอกดีใจถึงกับมันต้องร้องให้น้ำตาไหลพรากอาบแก้มญาติโยมมันจับสุนัขนั้นขึ้นวางไว้บนศีรษะแล้วก็เชิดไปชูมาอย่างสนุกสนานรื่นเริงและตั้งแต่วันนั้นมาช้างมงคลหัตถีได้กลับกินหญ้าและน้ำตามปกติทีเดียวญาติโยม

นิทานเรื่องวิธีแก้ความเศร้าคงจะจบไว้เพียงเท่านี้แหละญาติโยมถ้าจะถามญาติโยมว่าที่ฟังนิทานเรื่องวิธีแก้ความเศร้าในเรื่องนี้ญาติโยมพอจะมีคติอะไรที่สอนญาติโยมได้หรือไม่ที่จริงแล้วทุกนิทานที่อาตมาภาพนั้นยกมานั้นล้วนที่จะมีคติธรรมให้ญาติโยมนั้นได้คิดนะก็เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันญาติโยมปกติแล้วนี่การอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นญาติกันหรือพ่อแม่มีลูกชายลูกชายมีพ่อแม่ในญาติโยมเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วนี่การคบหาสมาคมกันอยู่เป็นนิดด้วยความรักใคร่นี่ย่อมที่จะทำให้เกิดความสนิทสนมรักใคร่ไม่ว่าจะเป็นคนและสัตว์หรอกญาติโยมสัตว์มันก็รักเจ้าของมันเจ้าของมันก็รักสัตว์มันเกิดความสนิทสนมผูกพันแต่ว่าธรรมดาถ้าเราคิดตามหลักของกฎหลักของอธิปัจจยตาหรือกฎหลักของไตรลักษณ์ญาติโยมก็จะเข้าใจบางทีมันก็เกิดการพัดพากเป็นของธรรมดาญาติโยมก็คือโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้แต่ความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นทุกข์คือเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักนะเช่นลูกเช่นพ่อเช่นแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเพราะว่าเราเคยอยู่ร่วมกันเคยสนิทสนมกันเคยพูดคุยกันญาติโยมเมื่ออำลาพาจากกันบางทีมันก็มีเป็นของธรรมดาเหมือนกับช้างเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเคยเล่นด้วยกันเคยหยอกด้วยกันแต่พอมีคนมาพลาดพลาดไปในญาติโยมมันก็ทำให้เกิดอาการไม่กินน้ำหนาไม่กินหญ้าเพราะฉะนั้นญาติโยมในการเรียนโดยเฉพาะในเรื่องเราถ้าเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเหมือนกับเราไปพลากลูกพลากอะไรเขามาหรือไปพลากสัตว์ตัวอื่นที่กำลังมีลูกมาก็จะทำให้สัตว์ที่เขากำลังมีลูกนั้นก็เกิดทุกข์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจงเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็จะมีความสุขนะญาติโยมขออนุโมทนาทุกท่านเลยทีเดียวคุณโยมทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมะคือนิทานธรรมะในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกัน

พื่อนร่วมทางนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งเป็นผู้ที่มีธุรกิจต้องติดต่อกับบุคคลในชนบทไกลเขาต้องเดินทางไปมาสัปดาห์ละครั้งเป็นธรรมดาเวลาที่เดินทางคนเดียวคราวใดก็รู้สึกหนทางมันไกลนักหนาและถ้ามีคนอื่นร่วมทางไปหากคนร่วมทางนิสัยไม่เหมือนกันคุยอะไรก็จะกลายเป็นเรื่องทะเลาะเสียให้ได้เช่นนั้นมันก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าหนทางนั้นมันไกลแสนไกลเดินไวอย่างไรก็ไม่ค่อยจะใกล้จุดหมายปลายทางเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาได้เพื่อนร่วมทางคนใหม่เพื่อนร่วมทางคนนี้มีนิสัยคล้ายคลึงกันมากความคิดเห็นตรงกันมีความชอบอะไรก็ละไม้คล้ายกันพูดอะไรกันก็เข้าใจง่ายวันนั้นเขาทั้งคู่ได้เดินร่วมทางกันคุยกันสนุกสนานถูกคอกันเป็นอย่างยิ่งในระยะของการเดินทางยังไม่ทันจะหมดเรื่องคุยกันเลยแต่มันก็ถึงจุดหมายปลายทางเสียแล้วข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ทำให้เราได้รู้ว่าการทำงานกับคนที่รู้ใจกันเข้าใจกันนั้นทำให้งานที่ทำง่ายขึ้นแม้งานมันจะยากลำบากขนาดไหนดูแล้วมันก็ยังมีกำลังใจในการทำงานแต่เมื่อใดก็ตามทำงานกับคนที่ไม่มีอุปนิสัยตรงกันดูงานนั้นมันยุ่งมันวุ่นวายงานที่ทำง่ายๆก็กลับกลายเป็นงานที่ทำยากไปก็มีเช่นเดียวกับการเดินทางเดินทางกับคนรู้ใจหนทางแม้จะยาวไกลมันก็สั้นนิดเดียวเรื่องแม่ลูกๆที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในชนบทห่างไกลจากความเจริญพอควรผู้หญิงคนหนึ่งมีอายุเข้าสู่วัยชราแล้วนางเป็นคนที่รักลูกมากครั้นนางคิดถึงลูกของนางคราวใดก็เป็นอันต้องร้องไห้ทุกทีเพื่อนบ้านใจดีที่อยู่บ้านใกล้กันเมื่อเห็นหญิงชราร้องไห้ก็จะไต่ถามด้วยความสงสารว่าคุณยายร้องไห้เพราะอะไรกันหนออะไรทำให้คุณยายต้องร้องไห้ล่ะฉันคิดถึงลูกชายทำให้ยายต้องร้องไห้หญิงชราตอบเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านได้ซักต่อไปว่าแล้วลูกชายทำอย่างไรแก่ยายล่ะเขาไม่ได้ทำอะไรให้ยายหรอกแต่เขาทำตัวของเขาเองหญิงชราพูดอ่อนสะอื้นแล้วครับทำตัวของเขาอย่างไรล่ะคุณยายเพื่อนบ้านเค้นเอาความจริงหญิงชราผู้รักลูกจึงตอบไปว่าก็ลูกของยายนั่นแหละเขาทำให้ตัวเขาเองถูกทำร้ายในการทะเลาะวิวาทกับอันธพาลอ้าวคุณยายอันธพาลมันก็น่าจะอยู่ของมันตามประสาอันธพาลคนดีก็น่าจะอยู่ตามประสาคนดีลูกชายของยายไม่น่าจะมีเรื่องอะไรกับพวกอันธพาลเลยนี่ตามที่ฉันเห็นมานั้นพวกอันธพาลกับพวกอันธพาลมันจึงจะมีเรื่องกันนะคุณยายนะเพื่อนพูดวิจารณ์ปนเห็นใจหญิงชราผู้น่าสงสารจึงได้แต่ปรงอนิจจังแล้วก็บอกเพื่อนบ้านตามตรงว่าก็ลูกชายของยายนั้นมันเป็นพวกอันธพาลเหมือนกันนะสิคุณเอ้ยข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าความรักของแม่ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดก็ตามมีเหมือนกันหมดแม้แต่แม่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เถอะแต่ลูกๆก็มักจะไม่ค่อยได้นึกถึงหัวอกแม่เลยมีแต่จะสร้างความเดือดร้อนกลุ้มใจให้พ่อแม่ไม่รู้จักหยุดแม่จะทุกข์ใจมากที่สุดเมื่อรู้ว่าลูกของแม่เป็นอันธพาลเรื่องหมานานมาแล้วยังมีหมาตัวหนึ่ง
วิ่งไปวิ่งมาอยู่ที่ตำบลที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากมายในที่สุดมันก็เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่มีหมามีแต่สัตว์เลี้ยงอื่นๆหลายชนิดด้วยกันเจ้าหมาดังกล่าวมันผอมโซเพราะอดอาหารเจ้าของบ้านใจบุญได้เห็นมันเข้าก็สงสารและได้ให้อาหารมันกินจนกระทั่งมันอ้วนท้วนสมบูรณ์ร่างกายของมันใหญ่โตกว่าหมาธรรมดาเพราะเป็นหมาพันธุ์ใหญ่มันเป็นหมาที่มีนิสัยดีไว้ใจได้เพราะไม่ทำร้ายสัตว์เลี้ยงในบ้านเลยทั้งที่สัตว์เหล่านั้นเป็นสัตว์ที่เป็นอาหารของมันได้ทั้งนั้นเจ้าของบ้านก็รู้สึกพอใจในข้อนี้เป็นอย่างยิ่งจึงได้เลี้ยงมันไว้เป็นอย่างดีมันจึงได้รับความสุขที่สุดในชีวิตของมันอีกทั้งเจ้าของมันก็ยกย่องความดีของมันให้สัตว์เลี้ยงในบ้านได้รู้แทบทุกวันจนกระทั่งสัตว์ทั้งหลายในบ้านหลังนั้นมีความเกรงใจหมาแล้วก็ปฏิบ

ายไปมาเชิดหน้ามองสัตว์เลี้ยงในบ้านอย่างเหยียดหยามทำเสียงขู่คำรามสัตว์ทั้งหลายอย่างไว้อำนาจเหลือประมาณข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าถ้าท่านปฏิบัติต่อคนผู้ใดในลักษณะที่เห็นเป็นคนสำคัญผู้นั้นก็จะแสดงตนเป็นคนสำคัญขึ้นมาบางครั้งคนเรามีคนให้การยกย่องก็สมควรอย่างยิ่งที่จะยินดีกับการยกย่องนั้นแต่สำคัญอย่าได้ลืมตัวเมื่อได้ดิบได้ดีก็อย่ามองคนอื่นว่าเขาต่ำต้อยเพราะนั่นเท่ากับว่าเราแสดงความมีนิสัยสันดานอันเป็นพื้นเพเดิมออกมาโชว์ให้คนอื่นได้เห็นจงจำไว้เสมอว่าได้ดีแล้วอย่าลืมอย่าให้เป็นเช่นเรื่องหมา

0: ่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเป็นไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ปุกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นรัดตาธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังและต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศ

พรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

0: นิทานไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าโบราณมานิทานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุจูงใจบ้างทำให้ข้าวผ่านออกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรีการละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันพระนิพพานนานนับพันปีแล้วขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์และพระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องอย่าเห็นแก่กินมากนักญาติโยมขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงตั้งหูทั้งสองข้างของญาติโยมนั้นเป็นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติความดีของญาติโยมต่อไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะณโอกาสต่อ

นิทานธรรมะที่นำมาเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังในวันนี้ก็มาจากหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่29มีชื่อว่าอย่าเห็นแก่กินมากนักนานมาแล้วหลายญาติโยมในเมืองพาราณสีนั้นมีบ้านตระกูลหนึ่งญาติโยมเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาและที่บ้านนั้นก็เลี้ยงวัวไว้2ตัวกับหมูอีกตัวหนึ่งญาติโยมทุกเช้าวัวทั้งคู่นั้นก็จะถูกนำไปไถนาและบางครั้งก็เทียมเขวียนเข้าขนข้าวของต่างๆอย่างหนักจนกระทั่งเย็นนะญาติโยมอาหารที่เขาให้มันกินก็คือหญ้าแข็งๆและก็ฟางแห้งวันละเล็กวันละน้อยกับน้ำเท่านั้นเองส่วนหมูนี่แหละญาติโยมไม่ได้ทำอะไรแต่ให้ข้าวปลาอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญตลอดวันมันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนอนตื่นขึ้นก็กินอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาญาติโยมเพราะเห็นหมูได้กินดีและไม่ต้องทำอะไรมันผิดกับตนซึ่งทำงานหนักแต่กินอาหารเลวๆอดๆอยากๆนั่นเองญาติโยมวัวตัวน้องจึงปรารภกับตัวพี่ด้วยความขมขื่นใจนะญาติโยมแย่จริงๆนะพี่เราสองพี่น้องเนี่ยทำงานให้เขาอย่างหนักเอาเบาสู้แล้วก็แทบล้มประดาตายเลยแต่ไม่ได้กินอะไรดีๆอย่างหมูเลยนะพี่ดูสิมันไม่ทำอะไรเลยวันๆทำไมเขาได้ถึงขุนมันถึงขนาดนั้นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะพี่มันกินนอนทุกวันเราทำงานแทบจะตายใจเย็นน้องรักอย่าคิดอะไรมากวัวตัวพี่ปลอบญาติโยมงานทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ของเราต้องรับใช้เขาจะหนักหนาอย่างไรหรือเขาให้เรากินดีกินไม่ดีอย่างไรเราก็ต้องทนนะน้องรักแต่มันทนไม่ได้แล้วนะพี่วัวตัวน้องตะเบ่งเสียงดังขึ้นญาติโยมคล้ายกับระบายความแค้นที่นั่นอยู่ในซวงให้ออกมาจนสิ้นไปโดยเร็ววันแล้วก็วันอีกให้เรากินแต่หญ้าแข็งๆฟางแห้งๆและก็ให้งานหัวทิ่มหัวตำอย่างนี้มันจะยุติธรรมอย่างไรพี่น้องพี่เห็นแก่ปากแก่ท้องเกินไปเชื่อเถอะนะน้องคนที่เห็นแก่กินนะไม่ช้าหรอกน้องมันจะต้องเดือดร้อนแน่ๆนะน้องรักเดือดร้อนยังไงไหนลองบอกมาสิพี่อย่างน้อยก็ลุกเดินเหินไปไหนไม่ค่อยไหวแล้วไม่ช้ามันก็ตายละสิน้องรักแต่ฉันมันเห็นมันสุขโหสโมสรทุกวันเลยพี่ไม่เห็นจะมีอะไรลำบากอย่างที่ไพ่ว่าเลยนะดูสินั่นดูนั่นเจ้าหมูนี่มันเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองเจ้าของบ้านเขาก็เอาข้าวเอาปลามาอย่างดีมาให้มันกินอีกแล้วเห็นไหมพี่โอ้ยเรานี่มองเห็นบาดตา

ถึงวันนี้มันจะสุขโขสโมสรอย่างน้องว่าแต่วันหน้านะน้องรักมันจะถูกเชือดคอหอยร้องรั่นบ้านคอยดูคอยดูหัวตัวพี่นั้นทิ้งท้ายด้วยเสียงอันหนักแน่นในที่สุดละโยมและก็พอดีกับเจ้าของบ้านอีกคนหนึ่งถือเอาฟางแห้งๆกำหนึ่งนั้นมาโยนให้มันพร้อมกับกวาดสายตาดูรอบๆ บริเวณคอกสักครู่แล้วก็เดินจากไปโถเอ้ยฟางบ้าบ้าอีกแล้วนี่เอามาให้กินอยู่ได้กระเดือกไม่ไหวแล้วนะวัวตัวน้องตะโกนไล่หลังไปยังเดือดดานจริงๆญาติโยมจนตัวพี่หันมามองด้วยความตาขุ่นแล้วก็เขียวเงียบน้องเงียบเงียบเดี๋ยวนี้ถึงจะพูดยังไงเขาก็ฟังภาษาโคไม่รู้หรอกมนุษย์มันฟังภาษาโคไม่รู้มันว่านะญาติโยมออมแรงไว้น้องรักไว้ทำงานให้เขาดีกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาเราไปทำงานแล้วมันน่าเจ็บใจนักวัวตัวน้องยิ่งนี้วายจะรำคาญต่อไปญาติโยมชาตินี้เรามีเวรถึงได้เกิดมาเป็นวัวโดนเขาจิกกะลาหัวใช้อย่างนี้วัวตัวพี่ไม่พูดอะไรอีกญาติโยมได้แต่บอกน้องอย่างปลงปลงอนิจจังจนกระทั่งเจ้าของบ้านผู้เอาฟางมาโยนให้ย้อนกลับมาแก้เชือกจูงมันทั้งสองออกไปไถนาตามหน้าที่ของมันต่อไปวันคืนมันก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆแหละญาติโยมสถานะวัวทั้งสองก็ยังคงบ่นอยู่อย่างนี้น้องก็ยังบ่นก็ให้กับพี่ก็ได้เต็มปลอบนะวันคืนผ่านไปญาติโยมความขมขื่นชอกช้ำระกำส่วงของวัวตัวน้องและความอดทนไม่ยอมปริปากของวัวตัวพี่กระทั่งวันหนึ่งญาติโยมเช้ามืดวันหนึ่งมันทั้งสองต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องลั่นอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสของหมูญาติโยมซึ่งอยู่คอกไม่ห่างกันนักแน่ละหมูตัวนั้นถูกฆ่าเสียแล้วฆ่าเพื่อเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานแต่งงานลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งจะมีขึ้นในวันนั้นเองญาติโยมวัวผู้พี่เห็นการดีเข้ามาแล้วหลายญาติโยมก็เลยร้องบอกว่าน้องรักเห็นไหมน้องเห็นหรือเปล่าตาน่ะเปิดไหมเห็นไหมเป็นอย่างที่พี่ว่าไหมล่ะน้องวัวตัวพี่หันมาบอกน้องญาติโยมหลังจากที่นิ่งมองดูเหตุการณ์อยู่สักครู่เจ้าหมูที่เขาโปรดปรานเห็นไหมน้องให้กินอาหารอย่างดิบอย่างดีให้หัวอาหารให้อะไรเต็มไปหมดไม่ต้องทำงานอย่างเราบัดนี้เป็นยังไงน้องรักถูกเชือดคอหอยร้องรั่นบ้านอย่างที่พี่บอกไว้แล้วส่วนเราทำงานหนักกินหญ้าแข็งฟางแห้งไม่เห็นถูกเชือดอย่างมันเลยนะน้องรักหัวตัวน้องเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นญาติโยมไม่กล้าที่จะเถียงพี่อีกต่อไปญาติโยมหัวตัวน้องไม่ตอบว่าอะไรคงได้แต่นิ่งมองหมูซึ่งมันเคยอิจฉาญาติโยมกำลังถูกจับมัดลากนะถูกางๆออกไปจากคอกญาติโยมและขณะที่มันพยายามส่งเสียงร้องลั่นและดิ้นทุรนทุรายอย่างหนักอยู่นั่นเองปรากฏว่ามีดปลายแหลมคมวาวับเล่มหนึ่งญาติโยมจิ้มเข้าไปที่คอหอยมันจนมิดด้ามทีเดียวพอเข้าชักมีดกลับพอในฐานะที่คนฆ่าหมูนี่เอามีดกลับนี่เลือดสีแดงเข้มพุ่งกระฉูดออกมาอย่างแรงเลยทีเดียวราวกับท่อน้ำแตกนะญาติโยมมันดิ้นต่อไปอีกสักครู่ก็เงียบเสียงใช่แล้วชีวิตอันแสนสุขโขของมันจบสิ้นลงอย่างน่าอนาถเพียงแค่นี้เองญาติโยมจริงอย่างที่พี่ว่านั่นแหละหัวตัวน้องนึกในใจเจ้าหมูมันได้กินดีมีความสุขไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ช้าก็ต้องตายอย่างน่าเวทนาแบบนี้ไม่เอาดีกว่าดูเหมือนว่าตั้งแต่วันนั้นมาญาติโยมวัวตัวน้องนั้นจะหายขุ่นข้องใจแล้วก็มีความสุขตามประสาเรื่อยมาทีเดียว
ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนิทานเรื่องนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะญาติโยมแต่คติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ญาติโยมพอจะเดาเหตุการณ์ออกไหมว่าหลักธรรมที่รวมเราควรจะรู้นั้นคืออะไรนะเรื่องนี้ท่านต้องการสอนให้เรารู้ว่าเกิดมาเป็นลูกน้องเขาเมื่อเห็นลูกน้องคนอื่นถูกนายขุนให้ได้กินดีอยู่ดีอย่าไปอิจฉาตาร้อนตีโพยตีพายให้เสียเวลาเป็นทุกข์เป็นร้อนโดยใช่เหตุญาติโยมเพราะคนที่ได้กินดีอยู่ดีนั้นส่วนมากจะพบกับจุดจบอย่างน่าอาดาถไม่ช้าไม่นานญาติโยมหรือญาติโยมจะเอาไปตีความหมายเป็นคุณธรรมอย่างอื่นก็ได้ญาติโยมประยุกต์ใช้ได้เอาไปสอนลูกสอนหลานหรือสอนตัวเองก็ได้ญาติโยมนะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่นั่งกินนอนกินบางทีก็นักการเมืองโมเทนั่งกินนอนกินประเทศชาติจนล่มจมเหมือนในปัจจุบันนี่ก็เรื่องยากเหมือนกันนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็เลือกคนดีเข้าสภาก็แล้วกันญาติโยมนะหรือยังไม่เลือกตั้งอย่างไรก็ดูเอาไว้ก่อนก็แล้วกันญาติโยมนะคนดีเข้าสภาก็จะเป็นสีแก่บ้านเมืองเราก็แล้วกันญาติโยมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขออำลาจากญาติโยมในส่วนของนิทานธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านขอเจริญพรและขออนุโมทนา

คราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกทั้งหลายให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเช้าตรู่นกพิราบก็จะออกจากรังไปหากินไก่ตกเย็นจึงกลับมาเข้ารังโดยไม่ยอมแตะต้องของกินในบ้านเศรษฐีเลยเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเศรษฐีมากเกินไปความจริงแล้วในบ้านของเศรษฐีมีของที่นกกินได้มากมายแต่นกพิราบก็ไม่เคยกินเลยแม้แต่น้อยทั้งที่มีโอกาสอยู่หลายครั้งก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วคนในบ้านเศรษฐีเห็นพฤติกรรมนกพิราบแล้วนึกนิยมในการรู้จักประมาณของเขาพ่อครัวก็มักจะเล่า

นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อจิตผ่องใสแล้วจิตใสสะอาดแล้วอารมณ์ที่จะไปเกาะเกี่ยวในจิตนั้นไม่มีความทุกข์ที่จะไปเกาะที่จิตไม่มีความฟุ้งซ่านที่ไปเกาะที่จิตไม่มีเหมือนตาข่ายที่ดักลมย่อมไม่ติดลมเหมือนเราต่างตาข่ายเพื่อจะดักลมลมละเอียดตาข่ายไม่ติดลมจิตของเราละเอียดจิตของเราผ่องใสเมื่อจิตของเราผ่องใสแล้วอารมณ์ชนิดหยาบชนิดกลางชนิดละเอียดไม่สามารถที่จะไปเกาะในจิตของเราได้เมื่ออารมณ์ไปเกาะในจิตของเราไม่ได้การก่อภพชาติก็ไม่มีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายการปฏิบัติธรรมนั้นเพื่อที่จะทำจิตของตนหรือชำระจิตของตนให้ผ่องใสเพื่อไม่ให้อารมณ์ของจิตนั้นมาเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งกับจิตได้พูดอีกในหนึ่งเมื่อจิตผ่องใสแล้วการปรุงแต่งแสวงหาทุกข์ไม่มีการปรุงแต่งแสวงหาความสุขไม่มีการปรุงแต่งเพื่อสร้างภพชาติไม่มีเพราะอำนาจของจิตนั้นผ่องใสผู้รู้ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าจิตเดิมแท้ของมนุษย์ทุกคนทุกรูปนั้นเป็นจิตที่ผ่องใสแต่เนื่องจากมีความขุ่นมัวมีกิเลสมาทำให้จิตขุ่นมัวมีกิเลสจรมากระทบกับจิตจึงทำให้จิตนั้นขุ่นมัวเมื่อเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายชำระจิตของเรานั้นให้ใสสะอาดให้ขุ่นมัวจิตย่อมมองเห็นชัดจิตย่อมรู้ชัดเรียกว่าจิตแจ่มแจ้งเมื่อจิตรู้ชัดแจ่มแจ้งแล้วผ่องใสแล้วความทุกข์ชนิดประเภทต่างๆก็จะไม่เกิดมีในจิตของผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านดังนั้นการก่อภพชาติของมนุษย์ทั้งหลายที่ไปเกิดที่เกาะคุณงามความดีไปเกิดเป็นมนุษย์ที่เกาะบุญบารมีไปเกิดเป็นเทพเทวดาที่เกาะบุญบารมีไปเกิดเป็นพรหมเป็นพระอินทร์เนื่องจากจิตนั้นไปเกาะติดอยู่กับความสุขตามอำนาจพลังของจิตที่ไม่สามารถจะชำระให้ผ่องใสได้ไม่สามารถที่จะชำระให้จิตของสายได้จิตจึงอาศัยกำลังนี้ไปก่อภพชาติเช่นไปเกิดเป็นมนุษย์ผู้สูงศักดิ์เกิดเป็นเทพเทวดาเกิดเป็นพระอินทร์พระพรหมตามลำดับไปตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าเมื่อจิตของสายแล้วจิตย่อมมองเห็นอารมณ์ที่เกิดดับชัดเจนเมื่อจิตมองเห็นอารมณ์ที่เกิดดับชัดเจนรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งว่าอารมณ์ที่เกิดดับทั้งหมดนี้ไม่เที่ยงจิตจึงไม่มีอารมณ์ไปเกาะจิตจึงไม่มีอารมณ์ไปเหนี่ยวรั้งความรู้ความผ่องใสของจิตได้เมื่อกระจกนั้นใสแล้วไม่มีฝุ่นละอองเกาะเกี่ยวเหนียวอยู่ที่กระจกเมื่อเราเช็ดกระจกให้ใสแล้วตาเราย่อมมองเห็นตัวเราชัดเจนเมื่อเราส่องไปที่กระจกส่วนจิตนั้นก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตผ่องใสแล้วจิตสะอาดแล้วจิตหมดจดแล้วอารมณ์ชอบชังไม่มีอารมณ์โลภโกรธหลงไม่มีอารมณ์ที่ยินดียินร้ายในจิตไม่มี
เมื่ออารมณ์ชนิดประเภทต่างๆไม่สามารถจะเข้าไปถึงจิตได้เท่ากับจิตของเราก็เป็นอิสระทั้งหมดจากการจรมาของอารมณ์ต่างๆแม้สิ่งต่างๆจะมากระทบที่ตามากระทบที่หูแล้วมากระทบที่จิตจิตก็ไม่รับเพราะจิตรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งในการปรุงนั้นในการกระทบมาในการปรุงจากข้างในก็ดีในการกระทบมาจากข้างนอกก็ดีจิตไม่ปรุงเมื่อจิตไม่ปรุงจิตไม่แต่งจิตไม่แสวงหาสิ่งใดทั้งปวงแล้วจิตก็ย่อมเป็นธรรมดาตัวธรรมดานั่นเองก็คือธรรมะเราจึงเปรียบเทียบได้ว่าเช่นเรานอนหลับหรือเราไม่คิดอะไรในขณะที่เราไม่คิดอะไรจิตของเราอยู่กับอารมณ์อุเบกขาวางเฉยไม่คิดอะไรตัวทุกข์ไม่เกิดตัวสุขก็ไม่เกิดเมื่อจิตของเรารับรู้เรื่องต่างๆที่ถูกกระทบจิตของเราถึงจะรู้สึกว่าพอใจและไม่พอใจเมื่อจิตผ่องใสแล้วจิตอยู่เหนือความคิดประเภทชนิดอย่างนี้ความทุกข์จึงไม่เกิดเรียกว่าจิตประพัดสอนจิตเดิมแท้ที่มากับเราเองนั้นคือจิตประพัดสอนคำว่าจิตประพัดสอนก็คือจิตสะอาดจิตผ่องใสนั่นเองภาษาบาลีว่าสัจจิตตะประโยทะปานังเอตังพุทธานาสาสนังการชำระจิตของตนให้ผ่องใสให้ผ่องแผ้วเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธมีพระภาคเจ้าการชำระจิตของตนให้ผ่องใสนั้นพูดถึงการชำระมันไม่เหมือนการอาบน้ำการอาบน้ำชำระร่างกายนั้นก็ต้องอาศัยน้ำสะอาดอาศัยสบู่ขัดถูล้างร่างกายก็สะอาดส่วนการชำระจิตให้สะอาดหมายความว่าจิตของเราไม่กินอารมณ์ที่กระทบทั้งหมดจิตของเราไม่รับอารมณ์ที่กระทบทั้งหมดมาคิดจิตของเราไม่รับอารมณ์ทั้งหมดที่เกิดจากการเห็นการได้ยินหรือการปรุงแต่งหรือการนึกคิดจิตไม่รับเมื่อจิตไม่รับแล้วจิตก็อยู่ในอำนาจแห่งความว่างเมื่อจิตอยู่ในอำนาจแห่งความว่างเปล่าจิตก็จะได้รับความผ่องใสอย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นเมื่อจิตผ่องใสแล้วจิตก็จะสบายเมื่อจิตผ่องใสแล้วจิตจะสว่างจิตจะเบาเมื่อจิตสว่างเบาสบายแล้วนั่นคือจุดมุ่งหมายของการไปวัดของการไปประพฤติธรรมของการไปปฏิบัติธรรมพูดง่ายๆว่าไม่เอาจิตใจของเรานั้นไปรับรู้เรื่องการกระทบต่างๆจริงๆแล้วจิตของเราก็ไม่อยากไปรับรู้การกระทบต่างๆแต่เนื่องจากจิตไม่มีกำลังในการที่จะตัดกระแสการกระทบนั้นได้จิตเลยไปรับรู้อารมณ์ต่างๆของการกระทบทั้งหมดความวุ่นวายต่างๆจึงเกิดมีที่จิตเราทุกคนจนถึงปัจจุบันนี้เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการที่เราจะทำจิตของเราให้สงบการที่เราจะทำจิตของเราให้นิ่งนั้นในเบื้องต้นเราก็ต้องอาศัยสติอย่างที่กล่าวมาแล้วในที่สุดเมื่อจิตของเราเข้าไปลึกๆแล้วก็แทบจะไม่ต้องมีสติอะไรอย่างยกตัวอย่างความว่างเปล่าความว่างเปล่าก็คือจิตรู้ว่าว่างจิตที่กำหนดรู้หรือระลึกรู้หรือมันรู้ของมันเองว่าว่างเท่านั้นเองสติก็จะทำงานอยู่ภายในตามอัตโนมัติเพียงแต่เราไม่ต้องสังเกตลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพุทธบริษัททุกคนต้องเข้าใจถึงหลักของจิตว่าจิตที่ไม่ก่อภพชาติอีกคือจิตที่สลัดสิ่งที่เป็นวิบากกรรมทั้งสามประการได้วิบากกรรมทั้งหมดทุกภพชาติที่ทำมาแล้ว
้งหมดจิตชำระล้างได้หมดจิตสลัดได้หมดจากวิบากกรรมนั้นประการที่สองวิบากกรรมที่เกิดจากคำพูดทั้งหมดเมื่อจิตเข้าไปสงบจิตเข้าไปนิ่งจิตเข้าไปว่างเปล่าได้วิบากกรรมต่างๆที่เกิดจากคำพูดทั้งหมดก็ไม่มีอำนาจอะไรจิตก็หลุดพ้นจากวิบากกรรมนั้นประการที่สามวิบากกรรมที่เกิดจากความนึกคิดต่างๆที่เกิดจากการอาฆาตพยาบาทจองเวรต่างๆแต่ชาติไหนๆก็แล้วแต่เมื่อจิตของเราเข้าไปสู่ขบวนการของความว่างแล้วจิตจะทำหน้าที่ชำระอารมณ์ของจิตจิตจะทำหน้าที่ชำระความปรุงแต่งของจิตที่เป็นวิบากกรรมนั้นหลุดไปเรื่อยหลุดไปหลุดไปหลุดไปในที่สุดจิตก็ผ่องใสได้อย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อจิตผ่องใสแล้วเมื่อจิตสะอาดแล้วจิตประพัดสอนแล้วมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในจิตมีพุทธะกำกับอยู่ในจิตมีผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ภายในจิตตลอดเวลาแล้วอารมณ์ต่างๆที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่จะทำให้เราเสียใจไม่มีอารมณ์ต่างๆที่เป็นเหตุให้เกิดสุขที่ทำให้จิตเรายอมรับว่าสุขนั้นไม่มีเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของการได้ยินได้เห็นเมื่อจิตเข้าไปสู่ความรู้เท่าเข้าใจชัดอย่างนี้อุปมาเช่นเหมือนจิตเรานอนหลับจิตเราไม่รับรู้อะไรเลยว่าพอใจหรือไม่พอใจสุขหรือทุกข์จิตไม่รู้แต่จิตนั้นพักผ่อนอยู่ข้างในนั่นเองดังนั้นเมื่อจิตของเรามีช่องทางที่เข้าไปสงบนอนหลับจึงทำให้จิตของเรามีสติปัญญามีเหตุมีผลควบคุมจิตเราอยู่ทุกวันนี้มาให้เป็นบ้าใบเสียจริตกับสิ่งที่มากระทบทั้งปวงสิ่งที่มากระทบทั้งปวงนั้นเกิดจากจิตของเราไปรับรู้เกิดจากจิตของเราไม่ผ่องใสไปแบกไปรับกับไปหามกับสิ่งที่กระทบเมื่อเราพยายามทำจิตของเราให้สงบเมื่อเราพยายามทำจิตของเราให้นิ่งเมื่อจิตสงบแล้วเมื่อจิตนิ่งแล้วความสงบนิ่งของจิตก็จะทำหน้าที่ผ่องใสเองในตัวทำหน้าที่สงบลงไปเองในตัวทำหน้าที่ลอยวางทำหน้าที่ชำระไปในตัวเสร็จจิตก็สูงขึ้นจิตก็ประเสริฐเมื่อจิตสูงขึ้นจิตประเสริฐเขาเรียกว่าอริยะเจ้าเจ้าแห่งความประเสริฐของจิตสาเหตุที่จิตประเสริฐก็คือจิตไม่ปรุงแต่งสาเหตุที่จิตประเสริฐก็คือจิตชำระให้ผ่องใสได้ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์จิตไม่ตกเป็นทาสของการปรุงแต่งภายในจิตไม่ตกเป็นทาสของความสุขความทุกข์ภายในจิตจิตก็มีพลังมีกำลังรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าพุทโธที่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้ก็กำจัดปัดเป่าวิบากกรรมต่างๆสลัดวิบากกรรมต่างๆออกจากจิตในตัวของจิตเองโดยอัตโนมัติจิตของเราไม่ฉลาดจิตของเราไปยินดีกับการชังหรือความไม่พอใจจิตเราไม่ฉลาดจิตเราไปยินดีกับสิ่งที่พอใจไปยินดีกับสิ่งที่ได้ดังใจเมื่อจิตของเราไปยินดีกับสิ่งที่พอใจหรือสิ่งที่ได้ดังใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงจิตก็เป็นทุกข์อีกเพราะฉะนั้นการที่เราชำระจิตของเราให้ผ่องใสให้สะอาดให้หมดจดนั้นจิตจึงมองเห็นกิริยาการต่างๆเหล่านี้ของกิเลสชนิดประเภทต่างๆเมื่อพระคุณเจ้าหรือพุทธบริษัททั้งหลายเข้าไปสู่ขบวนการของจิต
ที่ผ่องใสแล้วที่ประพัดสอนแล้วรู้เท่าเข้าใจชัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรียกว่าไม่เกี่ยวข้องด้วยสิ่งกระทบทั้งปวงเรียกว่าหลุดพ้นจากการกระทบทั้งปวงหลุดพ้นจากวิบากกรรมทั้งปวงหลุดแล้วจากวิบากกรรมทั้งหลายทั้งปวงตามอัตโนมัติในตัวของมันเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพวกเราทุกคนที่มานั่งสมาธิทั้งหมดพวกเราจึงปรารถนาให้จิตของเราผ่องใสหรือประพัดสอนเมื่อจิตของเราผ่องใสและประพัดสอนแล้วตัวพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นก็จะเกิดมีแก่เราทุกคน

ระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสถึงบุญบารมีของคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาชื่อว่าบุคคลนั้นได้มีการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิมาบ้างแล้วจึงได้มีโอกาสมาสวดมนต์ต่อยอดจึงได้มีโอกาสมานั่งสมาธิต่อยอดถึงได้มีโอกาสเข้ามาในพระพุทธศาสนาอีกรอบหนึ่งพวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายพระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่ว่าด้วยการสร้างบุญบารมีถ้าชีวิตของเรานั้นไม่มีโอกาสสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาแม้เราจะเป็นชาวพุทธมรรคผลก็เกิดเป็นกลวงกลวงไม่มีแก่นแม้เราจะพยายามทำบุญอย่างอื่นเช่นการใส่บาตรการทำทานก็ชีวิตก็ยังไม่สมบูรณ์มันพร่องเป็นโพรงโพรงไม่เต็มด้วยเหตุนี้ที่พวกเราทุกคนหันหน้าเข้าวัดจึงหมายถึงสิ่งสำคัญ3ประการประการแรกที่สำคัญมากก็คือการสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิภาวนาเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาแล้วบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นบุคคลผู้มีโอกาสได้ต่อยอดให้ภพภูมิชีวิตของเราได้ประเสริฐสูงขึ้นเท่ากับเรามาต่อยอดชีวิตของเราให้ประเสริฐเท่ากับเราได้มาต่อยอดชีวิตของเราให้มีบารมีให้มีบุญเพราะฉะนั้นเราทุกคนจึงต้องมีความตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังถ้าเราไม่มีโอกาสได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วเราก็ไม่สมบูรณ์แบ

มานั่งที่วัดจะต้องมาสวดที่วัดเราเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมลำบากมากกับการที่เราจะมาสวดในวัดตลอดไปจึงลำบากการมาวัดนั้นเรามาเรียนรู้วิธีการ3อย่าง1เรามาเรียนรู้ถึงศาสนพิธีว่าพิธีกราบทำอย่างไรพิธีนั่งทำอย่างไรพิธีประนมมือทำยังไง 2. เรามาเรียนรู้เรื่องศาสนธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรไว้บ้างท่านสอนว่ายังไงเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วชื่อว่าเราเข้ามาใกล้พระพุทธศาสนาข้อที่3เรามาเรียนรู้เรื่องปฏิบัติธรรมเรื่องนั่งสมาธิว่าการนั่งสมาธินั้นทำอย่างไรการปฏิบัติธรรมทำอย่างไรการทำสมาธิทำอย่างไรเมื่อเรามาเรียนรู้สิ่งนี้เท่ากับชีวิตของเราได้ก้าวขึ้นไปสู่การเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาเมื่อเรารู้เท่าเข้าใจชัดกับข้อวัดปฏิบัติกับศาสนพิธีทางศาสนาแล้วเราจะต้องเดินไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังเราจะต้องฝึกหัดปฏิบัติต่อไปอย่างระมัดระวังเราจะต้องฝึกหัดปฏิบัติก้าวไปข้างหน้าอย่างจริงจังเมื่อจิตของเราเดินไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังแล้วเราจึงไม่เสียชาติเกิดพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสถึงโชคดีของพวกเราทุกคนว่าพวกเราทุกคนโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พวกเราโชคดีที่เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาพวกเราโชคดีที่เกิดมาได้ฟังธรรมโชคดีที่พวกเราเกิดมาได้ปฏิบัติตามธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นองค์ประกอบของมนุษย์ที่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเดินต่อไม่ให้เสียชาติเกิดเมื่อเราทุกคนต่างก็โชคดีแล้วเมื่อเราทุกคนต่างก็มีโอกาสดีแล้วในปัจจุบันชาตินี้ก่อนที่ความแก่ความเจ็บความตายจะมาถึงเราเราจึงมีโอกาสที่สำคัญกว่าใครๆอื่นเราจะต้องทำต่อไปทำไปอย่างต่อเนื่องทำไปอย่างระมัดระวังทำไปอย่างจริงจังและจริงใจเมื่อเราทำไปอย่างระมัดระวังทำไปอย่างต่อเนื่องชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ไม่ประมาทไม่ต้องรอวันนั้นไม่ต้องรอวันนี้ไม่ต้องรอโอกาสนั้นไม่ต้องรอโอกาสนี้เราจะต้องปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆเราจะต้องนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไปอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นมีสาระมีแก่นสารเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นได้ต่อยอดจากชาติที่แล้วภพที่แล้วชาติที่แล้วถ้าเราไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ไหว้พระไม่ได้ทำสมาธิเลยเราจะไม่มีสติสมบูรณ์สติของเราก็จะปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อสติของเราก็จะไม่ต่อเนื่องอันนี้สติของเรามีสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์รู้ถูกรู้ผิดรู้สูงรู้ต่ำรู้ควรรู้ไม่ควรเพราะฉะนั้นแสดงว่าพวกเราทุกคนนั้นเคยเป็นชาวพุทธมาก่อนเคยปฏิบัติธรรมมาก่อนเราจึงมีจิตใจที่จะมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเมื่อเราทุกคนมีโอกาสมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาจึงชื่อว่าเราได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการประพฤติปฏิบัติธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นให้เรามาเรียนรู้3อย่าง1ให้เราเรียนรู้ถึงความสำรวมระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นจากการกระทำ
2เรามาเรียนรู้ถึงก

การสำรวมระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นจากคำพูด 3. เรามาเรียนรู้ถึงการสำรวมระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นจากความคิดเมื่อกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเราได้ระมัดระวังไม่ให้เกิดไม่ให้มีขึ้นในจิตของเราแล้วการนั่งสมาธิจิตเราก็จะสงบลงเร็วการนั่งสมาธิในจิตของเราก็จะนิ่งเร็วการนั่งสมาธิในจิตของเราก็จะไม่ค่อยมีวิบากกรรมมาเบียดเบียนมากบางคนนั้นมีวิบากกรรมติดตามมาหนักๆ นั่งสมาธิไม่ได้ความอดทนไม่มีความเพียรไม่มีมีแต่ความขี้เกียจมีแต่ความผัดวันประกันพรุ่งให้เวลานั้นหมดไปโดยสิ้นเชิงให้เวลานั้นหมดไปด้วยความน่าเสียดายว่าเราจะต้องเสียชาติเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราทุกคนมีสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์ภูมิสุขแล้วให้เราทุกคนพึงพิจารณาธรรม3ข้อข้อที่1ความแก่จะมาถึงเราความเจ็บจะมาถึงเราความตายจะมาถึงเราเมื่อความแก่ความเจ็บความตายมาถึงเราแล้วถ้าเราไม่ได้สำรวมระวังตั้งใจในการสร้างบารมีไว้เป็นเครื่องประดับชีวิตคนที่จะไปตกระกำลำบากคนที่จะไปทุกข์ยากในวันข้างหน้าคือเราเองเราไปแต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครไปกับเราอัตตาหิอัตโนนาโถเราไปคนเดียวเป็นที่พึ่งของเราคนเดียวรับผลกรรมคนเดียวรับผลบุญคนเดียวเราจึงมีความตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมตัวอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ลูกๆทุกคนน้อมจิตตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติอย่างน้อยก็วันละเล็กวันละน้อยตามแต่ที่เราจะนั่งได้เพื่อความเป็นสิริมงคลขอให้ลูกทุกคนได้น้อมนำคำสั่งสอนนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับวันนี้ก็จบลงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในช่วงนี้เป็นช่วงสมัยโควิดที่มาหนักมากให้เราทุกคนพยายามใช้หน้ากากป้องกันไม่ให้โรคนั้นเข้าไปที่ตัวเราให้ได้เวลานี้มันโรคมันจะกลายพันธุ์เพิ่มพูนทวีคูณมากขึ้นถ้าเราพลาดโอกาสเอาเชื้อนั้นเข้าไปที่ตัวเราแล้วเราจะรักษาไม่หายขอให้ลูกหลานพุทธบริษัททุกคนจงพากันตั้งอกตั้งใจรักษาตนเองให้พ้นภัยให้พ้นจากอันตรายทั้งปลายทั้งปวงเหล่านี้ด้วยความไม่ประมาทเธอ

ชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประ

ิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไซงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคุบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568

พระแม่ครูบาอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้1คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท2บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยคุณงามดี1กอง 100,000 บาท3คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท1คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท1แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท2คุณแม่ศีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท3ผอ.นิกรพันธ์เขตกิ

0: 10,000 บาท 5. คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท 6. คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท 7. นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท 8. คุณแม่นนท์วิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนักทอง1กอง 10,000 บาท 9. คุณบุญดีจันสิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท 10. คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อนุ่มคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวนิสราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท 11. ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท 12. คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท 13. คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณนัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อถึงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิคุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมือดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าภาพบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์บาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335 สำนักงานวัดกุบาก๊อต065-414-4599 แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803 ดีเจสด084-593-2698 ขอ ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายยายธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไซงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพ็ญน้องออมพนักงานอบต.พอสมชายครูสิริเพ็ญเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บนชดฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์จเดชอาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไซงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินพร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุธมาพร้อมญาติ17คุณอัชราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉไนหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไซงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงห์คุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนสีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไซงาม28คุณทองย้อยจิตอาสาคุณอำพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่สาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสต้าถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุจดีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศัตเลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาแจ่มดีสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46คุณชนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อึ่งวัดตาขีดธรรมาราม48คุณอ่อนทิพย์เกศสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่โอ้นเลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มลายสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอมคุณคงเดชรักขิดธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568 0944ขออนุโมทนาสาธุ
1: สิ่งทุกอย่างนี้ทุกวันนี้ยิ่งมากเราได้ผ่านมาแล้วอันตรายข้างนอกก็ไม่สำคัญเท่าไรอันตรายข้างในคือการกระทำผิดการคิดผิดการกระทำผิดการพูดผิดการกระทำผิดทั้งหลายนี้เป็นของที่สำคัญมากดังนั้นทางมาสิ้นสุดอันนี้แล้วพระบรมศาสดาท่านสอนท่านสังเกตในตัวของเจ้าของว่าเรามีอะไรบ้างไหมที่เราจะควรเปลี่ยนหรือที่เราจะเพิ่มต่อไปอีกมีอะไรไหมอันนี้วันสุดทุกการมีความหมายอย่างนี้เพราะว่าของเราที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนั่นมันอยู่ที่เรารากฐานมูลฐานทั้งหมดมันอยู่ที่เรา อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่กายของเราอยู่ที่วาจาของเราอยู่ที่จิตใจของเราสามประการนี้เป็นจุดใหญ่ที่สุดในบุคคลแต่ละคนนี้คุณงามความดีทั้งหลายที่เรียกว่าบุญกุศลนั้นจะบังเกิดขึ้นในที่สะอาดที่สะอาดที่ไหนบุญเกิดที่นั่นสะอาดที่ไหนความดีเกิดที่นั่นสะอาดอยู่ที่ไหนความสว่างสวยความสงบเกิดที่นั่นดังนั้นความสะอาดและความสกปรกทั้งหลายนี้ท่านจะไม่สงน้ำกันเพื่อล้างความสกปรกออกวันนี้ให้มันสะอาดนะให้มันสะอาดล้างทายเจให้มันสะอาดนี่ฉะนั้นวันนี้ทุกกลุ่มทุกหมู่เราประชาชนเราทั้งหลายให้อภัยกันเดินไปตามถนนหนทางเดินไปที่นั้นที่ไหนก็ตามเห็นกันแล้วกันไปสาดน้ำล้างร่างความสุขกระปุกออกนั่นแหละให้มันสะอาดหมายถึงมันนั้นไม่ใช่ดิ้นกันไปเฉยๆเพื่อเป็นการสนุกสนานในธรรมะว่าเราพ้นมาแล้วพ้นอันตรายมาแล้วผ่านอันตรายมาแล้วเราเลยมาพบหน้าพบตากันดีอกดีใจไม่รู้ว่าจะเอาอะไรแสดงออกก็เอาน้ำเย็นๆสาดกันให้เลือดให้เย็นอันนั้นเรียกว่าการแสดงออกทางจิตใจเราชาวไทยจิตที่สนองกันเมื่อถึงวันตรุษคนนี้ถือไม่ได้ในจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆจะรู้กันจะตามไม่รู้กันจะตามเราทั้งหลายจะต้องเสียสละทิฏฐิมานะเอาน้ำสาดกันล้างสารหมายถึงโอวาทของพระพุทธเจ้าท่านว่าล้างความชั่วออกกันเองใส่ใจดังนั้นวันนี้ก็เรียกล้างสิ่งที่สกปรกออกให้มันสะอาดสิ่งที่สะอาดหรือสิ่งที่สกปรกนี้มันจะอยู่ที่กายของเราที่เรานั่งอยู่นี้อยู่ที่วาจาของเรานี้ที่มันมีอยู่นี้อยู่ที่จิตใจของเราที่มีอยู่นี้ไม่ใช่ว่าจะล้างที่อื่นเพราะตรงนี้ที่นี่มันสกปรกทำให้มันสะอาดก็ได้ไม่จะทำไม่ได้กายสกปรกทำไม่กายสะอาดจะได้วาจามันสกปรกทำให้มันสะอาดจะได้จิตใจมันสกปรกทำให้มันสะอาดจะได้เพราะสิ่งทั้งหลายนี่มันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่อื่นเห็นมันง่ายๆแต่ฉะนั้นได้แต่ตัวตาดูของเราก็ได้ไม่ต้องยืนกายนั่งอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดทั้งแหล่ใครมีจิตอะไรบ้างไหมที่มันอยู่ที่มันสกปรกกายมีบ้างไหมสกปรกวาจานั้นมีบ้างไหมสกปรกภายในจิตใจมีบ้างไหมอันนี้ก็จะมอบให้แก่ทุกๆคนที่เป็นเจ้าของกายเจ้าของวาจาเจ้าของใจนี้ให้ตรวจดูเองก็พบเป็นของไม่ยากเป็นของไม่ลำบากถ้าเราพบอยู่ที่กายของเราพบที่วาจาอยู่ของเราพบจิตใจของเราที่สุขสงบนั่นนั่นแหละที่ปฏิบัติของพวกท่านทั้งหลายกายสุขสงบก็ทำให้มันสะอาดขึ้นมาคือการงานอันใดที่ไม่ชอบทำการงานอันใดที่ไม่ดีไม่งามที่การจะทำทางกายนั้นควรถ่ายทอดออกมันสุขสงบให้มันสะอาดวาจาของเราอันใดก็ตามซึ่งมันเกิดสุขโลภะเกิดที่ดีในใจในวาจาของเราเราควรรู้นะเรารู้แล้วแต่ควรละมันควรถ่ายถอนมันออกไปเรื่องจิตใจของเรานี้ของมันสั่นสั่นนั้นที่มันสกปรกที่มันสะอาดนี้ไม่มีใครจะรู้ดีกว่าตัวของเราไปฉะนั้นสิ่งทั้งสามประการนี้จึงขอให้มอบท่านทั้งหลายเป็นตัวเองไปพิจารณาเองให้เห็นเองเพราะว่าถ้าสกปรกแล้วมันจะทุกข์เองถ้าสะอาดแล้วมันจะสบายเองสองอย่างนี้แหละเป็นส่วนมันอยู่ที่สามแต่สามที่กายที่วาจาที่ใจซึ่งพวกเราทั้งหลายนั่งอยู่นี่มีซ้อมอยู่แล้วพระพุทธองค์ท่านทรงสั่งสอนทั้งหลายแล้วนี่ให้รู้จักสมกับคำสอนของท่านตรัสไว้ว่าจะประกอบปัจจัสรานังอุตตรสุปสัมปทาสัจจิตะปริโยทัปปนังกา การไม่กระทำความชั่วใดๆทั้งหมดเลยกายวาจาใจนั่นแหละเอตังพุทธศาสนังอันนั้นเป็นหลักของพุทธศาสนาเป็นหัวใจของพุทธศาสนาอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราจะประพฤติปฏิบัติเองสุตตะสุปสัมปทาเมื่อกายวาจาของเราสะอาดได้จิตใจก็สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วยินดีส่วนประเสริฐที่ตรงนั้นที่สะอาดนั้นสาจิตตะปริโยตปนังเราทั้งหลายมาทำจิตใจของเราเป็นต้นให้หมดความเศร้าหมองให้หมดความลังเลหมดความสงสัยหมดราคะหมดโทสะหมดโมหะนั้นจิตใจก็ประกอบใจเอตังพุทธศาสนังสิ่งทั้งสามประการนี้เป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้พวกเราชาวไทยทั้งหลายนับถือพุทธศาสนาอันนี้จงเอาหัวใจของพุทธศาสนานี้มาพิจารณาให้ตั้งอยู่ในกายของเจ้าของตั้งอยู่ในวาจาของเจ้าของตั้งอยู่ในใจของเจ้าของถ้าเราชำระสิ่งสกปรกทั้งหลายทั้งนี้ออกเราก็ต้องชำระเองเราไม่มีใครมาบังคับบัญชาเราชำระออกทางวาจาก็ดีทางจิตใจก็ดีอันนี้เป็นเรื่องของเราเราสั่งทั้งหลายฉะนั้นวันนี้จึงให้พวกเราท่านทั้งหลายตรวจดูตัวตัวว่ามันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างในกายของเรามีไหมสี่วาจาของเรามีไหมที่ใจของเรามีไหมเมื่อเราตรวจดูแล้วเราจะมีสัมมาทิฏฐิความเห็นนั้นถูกต้องบุคคลเรามีการงานหลายอย่างทำกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเมื่อความผิดหวังเกิดขึ้นมาย่อมเป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์เราทำอันตรายต่างๆได้ให้เบียดเบียนคนอื่นก็ได้ให้ยึดทรัพย์คนอื่นก็ได้ให้ขโมยคนดื่มทุกอย่างอันนี้เพราะอะไรเพราะความผิดหวังของเรานั่นเองไอ้ความผิดหวังนี้เป็นเหตุให้เกิดปัญหาขึ้นมาปัญหาขึ้นมาให้กายเราสุขภพให้วาจาเราสุขภพให้จิตใจเราสุขภพเพราะเราไม่คิดถึงธรรมะเรื่องไม่คิดถึงธรรมะอันนี้เป็นเหตุมากมายหลายกองทั้งนั้นเช่นว่าเราไม่รับรู้คำพูดของบุคคลอื่นบางสิ่งบางประการเช่นว่าเขาจะดูถูกเราเขาจะว่าเราไม่ดีเขานินทาเราเป็นนี้เป็นต้นเขาเข้าใจว่าเราทำผิดอย่างนี้เป็นต้นที่เราถูกเขาว่าให้เรานะให้เราเข้าใจว่าปัจจุบันเดียวนั้นเรากำลังได้รับการศึกษาเราได้รับการสงเคราะห์จากบุคคลอื่นเขาที่เขาว่าเราไม่ดีนั้นเราควรทำให้เป็นโอปนายโกน้องเข้ามาที่เขาว่านั่นดีหรือไม่ถูกหรือไม่เราควรรับรู้ว่าอันใดมันดีเราควรปล่อยวางอันใดที่เขาว่ามันไม่ดีนั้นเราควรยังเสียออกไปเรื่อยๆไปที่นี่การปลูกเขามีทางการปลูกเขาเสนอเสนอนั้นจะเพิ่มพูนประโยชน์ให้แก่พวกเราทั้งหลายเป็นต้นการยินทาและการเสนอเสริมนั่นจะเป็นผลทั้งนั้นแหละเมื่อเขายินทาของเราว่าอะไรเราว่าเราไม่ดีตรงไหนไม่ดีมีไหมบางทีมันอาจดีสะอาดดีเดียวไปละมันไปเสียที่เขาเสนอเสริมมาอยู่ว่าเราดีมันมีจริงไหมหรือเราไม่ดีอยู่เขารักเราเขาว่าเราดีสนั่นดีแต่ต้องพิจารณาเช่นนั้นเมื่อเรารับรู้เช่นนี้ก็เรียกว่าเราเป็นผู้ที่รับการศึกษาเวลาตาเรามีหูเรามีจมูกเรามีลิ้นเรามีกายเรามีจิตเรามีอยู่เมื่อเราสัมผัสถูกต้องเลยยินอยู่ทุกสิ่งทุกประการนี้ก็เรียกว่าเราได้รับการศึกษาทุกเวลาฉะนั้นอาตมาจึงให้ความเห็นว่าวันนี้เป็นวันสุดสงกรานต์ควรจะล้างมันออกเอาน้ำล้างออกนั่นมีจะล้างอันใดล้างอกุศลธรรมในความชั่วความผิดทั้งหลายเมื่อเรามีความเห็นผิดมาแล้วก็ทำให้มันถูกเสียเมื่อเรามีความสุข ปลูกมาแล้วก็ทำให้มันสะอาดธรรมะการสอนของพระพุทธเจ้าของเราเป็นของไม่ยากฟังง่ายดูง่ายเห็นง่ายแต่ทำยากทำไมถึงทำยากมันไม่เห็นตามเป็นจริงถ้าเราเห็นชัดต่อไปแล้วก็เป็นของไม่ยากเห็นชัดอย่างไรการกระทำความชั่วมันเป็นชั่วการกระทำผิดมันก็ละผิดจริงๆถ้าใครเห็นความชั่วทั้งหลายเป็นเช่นนี้แล้วตามจริงๆแล้วเราก็ละความชั่วทันทีไม่เห็นก็ว่าเคลื่อนจากที่นั่งนี้ไปพอเราเห็นความชั่วแล้วก็ละตรงนี้เหมือนเราเห็นยาพิษนั่นมันเป็นพิษเมื่อเราออกจากยาพิษรู้จากยาพิษแล้วก็บอกลูกเราบอกหลานเราบอกเพื่อนบ้านเราว่าอันนี้อย่าไปกินมันเลยกินไม่ได้ต้องการอย่างนี้ถ้าเรามาคิดเช่นนี้แล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นคำสอนที่สะพุ่งง่ายที่สุด ไม่ยากขอให้เห็นธรรมะใครเป็นผู้เห็นธรรมะก็เงินตลอดใครคนเห็นยาพิษใครเป็นผู้เห็นยาพิษใครเป็นผู้เห็นกำลังของยาพิษถ้าเราเห็นกำลังของยาพิษเห็นเดชของยาพิษว่ามันเป็นอย่างนั้นก็บุคคลนั้นเห็นยาพิษว่าเป็นอันตรายผู้คนทั้งหลายเห็นความชั่วทั้งหลายนั้นมันก็จะเห็นยาพิษเมื่อใครเห็นความชั่วตามเป็นจริงเช่นนั้นก็คนนั้นเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะคนนั้นจงเลิกปัญหาน้อยตัดปัญหาทั้งหลายได้ทุกสิ่งทุกประการที่นี่ธรรมะเป็นของช่วยเราช่วยความเป็นอยู่ของเราช่วยชีวิตของเราช่วยอะไรอะไรของเราทุกอย่างคือธรรมะนี่ฉะนั้นวันนี้ท่านจึงบอกว่าเป็นวันจุดสำคัญเมื่อมีอะไรตกเสียมันออกเสียอย่าให้มันค้างอยู่นานมันจะแผลที่ร่างกายของเรามันเกิดขึ้นมานั้นเนี่ยหรือว่าน้ำยอดเท่าเราอย่างเนี้ยเราจะให้มันออกเราจะถอนมันวันนี้หรือถอนพรุ่งนี้ดีกว่าหรืออีกสักอาทิตย์หนึ่งจึงถอนหรือเปรียบประดึงว่าวันนี้เราปวดท้องการปวดท้องของเรามันเป็นทุกนี่อยากจะหายแล้วอย่าให้มันหายวันนี้หรือพรุ่งนี้ดีกว่าหรืออีกสักอาทิตย์หนึ่งจึงจะให้มันหายถ้าเราเห็นเช่นนี้การปฏิบัติธรรมะมันก็ง่ายขึ้นสิ่งที่มันไม่ดีในกายในวาจาในใจของเรานั่นน่ะอย่าให้มันนอนเนื่องไปเลยมันไม่เกิดประโยชน์มันทำให้เราเดือดร้อนมันทำให้เราเป็นทุกข์เป็นต้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าสันติไหระละสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวของเรานี้ไม่จะไปบวชเป็นพระไม่จะไปปฏิบัติปฏิบัติอยู่ที่ไหนเป็นฆราวาสก็ได้เป็นพระก็ได้อยู่ในบ้านเราก็ได้แต่ว่าให้รู้จักผิดให้รู้จักถูกเพื่อพอไอ้ความผิดมันเป็นอย่างไรไอ้ความถูกมันเป็นอย่างไรให้รู้จักนี้ถ้าไม่รู้จักอันนี้ก็ไม่รู้จักการละไม่รู้จักความผิดก็ไม่รู้จักการละถ้าไม่รู้จักการละก็ทำผิดก็ไม่รู้จักเหมือนการไปทำบุญของคนทุกวันนี้รวยมากคนที่ไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญวันธรรมดาธรรมดายังดีกว่าเลยคนไม่รู้จักรู้กับบุญอยู่นั่นแหละทำแล้วก็ดีใจไอ้ความจริงนั่นเราทำบาปไม่ใช่เราทำบุญถ้าจะทำบุญจะดีนั่นอยู่ธรรมดาคนเหมือนวันนี้ดีกว่าเราก็ไม่ได้กินสัตว์ก็ไม่ได้ฆ่าวันนี้คือวันทำบุญการกระทำบุญนั่นอย่าพากันหลงในบุญนั่นคือความสุขชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาและขอโอกาสด้วยขอโทษสุนัขมันจะมีความสุขได้แมวก็มีความสุขได้เมื่อสุนัขมีความสุขขึ้นเดี๋ยวบุญเกิดในสุนัขเมื่อความสุขเกิดขึ้นในแมวได้แมวก็ได้ฝากบุญเกิดขึ้นในแมวนั่นเมื่อบุคคลสร้างบุญเฉยๆขึ้นนั้นมีสัตว์ตายเฉยๆขึ้นนั้นก็เป็นคุณนั่นมันกันไม่เกิดประโยชน์คือความสุขเนี่ยจัดมันก็มีของมันได้มันก็เป็นบุญของมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นบุญของมันได้ไม่มีความสุขได้สุขนั่นแหละคือเรียกว่าบุญแต่เราไม่คิดเห็นว่าเราพูดจังหวะไปสร้างบุญสร้างกุศลบุญชนิดนั้นมันเป็นบุญอย่างหนึ่งไม่เป็นกุศลส่วนกุศลไม่เป็นเช่นนั้นไม่ถือแต่ความสุขอย่างเดียว ความสุขอันนี้มันเกิดมาจากอะไรของนี้ได้มาจากอะไรมันเป็นอย่างไรต้องมีปัญญาสอบค้นดูว่าเกิดมาจากอะไรเช่นบุคคลกลุ่มหนึ่งเคยได้คิดว่าได้มากมากนั่นแหละมันเป็นบุญถ้าไม่ได้นะมันเป็นบาปมันจะได้มาอย่างไรก็ช่างมันเถอะขอเพียงมันได้มากนั่นแหละเป็นบุญนะถ้าอีกเวลาหนึ่งนะในเวลาหนึ่งในการหนึ่งเขาจะเห็นว่าหนังมนุษย์ที่มีราคามากนะมีราคามากเกินกิโลหนึ่งหลายหมื่นบาทนะไอ้ปีคนกลุ่มมันจะหาตะเวนเอาหนังมนุษย์เราจะมีที่อยู่กันไหมนี่มันจะมีที่อยู่จะฆ่าลูกเกลือนตาโดยเดียวเอาหนังมันไปขายเพราะหนังมนุษย์มีราคานี่มันเป็นตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นเมื่อบุคคลเราหาเรื่องที่ในทุกวันนี้จะได้มามากๆเลยดีถ้าได้มาในทางที่ไม่ชอบมันจะดีไหมถ้าโค่นสมาถ้าโกงสมาหลอกลวงสมายึดช้าสมาพยาบาทสมามันจะดีไหมถ้าว่ามันดีเช่นนั้นให้เขามาโกงเราจะดีไหมให้เขามาขโมยของเราจะดีไหมทุกอย่างถ้าเราคิดกลับไปกลับมาเช่นนี้จะได้เห็นว่าบุญนั้นจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาจะเรียกว่าสร้างบุญสร้างกุศลกุศลนั่นเรียกว่าความฉลาดกุศโลคือความฉลาดคนฉลาดนั่นแหละคนฉลาดนั่นแหละรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปรู้จักบุญคือความฉลาดคนที่มีความสุขเฉยๆนั่นไม่รู้หรอกมันตำหมูนั่นแหละอยู่ในข้อกันแหละมันไม่ฉลาดอะไรหรอกเขาอาหารทุ่มเข้าไปด้วยกินต่อไปยืนอ้วนเลยไม่รู้เรื่องว่าเขาเลี้ยงเราไว้อะไรไม่รู้จักขอจะให้มากินให้เราอ้วนๆเนี่ยก็แล้วนอนสบายนะมันไม่มีเสื้ออีกหลายวันนะเดี๋ยวโลกตะวะโลกตะวะเขาจะมาบรรทุกเข้าไปในเมืองมันไม่เคยคิดเป็นนั้นยางไก่เหมือนกันเราเลี้ยงมันไว้ตอนเช้าก็ข้าวให้กินตอนเย็นก็ข้าวให้กินมันรักเมื่อเจ้าของเรียกมันก็มาเป็นกลุ่มมันรักเจ้าของเขาเอาข้าวเปลือกประสานโดยให้กินมันสบายอีกเดือนหนึ่งหรือ15วันเขาจับตัวมันยกขึ้นมาดูไก่มันก็นึกว่าเออเจ้าของเนี่ยรักเขาไอ้คนจริงมันคิดจะคนในอย่างไอ้คนเท่านี้มันมีกี่กิโลแล้วไอ้ยกดูไก่ตัวนี้มันมีกี่กิโลแล้วจะได้กี่บาทแล้วนี่เจ้าของไก่นึกอย่างนี้ไก่ไม่รู้เรื่องตัวนี้มาเขารักเราแล้วยกนะไม่รู้เรื่องก็โปรยก็เปิดภาษาในกินก็กินไปเรื่อยนะจนมันโตมาหลายกิโลแล้วพอสมควรแล้วเขาวันทุกข์ไปบ้านเจ็บหนึ่งนะไปยังแย่อาหารการกินกันไปบางตัวก็ยังขันสบายไม่รู้เรื่องอะไรไปถึงบ้านเจ็บนั่นแหละเขาถอนขนคอออกมายังนึกว่าพระธรรมต้องสะอาดให้เราอยู่อีกเพราะมันไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้คือคนไม่รู้จักนี่มันอาศัยบุญอยู่มันอาศัยความสุขถ้าใครกินมากมันประสุขมากใครกินดีมันประสุขดีมันไม่รู้ถึงนี่คือคนไม่มีปัญญาคนทำบุญสมันใจก็ต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันสมันใจกับหมูเท่านั้นแหละที่จะความสุขถ้าให้กินดีนอนดีก็สุขอยู่ในนั้นแน่แต่วันนั้นไม่เป็นเช่นนั้นนะต้องเจ็บคอนะเอาเนื้อไปกินเลือดไปได้อันนั้นเนี่ยหมูนั้นมันก็มีบุญอย่างนั้นใจมันก็เลยรู้จักบุญอย่างนั้นคือความสุขมนุษย์เราทั้งหลายพ้นมาจากนั้นแล้วว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันก็มีความสุขมันการโกงได้มาก็มีความสุขโกงมาก็มีความสุขแต่ว่ามันเราของเข้ามามันไม่สมดังไม่เป็นสัมมาชีวะอันนั้นก็ไม่ดีนี่ฉะนั้นการกระทำบุญนั้นให้นึกถึงบุญกุศลบุญกุศลนี่ต้องเป็นคู่เคียงกันไปที่เป็นปลาบุญนี่ก็เหมือนกันกับเนื้อกุศลก็เหมือนกันกับเลือดถ้ามีแต่เนื้อกับเปล่าก็เน่าหมดเท่านั้นแหละถ้ามีเกลือเข้ามาขยำเข้าเนื้อนั้นก็ไม่เน่าชั้นใดก็ชั้นนั้นการกระทำความดีทั้งหลายนี้สมมติกันฉันนั้นจะต้องมีปัญญาดีอย่างเดียวก็ไม่ได้ดีไม่มีปัญญานี่ดีไม่มีปัญญาดีนั่นต้องมีโทษ ดีมีปัญญาดีนั่นสาธุจากโทษดีที่ไม่มีปัญญานั่นเป็นดีนอกพุทธศาสนาไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าของเราดีเช่นนั้นตัวเราก็เลยว่าดีเหมือนยาพิษที่มันดีดีเหมือนบุรุษที่โฆษณาขายยาพิษยาพิษของข้าที่ให้สุนัขกินก็ตายให้มนุษย์กินก็ตายให้ไก่กินก็ตายให้สัตว์ทั้งหลายกินตายเท่านั้นเถอะคือเช่นไม่ที่ยาของฉันยาดีถ้าหากมันไม่ดียังแน่จริงไหมก็ให้คนขายยากินยาพิษถ้ามันดีนะแต่ว่ายามันดีดีแต่ว่ามันตายอะไรกินก็ตายก็ตายเขาเรียกว่ามันดีถ้ามันดีให้เจ้าของขายยากินจะกินไหมไม่กินอีกแล้วเพราะตัวเรามันจะตายดีนั่นดีดีนอกพุทธศาสนาดีอันนั้นดีมีโทษดีสุขภพดีไม่สะอาดดีไม่สงบดีในทางพุทธศาสนานี่ดีปราศจากโทษการกระทำบุญในพุทธศาสนานี่สมกันฉันนั้นทำบุญต้องประกอบด้วยปัญญาปัญญานี่เมื่อเราทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นส่วนแค่ต้องประกอบด้วยปัญญาที่เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้ที่ฉะนั้นอันนี้ถ้ายังไม่มีในวันนี้ก็พยายามให้มีขึ้นไอ้ความโง่ทั้งหลายที่คิดไม่ถึงในใจของเรานั้นต้องเสียมันออกไปทุกคนเราเกิดมาควรรับทุกสิ่งทุกอย่างสอนคำสอนของคนคำพูดของคนทุกอย่างควรรับรองควรฟังมันจะถูกเราก็ต้องฟังมันจะผิดเราก็ต้องฟังไปเพื่ออะไรเพื่อประดับความรู้เมื่ออันนี้มันผิดเราก็ต้องเอาไปปฏิบัติยังไงเพื่อละมันทิ้งเสียเมื่อมันถูกเราก็นำไปปฏิบัติเพื่อความเปลี่ยนสวยขึ้นมาเสียเหมือนกันเราเห็นของสกปรกมีของสกปรกเราต้องรู้สกปรกมันอยู่ตรงไหนที่สะอาดก็อยู่ตรงนั้นไอ้ความผิดตรงไหนอยู่ตรงไหนไอ้ความถูกก็อยู่ตรงนั้นที่ที่นั่นพอเราทันได้เมื่อมีชีวิตอยู่แล้วก็ผ่านอยู่เรื่อยทุกวันทุกเวลาบาปบุญคุณโทษมันเปลี่ยนอยู่ทุกวันเราก็เห็นอยู่ตรงนี้เป็นต้นชีวิตที่มันผ่านมานั้นกับชีวิตที่ต่อไปนี้มันตรงเหมือนกันมันจะแตกกันแต่ว่าเราเปลี่ยนจิตใจมีความรู้ความเห็นขึ้นมาฉะนั้นอาตมาจึงให้พากันฟังและพิจารณาอันใดที่มันสุกสะโขกอันนั้นจะค่อยเคลียร์ออกเสียมันดอกเสียทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางจิตใจก็ดีอันใดที่มันสะอาดแล้วก็เพิ่มโคลที่มันสะอาดให้มันสะอาดสวยงดงามถ้าเราทั้งหลายในหมู่มนุษย์ทั้งปวงนี้ถ้าเราทั้งหลายมาลงสู่ธรรมะเช่นนี้แล้วอาตมาว่าบ้านเมืองเรานี้จะสงบเดี๋ยวอื่นสงบมากเพราะคนปราศจากธรรมะไม่สนใจในธรรมะไอ้ธรรมะนี่เป็นของมีคุณค่าเหลือเกินถ้าเราเข้าใจแต่ทำไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำได้แต่สิ่งที่มันดีเท่านั้นทุกวันนี้คนมีธรรมะเยอะไปอ่านธรรมะพูดธรรมะมากแต่คนปฏิบัติไม่เคยมีจนไปพูดบ่อยๆอาตมาก็เคยได้ยินบ่อยๆว่าอย่าเห็นแก่ตัวท่านอย่าเห็นแก่ตัวท่านพูดอย่างนี้หลายมากที่สุดแต่ว่าข้างในมันก็จะเห็นแก่ตัวอยู่เสมอเมื่อความเห็นแก่ตัวชนิดนี้อยู่พูดธรรมะออกไปไม่เป็นประโยชน์พูดความดีออกไปเป็นประโยชน์แต่เพราะอย่างยิ่งกว่าอย่างอาตมาเลยเป็นครูเป็นอาจารย์ของคนหรือญาติโยมทั้งหลายนั่นแหละเป็นเจ้าเป็นนายเป็นแบบที่ดีของมนุษย์ทั้งหลายเช่นนั้นอันนี้ควรพินิจควรพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นมาอันใดที่มันดีทำดีไปแล้วพูดดีไปแล้วทำดีไปอันนั้นมีอำนาจมากเกินเทวชาติไปหน่อยนึงในทางใจของเรามันทางละเอียดคนไม่ค่อยเห็นเช่นต้นการประพฤติปฏิบัติธรรมานี้ถ้าหากว่าเราพูดให้มันดีฟังให้มันดีแล้วจะได้เห็นว่าการกระทำบุญการกระทำความดีนี้เมื่อนึกว่าจะทำมันก็ได้แล้วการกระทำความชั่วสมการนึกว่าจะทำมันก็หาทางและเดือดร้อนไปมาแล้วได้มาแล้วเช่นการทำดีก็ได้ดีการทำชั่วก็ได้ชั่วคำนี้ยังมีเหตุผลยังมีคุณค่าราคาอยู่ทุกวันนี้กับบุคคลที่มีปัญญา ถ้าว่าคนไม่มีปัญญาแล้วทำที่ว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนี้ไม่เกิดประโยชน์เลยถึงวันนี้เพราะเราเห็นว่าคนทำชั่วได้ดีเยอะคนทำดีได้ชั่วกว่ามากอย่างนี้เขาเพ่งไปถึงพระพุทธเจ้าบอกเป็นพุทธศาสนาอันนี้ไม่แน่นอนไม่จริงผมทำดีมาด้วยเกินไม่เคยได้ดีเลยทำงานมานานจริงเงินเดือนมันก็จะขึ้นนะเขาประมาณเมื่อวานคือเนี่ยเงินเดือนมันยิ่งออกหน้าเลยเจ็บใจเยอะเกินเนี่ยอย่าตื่นไปทวงเหมือนเดิมเราทำการงานอะไรเล่าก็ให้มันดีในการงานของเราทั่วในการงานเราทำที่การงานของเราอะไรทำไปเถอะมันมีแค่นี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนอย่าไปทวงมันถ้าทวงแล้วมันน้อยใจเลยแม้คนอื่นมาสิดังเราวิ่งออกหน้าเราทีเดียวนะเราที่นี่นมนานเนี่ยเลือเกินอาคิดอาทำใจไม่สบายเมื่อไปทวงมันทุกทีคุกขึ้นทุกทีเมื่อไปทวงมันทุกทีไม่ดีขึ้นทุกทีเกิดไม่ดีขึ้นในใจของเจ้าของแล้วเกิดคิดอาทับทับจนไปเช่นนั้นอันนี้ก็ให้ทำไปก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงคราวถึงเวลามันกินกันมาได้เพราะการกระทำเงินเดือนไม่ดีทำการงานนี้ให้มันดีขึ้นมาเถอะมันจะดีที่ติดตรงนี้นะมันไม่ได้ดีที่ขอร้องเอามันดีที่การกระทำนี้การกระทำดีนี่แหละมันจะให้ดีนี่ไม่ใช่สิ่งอื่นทำมันดีไปเพื่อทำมันมาเถอะไม่มีใครให้เงินเดือนขึ้นเราก็ได้ความดีของเรามันไม่เสียหายอะไรหรอกมันไม่เสียหายทำมันนี่มันก็ดีดีที่เรื่อยๆไปอย่างน้อยที่สุดจะเป็นคนรวยนะรวยความอดทนด้วยความสงบระงับด้วยความดีด้วยสิ่งที่ไม่มีโทษทั้งหลายท่านเรียกว่าบุญนั้นอันนี้ควรเอาไปพิจารณาเพราะนั้นถึงมันสุดต้องการเป็นนี้ควรถ่ายเทมันควรมองดูอดีตที่เราดำเนินงานการมาแล้วมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างไหมที่เราทำมานั้นมันผิดไหมมันถูกไหมมีอะไรแก้ไขไหมที่เราจะทำต่อไปข้างหน้านี่การงานเราจะทำยังไงไหมมันจะถูกไหมมันจะผิดไหมอะไรเป็นต้นให้พินิจให้พิจารณาเมื่ออาจารย์กระทำผิดเมื่อทำไปแล้วมันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้ทำผิดมันแก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้ความผิดหน้าเล็กๆน้อยๆเมื่อข้ามันไปเราก็อยากให้มันไอ้ความดีน้อยๆตอนนี้ก็ย่ามันย่าเข้าใจว่ามันจะมาให้ผลมันจะต้องให้ผลเมื่อไรมึงเป็นได้ไอ้ความดีกับความชั่วอันนี้มันเปลี่ยนตรงนี้ไอ้ความดีน้อยอย่าพึ่งว่ามันไม่ดีความชั่วไม่น้อยอย่าพึ่งว่ามันไม่ถูกหรอกอย่าไปเข้าใจที่นั่นไอ้ของที่มันใหญ่มันโตมานี่มันเกิดจากของเล็กๆน้อยอย่างชีวิตของเราอายุของเราเพิ่มมาได้ 50 60 40เนี่ยมันต้องนับมาสเตจในคันสเตจหนึ่งวันหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีมาตลอดปานนั้นมันโตขึ้นมาเพราะความเล็กอันนี้ตรงมันกันฉันนั้นผู้มีปัญญาแล้วเมื่อการงานหรือหน้าที่ของเจ้าของนั้นไม่มีโทษและสบายไอ้ความดีทำแล้วไอ้กรรมที่ไม่ดีทำแล้วเดือดร้อนภายหลังการงานอะไรทำแล้วเดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นไม่ดีทำอะไรที่เราทำด้วยกายแล้วด้วยวาจาแล้วด้วยใจแล้วภายหลังไม่เดือดร้อนทำนั่นดีอันนี้จริงหรือไม่ก็รู้ว่าเถอะถ้าทำอะไรไม่ค่อยดีแล้วมันเดือดร้อนภายหลังแค่นั้นจึงมองถึงธรรมะธรรมะมันอยู่ที่ตัวของเราถ้าอยู่ที่ตัวของเราแล้วพิจารณาธรรมะเรารู้จักดีชั่วทั้งหลายฉะนั้นการกระทำความชั่วการกระทำคนอย่าไปมองคนอื่นเลยเคยทำความชั่วเคยมองคนอื่นนะจ๊ะเมื่อคนอื่นไม่มีแล้วจะทำเนี่ยเคยได้ยินเช่นนั้นทำไมถึงเป็นงั้นตัวนายจะเห็นตัวคนอื่นจะรู้ตัวใครจะรู้ตัวคนจะเห็นเราจะบอกไปทำคนเดียวจะดีกว่านี่คนโง่ก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่มาไปทำคนเดียวก็ต้องบอกคนไม่เห็นไปทำนั่นใครจะทำเป็นคนหรือใครไม่รู้เราก็เป็นคนไงดูเรื่องอันนั้นมันดูถูกตัวเจ้าของซะแล้วเราไปทำอยู่ที่ไหนก็เราทำเราทำอยู่ที่ไหนคนก็เห็นคนแต่คนก็คือเราไม่ใช่คนคนอื่นถ้าเราเห็นคนนี้เนี่ยไปทำที่ไหนก็ไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราทำอะไรเนี่ยจะถูกต้องตามธรรมะมันสบายใจนอนก็สบายยืนก็สบายเดินก็สบาย ความสบายเช่นนี้มันจะมีเงินล้านเงินโผล่ไปช่างมันเถอะมีมาแล้วมันเดือดร้อนนั่นไม่เกิดประโยชน์อะไรมันมีบ้านหลังใหญ่โตๆก็จริงแต่มันเดือดร้อนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างวุ่นวายนั่นอันนั้นนะอันนั้นก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันไม่เกิดประโยชน์เลยเราทำงานทุกวันนี่พอมีพอกินพอใช้พอส่วนแล้วนะอันนี้ก็สามีภรรยามีความเห็นถูกต้องกันแล้วคุ้มเกลียวกันอยู่นั่นก็พอสบายแล้วสบายแต่ความคิดของคนมันย่อมเป็นอย่างนี้นะถ้าจนก็อยากรวยถ้ารวยก็อยากจนอีกแต่ต้องเหตุให้มันจนกันอีกทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะขั้งแรกมันจนก็หาเงินหาทองก็เลยเป็นมาเมื่อเลยเป็นมาก็รีบมีบ้านดังนี้ก็อยากมีบ้านดังนั้นอีกมีรถคันนี้อยากมีรถคันนั้นอีกมีเมียคนนี้อีกก็อยากมีเมียคนนั้นอีกนี่มีแสวงหาสุขไม่มีแล้วบุญอีกเนี่ยนี่เรียกว่าคนดึงตัวของเจ้าของไม่ใช่อย่างนั้นเราสันติสีจักไอ้ความยินดีในของที่นี่อยู่นั่นแหละเป็นคาถาเจตีที่พระพุทธเจ้าของเราสอนไว้ฉะนั้นวันนี้ที่ให้โอวาทแก่ญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีเกียรติทั้งหลายมานั่งฟังโอวาทวันนี้ถ้าหากว่าอันไรที่มันผิดพลาดไม่สมเจตนาหมายของสัตว์ทั้งหลายนั้นก็ขอให้อภัยเรื่องแล้วจริงที่มันดีนั้นไปประพฤติปฏิบัติอันนี้ธรรมะอันนี้เป็นธรรมะง่ายๆเป็นธรรมะยากต้องง่ายๆแต่ว่าปฏิบัติยากสักหน่อยแต่ว่าถ้าใครเห็นโทษมันอย่างจริงจังแล้วก็ปฏิบัติง่ายนี่ทิ้งมันทันทีนี่ทิ้งทันทีนะมันเป็นแค่นั้นเหมือนกันแต่คนเห็นความจริงได้เห็นความจริงนั้นไม่ยอมทิ้งเหมือนคนเหมือนบุรุษเขาไปสุ่มปลานะไปสุ่มปลาสุ่มปลาเนี่ยเมื่อสุ่มลงไปแล้วล่ะเอามือร่วงลงไปตามดูไปจับสัตว์อันหนึ่งดีให้ค่ายงูไปค่ายปลาไหลสงสัยเนี่ยไปจับมันไว้ก็กลัวมันจะจับตัวมันจะเป็นงูจะทิ้งมันก็กลัวมันจะเป็นปลาไหลนะสองอย่างก็เลยทั้งตัวทั้งเอานะพอดีจับมันขึ้นมาจับขึ้นมาเมื่อมันพ่นน้ำขึ้นมาแล้วเห็นแกะคอมันในลายวางปุ๊บเป็นงูไม่มีใครบอกเลยนั่นมันง่ายที่สุดถ้ามันเป็นอันตรายเพราะว่างูนะมันกัดคนถ้าเห็นเรามันเป็นงูชัดเจนเนี่ยหมดวางทันทีเลยไม่มีใครบอกเลยตัวเราก็บอกมันไม่ทันเลยมันบอกเพื่ออะไรก็ไม่รู้จักของมันถ้าเห็นเป็นบาปเป็นอกุศลทั้งหลายและคิดเห็นเนี่ยมันวางทันทีอันนี้ง่ายอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเห็นโทษมันเนี่ยเราปฏิบัติมันได้ฉันนั่นอันใดเรายังไม่เห็นผลมันนั้นซึ่งๆกลางๆอยู่นั้นจะเป็นยากหน่อยสมัยทรงพิจารณาด้วยต้องภาวนาอันนี้เป็นเหตุผลในวันนี้สำหรับในวันสุดสงสารที่พบท่านทั้งหลายมารับโอวาทวันนี้ผลจิตสุดนี้ขอมอบธรรมะโอวาทคำสั่งสอนเหล่านี้ให้พวกท่านทั้งหลายไปที่นี้ไปพิจารณาอันใดมันสมควรแก่โทษท่านทั้งหลายและพนังมาประพฤติปฏิบัติสมควรเหมาะกับการกับเวลาของเจ้าของเหตุผลคือเกิดมีโดยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันนี้ขอพระท่านทั้งหลายจงประสันติเย็นเชิญสุขประสบธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตลอดกาลนาน
2: พระเจ้าคืออะไรพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคืออะไรมันก็มีเหมือนกันพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงคืออะไรเมืองไทยพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงคือใครมีพระเจ้าที่ว่าทำสัตว์ไม่ให้ไปสวรรค์ทำคนนี้ให้ดีอะไรเงี้ยทั้งหลายเหล่านี้หนึ่งก็คืออะไรอย่างนี้ในทางพุทธศาสนาไอ้ที่ช่วยให้คนได้ก็คือความ

0: เราทำไม่ดีธรรมะก็ไม่ช่วยหรอกเราทำดีก็คือความดีช่วยเราคือพระเจ้าช่วยเราเราทำไม่ดีก็คือเราทำไม่ดีคือมีความเสียหายเกิดไม่ดีขึ้นก็คือพระเจ้าช่วยพูดแต่ง่ายๆแล้วจะพิจารณาเห็นชัดเจนเนี่ยอย่างนั้นพระเจ้าก็คือธรรมะที่แท้จริงนั่นเองเนี่ยนี่อยู่ในพุทธศาสนานี่ก็มีพระเจ้าเหมือนกันอยู่นั่นก็มีพระเจ้าเหมือนกันแต่ไปสมมติว่าอันนั้นพระเจ้าคิดอันนี้พระเจ้าพูดเพราะนั้นเนี่ยที่ความจริงพระเจ้าทั้งสองอย่างนี่ก็ช่วยคนได้คือทำความดีแล้วมันจะมีความดีเกิดขึ้นมานี่พระเจ้าช่วยถ้าทำความเสียหายก็ความไม่ดีคือพระเจ้าไม่ช่วยนั่นคือตัวพระเจ้าอย่างแท้จริงจริงจริงแล้วพิจารณาเห็นในใจแล้วก็ได้การ
1: ทำความดีที่มีพระเจ้า
0: เออนั่นเห็นธรรมะอย่างนั้นก็เหมือนกันเนี่ยก็อหังปันเตสัมปองการนานาประการนี่ก็คือล้างบาปนะเฮ้ล้างบาปแต่ว่าล้างบาปก็คือพวกคนนั้นหยุดเสียมันก็ไม่มีบาปนะถ้าเราไม่หยุดก็แสดงอหังปันเตสัมปราไม่ได้เหมือนกันพระเจ้าไม่ช่วยเหมือนกันพูดไม่จริงอย่างนี้ถ้าว่าแสดงอบัติออกหมดเสียก็นี่ว่าล้างบาปก็ได้นี่เดี๋ยวกินขนมปังล้างบาปมันเป็นพิธีอย่างนั้นมันกั้นกันนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยถ้าพูดไปถึงที่สุดแล้วก็เรียกว่าธรรมะอันเดียวกันทั้งนั้นเนี่ยแต่คนไปแยกออกนะแต่ว่าเราจะชัดจริงๆเช่นว่าพระพุทธเจ้าพระโคดวงพระพุทธเจ้าเรานี่ก็ดูได้แต่ว่าไม่จริงก็ไม่จริงก็ไม่รู้นะนั่นไม่เห็นชัดในใจถ้าเรามาพิจารณาเรื่องในใจของเราสัมมาทิฏฐิความจริงในใจเราเราจริงจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี่มีจริงเนี่ยองนั้นเนี่ยเป็นพวกราธิฐานอันนี้มันเป็นธรรมาธิฐานที่แท้จริงเนี่ยได้มายืนยันเป็นพยานในตัวของเราได้อย่างนี้ให้อุตตโมก็พิจารณาดูสิไอ้ของที่ไม่ของที่มันถูกต้องเราก็ทำไมคือเรียกว่าอันนี้มันก็พูดยากเหมือนกันนะมันก็พูดยากเหมือนกันนะอันนี้มันเป็นเรื่องลัทธิเรื่องศาสนาที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยมันเหมือนกันให้คนทุกข์ได้เหมือนกันทั้งนั้นแต่ว่ามันคิดเนี่ยมันพูดเนี่ยมันเลี่ยนกันโดยที่เนี่ย
1: เขาก็เป็นสิ่งความทุกข์แท้ๆได้นะครับ
0: ฮะ
1: ความทุกข์แท้ๆได้นะคร
0: ับ แต่คิดมันเป็นพระเจ้าเนี่ยถ้าเป็นพระเจ้าคือธรรมะนี่มันก็ได้เหมือนกันถ้าเข้าใจว่าพระเจ้าคือธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาขนมไปกินเนี่ยมันล้างบาปไม่ได้แล้วเนี่ยนะถ้ามาคิดคลิกเข้ากันเพราะมาคลิกกับพุทธเนี่ยคลิกกับพุทธเนี่ยมันอันเดียวเท่านั้นเนี่ยพระเจ้ากับพระพุทธเจ้านี่กับพระเจ้าอันเดียวกันแต่ว่าไอ้พระเจ้าอย่างแท้จริงคือเป็นปรมัตถ์ที่ประเดียวธรรมะทำดีก็ได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงอย่างนั้นแต่ว่าถ้าหากว่าเราทำมันสงสัยอยู่นี่ก็เนี่ยจะมาให้ถึงพระพุทธประจำประสงค์นี่ปล่อยทิ้งหรือย้ายมันสงสัยกับอะไรเลยนั่นน่ะนี่มันจะช่วยอย่างเต็มที่เลยมันไม่ต้องดิ้นจิตช้าไม่จะทำอย่างนี้มันขัดต่อพุทธไม่จะทำอย่างนี้มันขัดต่อคิดมันไม่ยุ่งในใจของเราอยู่เนี่ยมันยุ่งอย่างนี้ถ้าว่าท่านจะให้จัดอะไรออกให้หมดนะเพียงแค่จะอยู่ปฏิวัติเพื่อให้สภาพจิตอันนี้ให้มันออกมาเพื่อจะบำเพ็ญทางนี้ให้มันทางเดียวเท่านั้นหมดกังสายเนี่ย
1: เร
0: ื่
1: องพิธ
0: ีไม่ได้เรื่องพิธีไม่ได้มันก็แสดงว่ามันที่มันมองเห็นด้วยตาแต่ภายในมันขัดที่จังหวะที่เรากระทำกันอยู่เนี่ยถ้าว่าเราทำจิตให้พ้นจากทุกข์เลยมันก็พ้นไปเหมือนกันแต่ว่าจะไปอยู่กับพวกพุทธจริงๆก็ไม่หยุดอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างเราจะไปอยู่กับพวกคิดถ้าไม่หยุดพุทธก็ไปอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยมันแค่นี้ จอเสียดายคนนี่

0: ที่ได้ผลคนมีศรัทธาเหตุที่ได้แต่ก็ถึงแกออกจากนี้ไปแกจะมันรู้ธรรมะให้มันรู้จักธรรมะจริงๆแล้วรู้จักทางคนทุกข์กับคนทุกข์ได้แต่มาอยู่ในพวกนี้มันสงสัยกันนี่อย่างนั้นอย่างเป็ดเศษหรือปลาเช็คเนี่ยจะพูดกันไหนรู้เรื่องกันแต่มันติดตรงนี้อ่ะติดตรงที่ว่านี่ปลาเช็คแต่ก็มันเขาทำต้องทำงานเนี่ยกวาดลานมัดเนี่ยเทศก็ไปกวาดช่วยเรียกเขาว่าทำนี้ได้บุญไหมไม่ทำไม่ดีเนี่ยทำนี้ได้บุญไหมถ้าเกิดมึงคิดผมไม่รู้บุญแต่ว่าทำอย่างนี้มันเป็นประโยชน์แต่ไปทำมาเพราะบุญเนี่ยนะต้นไม้มันเป็นบุญเนี่ยแกไอ้คำที่ชื่อว่าบุญยังไงนะถ้าว่าเราสึกไปเนี่ย
1: เราสึกไปเราไปบัดในรูปอันนี้แต่มันไม่ขัดกันตรงนั้นคล้ายๆกับพูดอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งการพูดอย่างหนึ่งจะทำใจอย่างหนึ่งแต่เดี๋ยวว่าเราพูดว่าเราเป็นคริสต์เราเป็นคริสต์นี่เดี๋ยวพูดอย่างหนึ่งแต่ว่าใจเราเห็นธรรมเป็นพุทธมันพูดอย่างใจอย่างพูดอย่างใจอย่างมันก็เป็นสองข้างเลยเหมือนกันไอ้เหยียบเรือสองแคมเลยกำลังเลยสงสัยดีจีจิฉามันเกิดขึ้นแต่มันไม่สมบูรณ์ตอนเป็นยิ่งนิสัยแกดีดีนิสัยแกดีไปมาอะไรดีผมชอบเลยนิสัยแกถ้าหากว่าท่านเรื่องของแกก็รู้ธรรมะเร็วขึ้นเดี๋ยวนี้ก็มันรู้ธรรมะเหมือนกันที่นี่เรามาบอกเป็นพระไงเยชูไอ้คริสต์เนี่ยเห็นไม่รังเกียจเลยนี่รังเกียจไหม
0: ใช่นั่นในที่ไม่เข้าใจนั่นแหละ
2: คือการ
0: ดีไม่ได้ติอะไรดีเห็นดีจะอยู่ก็งี้ก่อนเรื่อยๆไปไม่ต้องอะไรอยู่ไปให้มันสบายใจให้อยู่ไปเรื่อยๆซะก่อนให้แกรู้จักธรรมะให้มันซึ้งดีๆก่อนยังหยุดที่นั่นซะก่อนอย่าเพิ่งพูดไปถึงนั้นอยู่ไปนี
2: ่
0: อยู่ไปนี่ก่อนเรื่องให้เรียบร้อยแต่จริงๆเราก็สงสัยแต่ว่าคนเรียบร้อยไม่ใช่ว่าคนนอกพุทธศาสนาได้ไหมเนี่ย
2: ผมเคยปฏิบัติแรง10ปีที่ญี่ปุ่น
0: ที่นี่อ่ะ
2: นะมันปฏิบัติสนาพูดหลายปีมาที่แข่งด้วย
0: มันเรื่องนอกพุทธศาสนานี้เมื่อพูดคำนี้ลงไปกันนอกพุทธศาสนานี้ถ้าพูดความเป็นจริงมันพูดถึงความเห็นไม่พูดถึงเครื่องแต่งตัวอย่างนี้ถ้าพูดตามธรรมะจริงๆนะคือจิตนี่มันเห็นตามพุทธศาสนาการกระทู้ตามพุทธศาสนาได้แต่เขาก็เอาเครื่องแต่งตัวนี่ประกอบด้วยอันนี้เครื่องแต่งตัวประกอบกับไปแต่ว่าที่เราไปทำเราไปทำคริสต์นะแต่เครื่องแต่งตัวอันนี้มันก็คล้ายๆกับตัวเป็นเป็ดหัวเป็นไก่ไม่รู้ว่าตัวอะไรก็ไม่รู้นะจะเรียกว่าไก่ก็เหมือนเป็ดจะเรียกว่าเป็ดมันก็เหมือนไก่อย่างนี้ตัวเป็นเป็ดศีรษะเป็นไก่หมายความว่าอย่างนั้นถ้าเราไปรู้จักไปตัวมันเป็นเป็ดศีรษะมันเหมือนไก่แล้วก็ไปเห็นหน่อยแล้วไม่รู้ว่าตัวอะไรนี่นะ มันจะเป็นอย่างนั้นคือความเป็นจริงท่านไหนบริสุทธิ์กายวาจาใจบริสุทธิ์กายวาจาใจกายทำดีอยู่จะว่าจิตบริสุทธิ์ก็ไม่ได้อย่างนี้นะต้องจิตก็ต้องบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์อย่างนี้ท่านให้มันเสมอกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ฉันใจฉันบริสุทธิ์อยู่ถึงฉันไปด่าท่านก็ดีฉันยังมีจิตบริสุทธิ์อยู่เนี่ยมันมีทางแก้ตัวถึงฉันจะขโมยของท่านมาฉันก็ยังมีความบริสุทธิ์อยู่เนี่ยมันฟังยากนะเนี่ยมันฟังยากเราไปขโมยของคนแต่จิตฉันบริสุทธิ์อยู่เนี่ยมันฟังยากคนที่มีจิตบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องไปขโมยของใครอย่างนี้เรามองดูกายวาจาใจมันเรียบร้อยตรงกันเช่นว่าตรงนี้มันตรงนี้กับตรงนี้มองระดับตรงนี้มันตรงเราจะไม่นับถืออันใดอื่นเราจะไม่ยึดถืออะไรยิ่งกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่านับถือพ่อแม่ก็นับถืออยู่นับถือเพื่อนฝูงก็นับถืออยู่แต่ไม่ยิ่งกว่าพุทธศาสนาทางคนกับทางสัตว์ของศาสนาไปมันเนาะจากจะอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเพื่อให้ทำความเข้าใจในหลักพุทธศาสนาให้มันมากขึ้นให้มันมากขึ้นบางทีแล้วก็เหวี่ยงมันทีมันเมื่อมันเห็นชัดมันก็วางเองก็ได้ต่างกันไหมคริสต์กับพุทธนี่ต่างกันไหมเปล่าเรื่องจิตใจนะการปฏิบัตินะ
2: ในศาสนาคริสต์การปฏิบัติมันมีภาวะคู่มีภาวะคู่ช่วยประชาเรียนสูงสุดมันมีสาระอย่างเดียวที่จะอันเดียวที่จะมีความเชื่อมั่นคุณสามารถปฏิบัติได้ในการเชื่อประชาแห่งประชาเชื่อประชา
0: ไหน
2: การปฏิบัติของความรักในของสมองการปฏิบัติ
0: เจออย่างทำยังไงถึงไปเจอพระเจ้าเป็นรูปยังไงเป็นสันฐานใหญ่ไหมสูงไหม
2: จะมองตามตัวสา
0: ธา
2: สีอะไร
0: ฮะ
2: สาธาธรรมะ
0: ฮะ
2: สีสีอะไรสีขาวสีดำ
0: ไม่มีสีอะไรทั้งนั้นแหละบริสุทธิ์แค่นั้นแหละนี่มันถูกธรรมะดักประโยชน์กันเนี่ยเต็มมาคนในเส้นในสายอย่างนี้นี่มันก็เป็นธรรมะนั่นแหละมันก็เป็นธรรมะนั่นแหละมันก็เป็นธรรมะมันไปถึงอันเดียวอันนั้นแต่ว่าถึงอันเดียวกันก็ต้องเรียกว่าเขาให้เห็นว่ามันไปในทางอันเดียวกันเดินไปด้วยกันอย่างนี้อันเดียวกันแต่ไม่ให้มีสองปฏิบัติให้เป็นหนึ่งปฏิบัติให้เป็นหนึ่ง
2: ได้ไหม
0: เราไปพิจารณาตรงนี้อยู่ไม่จะอยู่ไปเฉยๆเราอยู่ไปต้องการความรู้จักว่ามันเป็นยังไงไหมคิดพุทธนี้ไอ้ภาวนาดูที่ว่าถ้าว่าตรงนี้เราไม่กินขนมปังเราไม่กินเหล้ามันมีอะไรเกิดขึ้นไหมในร่างกายของเราเนี่ยหรือในจิตใจของเรามีอะไรเกิดขึ้นไหมอย่างนี้มันจะพิจารณาเหตุผลมันคือให้อยู่ไปเพื่อให้พิจารณาวิจัยอันนี้ให้มันให้แกได้บรรลุถึงธรรมสูงกว่านี้จะได้เห็นอันนี้ชัดเท่านั้นแหละหรือไง
2: ย
0: ัง
2: ไม่
0: พู
2: ดว่า
0: ให้เวลาแกอยู่ให้เวลาแกพิจารณาเรื่องนี้ให้มันตกแตกในแกมันมีเหตุผลนะเมื่อแกจะศึกจะเอามีบาทหลวงมันต้องในบวชให้เหรอจะเป็นบาทหลวงต้องบวชให้เหรอจะได้เป็นพระไงต้องบวชใช่ไหมอันนี้แกจะเป็นบาทหลวงต้องบวชบาทหลวงไหม
2: เป็นบวชไม่ได้เป็นบาทหลวง
0: ฮะ
2: ไม่ได้
0: ซึกจากบาทหลวงไม่ได้ซึกเป็นบาทหลวงก็เรียกว่าซึกนี่พูดนี่ซึกไปเป็นบาทหลวงจริงๆเออมันยังไม่ซึกจากบาทหลวง
2: ไม่ได้ซึกจากพระไม่ได้ซึกจากบาทหลวงไม่ได้ซึกจากบาทหลวง
0: ยากเนาะเกิดมาในโลกนี่ยากเนาะ
3: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อืม

ที่ทำผิดที่นั่นเป็นที่นั่นเพราะความตรงที่นั่นไม่ได้เลยในใจเราทำให้เห็นสิ่งนี้เป็นธรรม

ตอนนี้เป็นคำพูดของคุณธรรมมีภาพเป็นคำพูดของคุณธรรมต้องการเข้าสายในสิ่งที่เหนือแล้วตอนที่คุณธรรมมาทำงานก็เลยที่คุณว่าคุณไม่รู้คุณธรรมนอกจากธรรมที่มันต้องข้ามไปมาถึงเวลาที่ต้องมาถึงต้นเพราะนั้นที่จะถึงที่คุณธรรมที่คุณได้ที่คุณได้แบบนี้มีทั้งหมดในการกำเนิดต่างๆด้วยสิ่งที่ไม่ได้ทั้งหลาย

ราก็ยังดีคนไม่มีสิทธิ์ศึกษาไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่มี

ครั้ง

ไม่ใช่ที่ของ

นี่เป็นทางนี้คือทางของเราเนี่ยนะทางนี้นี่

จิตครับตรงจิตตรงสมาธิก็ต้องสอนหลักจิตมันพักจิตนี่ออกนอกจากความรู้สึกอัตโนมัติเพราะนั่นมันจะนอกภาพจิตนั้นนอกภาพอันตรายที่มันให้เกิด

คิดปฏิบัติตัวเองหนึ่งมันเป็นยังไงขั้นสมาธิมันก็เอาสมาธิเข้ามาพัฒนา

วอะไรถ้าเกิดจะมีครอบมีกายมีบ้านมีครอบแล้วจะทำเป็นอย่างนี้ถึงจะกลัวอะไรยังไม่ถึงนะ

มาธิเป็นอีกอย่างนึงง่ายที่เด็กที่มันเรียนจริงไปสงบนี่มาที่นี่ที่สร้างมันเป็นที่ตำนานทุกที่ไปก็มีคนสนใจอยู่มีคนข้ามไปไหนที่เด็กมีมาไปมีคนข้ามไปไหนที่เด็กมีมาไปด้วยนี่มีคนไปเกิดความสงบตำนานนี่เป็นข้ามนี่ตำนานนี่มีมากที่นี่นี่

วันก็มีคือผมมองว่าเดี๋ยวนี้ทำเรื่องนี้มันต้องปฏิบัติตรงนี้คือเราต้องคือชอบคิดชอบพิจารณาต

ท่านไหนมีที่มีประโยชน์ท่านไหนไม่มีไม่มีบาปอะไรคำนิยมที่มาเป็นหนึ่งมันจะเป็นประโยชน์แก่คนที่ไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทุกอาการที่ประโยชน์ที่มีแสดงออกมาหนึ่งไม่ต้องคิดเรื่องนี้ครับ

สดาที่มีความที่มาคาวันนี้วันนี้วันนี้วันนี้

เห็นมีการควบคุมเราจริงจังจริงจังนั่นเองคือจะเห็นว่าในขณะที่เรากำลังมากขึ้นนี่อะไรจะเรื่องอะไรต่างมันจะมากขึ้นในถึงเรื่องไหนต่างมันจะมากขึ้นในถึงมันก็เชื่อมันถึงนี้พอไปถึงขนาดนั้นถ้าเชื่อว่ามันไม่ตัดความเป็นถึงนี้เราต้องยอมถึงโทษแบบฆ่าเพื่อนบ้านแล้วก็ต่างนั้นคือเพื่อนหลอกเราแล้วมันเคยหลอกมาที่ไหนเราเพื่อนเรื่องอะไรมันก็มาฆ่าเราเองเพื่อนเรื่องมันเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องอะไรก็ตามมันต้องมีภาคีมาประกอบทุกๆอย่างทุกครั้งทุกเรื่องต่าง

ทั้งหมดก็ได้ทั้งจะเป็นอย่างนี้ที่พิจารณาทางทั้งจะเป็นอย่างนี้ทั้งจะเป็นมากทั้งจะเป็นอย่างนั้นมากมากนั่นนี่เองเราไม่จะเป็นเครื่องหลอกนี่

นี่มันต่อเนื่องพักพักพักพักพักพักจนหมดเพื่อร่างกายนี่ตายหมดนี่กระดาษเป็นนี่เป็นหมด

ทำโอกาสให้ข้าวนี่ให้ทำนี่ว่างมันเลือกความเดือดร้อน

งร่างเดียวมันถึงขั้นนี้มันถึงขั้นนี้ที่ผมคิดถึงพระสังฆมิตรมันคงไม่ขาดตรงนี้มันขาดตรงนี้ที่อนุสาวรีย์

เห็นทุกอย่างไม่เห็นไม่ตัดเลยเดินมาไม่รู้มันก็มีเสียงต้องการเยอะมากทั้งความทั้งขับนับยึดที่เกิดขึ้นจากนั่นตาตกรูปกระทบกันเกิดขึ้นขึ้นมาของการขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเป็นการขึ้นมาแต่ตัดให้ดูมันติดคือเรื่องอะไรมาถึงนี้ทั้งตาทั้งลูกทั้งสิ่งที่

ต้องตัดเส้นเองนี่คือ

ทุกสิ่ง

พื่อนพอมาถามเรื่องนี้ก็เลยเลิกทำขึ้นตัดนี่ตัวเองไม่ต้องพูดหาผีพูดพูดนะเขาหนึ่งเพื่อนเขาหนึ่งนะจึงเป็นพระคุณแท้แท้ตัวเองเพื่อนเขาเพื่อนหนึ่ง

จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่าง

บุคคลไม่ควรเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งนอกกายทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้วมันหมด

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วม
1: ผู้นำยูเครนอ้างว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ที่สหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย